ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายกันเรื่อยไปขณะที่กำลังเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏนั้นเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตให้กับตนเองได้อยากเป็นอะไรก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุทั้งสิ้นโดยเริ่มจากการสั่งสมบุญบารมีเป็นหลักเพราะบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมีบุญสำเร็จทุกอย่างถ้าบุญบารมีเต็มเปี่ยมกิเลสอาสวะก็หมดเมื่อนั้นดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันทุกอนุวินาทีให้มีจิตใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าที่สร้างบารมีอย่างเต็มที่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกลมหายใจของเราก็ควรมีแต่การสั่งสมบุญบารมีตามเยี่ยงอย่างท่านขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยใจของเราก็จะได้ถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยรองรับมรรคผลนิพพานเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่มาในเถราประทานว่าเราอยู่เป็นเครื่องลาดใบไม้ณภูเขาหิมวันได้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระ

สุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามพระพุทธะผู้กำลังแสดงธรรมในกัปที่92แต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมจากเถรคาถานี้เราจะเห็นได้ว่าเสียงมีอานุภาพต่อจิตใจดังเช่นพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประดุจเสียงจากนิพพาน

แต่การสื่อสารที่มีเสน่ห์มากก็คือการพูดด้วยวาจาไพเราะจับใจหากใครมีเสียงที่ไพเราะกังวานนุ่มนวลก็สนอหูของผู้ฟังใครๆก็อยากจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งทำให้เกิดความสบายหูแก่ทุกๆคนยิ่งถ้าพูดดีก็มีพลานุภาพมากขึ้นไปอีกดังนั้นเสียงดีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ฟังอย่างมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำของชาวโลกที่นำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารพระสุรเสียงของพระองค์มีอานุภาพยิ่งใหญ่ที่สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ยังลงสู่กระแสธรรมจนได้บรรลุธรรมาภิสมัยถ้าใครเอาเสียงดีที่ตนเองได้มาตั้งแต่กำเนิดกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นธรรมภาสิทธิ์บุญบารมีก็เพิ่มมากขึ้นถ้าอยากมีเสียงดีไพเราะสนหูของผู้คนก็ต้องรู้จักประกอบเหตุที่มาแห่งเสียงดีคือต้องกล่าววาจาสุภาษิตที่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันก็ให้รู้จักสั่งสมบุญอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยดังเช่นพระอรหันตเถระรูปหนึ่งท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสงฆ์ในด้านเสียงดีมีนามโสนะเสียงของท่านไพเราะก้องกังวานไม่แหบไม่พร่าสนอโสดของผู้ฟังซึ่งท่านได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างไรก็ขอให้ติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทมุตระพระอรหันต์ท่านนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งอาศัยอยู่ในหังสวดีนครและได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายท่ามกลางมหาสมบัติอันโอฬารวันหนึ่งท่านมีบุญได้เห็นพระบรมศาสดาซึ่งแวดล้อมไปด้วยพระขีณาสพ 100,000 องค์กำลังเสด็จเข้ามาในเมืองด้วยพุทธลีลาอันน่าเลื่อมใสเมื่อได้เห็นดังนั้นท่านก็บังเกิดความปีติเลื่อมใสขนลุกขนพองถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้ท่านได้ยืนประนมมือครับเสด็จพระพุทธองค์พร้อมได้หมู่พระภิกษุสงฆ์จนหมดขบวนเช้าวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนบริวารไปวัดเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีเสียงดีมีถ้อยคำไพเราะท่านเศรษฐีอยากได้ตำแหน่งนั้นบ้างจึงตั้งใจว่าในอนาคตการในภพชาติสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเกิดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เลิศทางด้านเสียงดีเหมือนอย่างพระอรหันตเถระรูปนี้ได้เถิดเมื่อท่านเศรษฐีฟังพระธรรมเทศนาจบก็ได้เข้าไปกราบอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดให้ไปฉันภัตตาหารที่คฤหาสน์ของตนเองครั้นถวายครบ7วันจึงได้กราบทูลขอพรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายกของโลกโดยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศด้านเสียงดีมีวาจาไพเราะสนโสดเหมือนอย่างพระภิกษุที่เลิศด้านเสียงดี

ที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ด้วยเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยญาณทัศนะแล้วจึงตรัสพยากรณ์ว่าในอนาคตการในยุคสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเธอจักได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเสียงดีมีถ้อยคำอันไพเราะเมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังคำพยากรณ์เช่นนั้นก็มีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากแม้ว่าตำแหน่งที่จะได้รับยังอยู่อีกหลายกับแต่ท่านกลับรู้สึกว่าจะได้รับตำแหน่งอันเลิศนั้นในวันรุ่งขึ้นทีเดียวและหลังจากนั้นท่านก็ขวนขวายทำบุญสั่งสมบารมีทับทวีเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะบุญคือการพูดแต่ถ้อยคำสุภาษิตและคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นคำพูดที่ชักนำให้แสวงบุญสร้างบารมีท่านก็จะขวนขวายทำให้มากเป็นพิเศษกว่าบุญอย่างอื่นจนตลอดชีวิตด้วยผลบุญในชาตินั้นได้ส่งผลให้ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวบาปอกุศลซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ทุกขติไม่มีโอกาสได้ช่องเลยต่อมาในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านนั้นได้มาเกิดสร้างบารมีแล้วก็ออกบวชเพื่อบ่มเนกขัมมะบารมีซึ่งบุญที่ท่านปลื้มเป็นพิเศษในขณะบวชเป็นพระในชาตินั้นก็คือได้เย็บจีวรถวายเพื่อนพระภิกษุการเย็บจีวรในยุคที่ไม่มีเครื่องจักรไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะจ๊ะฉะนั้นท่านจึงปลื้มปิติในบุญนี้มากเป็นพิเศษต่อมาท่านจะบังเกิดในยุคที่โลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ได้บุญที่ท่านสั่งสมเอาไว้มากจึงได้พยุงให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่แต่ในหนทางแห่งการสร้างความดีและยังส่งผลให้ท่านได้รับบุญซ่อมคันกรดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกุลครนครประจำรัฐอวันตีญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าโสนกุติกันนะเพราะท่านมีตุ้มหูที่มีราคาแพงถึง1โกฏถ้าเทียบได้ก็ประมาณ10ล้านบาทของเงินในยุคนี้เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่มระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมืองบุญก็ได้นำพาให้มาพบกับพระมหากัจจายนะเถระจึงมีโอกาสฟังธรรมจากท่านครั้นฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าได้สมาทานศีลและยังได้ปวารณาตัวเป็นโยมอุปถากอีกด้วยต่อมาเศรษฐีหนุ่มเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์จึงขอบรรพชาเป็นสามเณรแต่ยังไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้เพราะในสมัยนั้นการนิมนต์พระภิกษุมานั่งอันดับถึง20รูปก็เป็นสักขีพยานในการอุปสมบทนั้นหาได้ยากมากเนื่องจากยุคต้นๆของพุทธกาลเมืองอวันตีรัฐไม่ค่อยมีพระภิกษุหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้กราบลาไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงทราบว่าท่านโสนะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาดีจึงได้นิมนต์ให้มาพำนัก

ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค์ให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านได้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่ไพเราะมากหลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุเดียวกันในด้านมีน้ำเสียงไพเราะสมปรารถนาดังที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้มีปัญญาท่านจะตั้งเป้าหมายชีวิตกันข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะการจะไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นต้องมีฉันทะมีความเพียรพยายามจากนั้นก็ต้องมันประกอบเหตุให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนชีวิตการสร้างบารมีของท่านโสณเถระที่ท่านเป็นเลิศในด้านเสียงดีกว่าใครๆเพราะได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนดังนั้นลูกๆทุกคนต้องรู้จักประกอบเหตุแห่งการมีเสียงไพเราะเอาไว้ซึ่งเหตุที่จะทำให้เสียงดีนอกจากแรงอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวาจาสุภาษิตพูดจริงมีประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นวาจาไพเราะและพูดถูกการประการสำคัญทุกถ้อยคำที่พูดควรเป็นวาจาที่สร้างสรรค์น้อมนำใจผู้ฟังให้ยังลงสู่กระแสธรรมเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อพูดได้อย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นวาจาที่สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

ชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่165จากตอนที่แล้วพระนางสลากเทวีกำลังเสด็จไปสู่พระราชวังได้ยินเสียงตวาดจากทหารเฝ้าประตูตะโกนลั่นพระนางทรงตกพระทัยจึงตรัสว่าเราน่ะเป็นพระมารดาของพระราชานะพวกทหารเหล่านั้นไม่สนใจรู้แต่ว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าไปเป็นอันขาดถ้าใครขัดขืนน่ะจะต้องได้รับโทษสถานหนักทีเดียวพระนางสลากเทวีเมื่อไม่อาจทำอะไรคนเหล่านั้นได้จึงเสด็จกลับแล้วประทับยืนทอดพระเนตรดูพระตำหนักของพระนางซึ่งกำลังถูกรื้อด้วยทรงพระอาลัยท่านใดนั้นคนงานของมโหสถก็หันมาตวาดไล่พระนางให้ออกไปแล้วก็ผลักพระนางให้ล้มลงกองอยู่กับพื้นครั้นพระนางทรงลุกขึ้นมาแล้วก็ทรงดำริว่านี่น่ะคงเป็นเพราะได้รับคำสั่งจากพระราชาเป็นแน่หรือเราจะต้องขอร้องมโหสถให้ช่วยพระนางทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปหามโหสถบัณฑิตทันทีมโหสถเมื่อถูกพระนางสลากเทวีตรัสถามก็แซงทำเป็นนิ่งซะหลีกไปโดยที่ไม่ยอมทูลสิ่งใดกับพระนางเลยขณะนั้นบริวารใกล้ชิดของมโหสถก็ทูลพระนางว่าข้าแต่พระเทวีมโหสถสั่งให้รื้อตำหนักของพระเทวีเพื่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าค่ะทำไมท่านถึงเจาะจงมาเลือกตำหนักของฉันน่ะจะหาที่อื่นไม่ได้เชียวหรือเอาเถอะฉันขอก็แล้วกันไปหาที่อื่นเถอะฉันให้แสน

กหาปณะตกลงไหมเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งแล้วพระเจ้าค่ะบุรุษนั้นกราบทูลด้วยสีหน้ากระยิมว่าแล้วก็รับเอากหาปณะ 100,000 จากพระนางไว้แล้วสั่งให้เลิกหรือตำหนักของพระนางทันทีครั้นแล้วก็ย้ายไปจัดการหรือคฤหาสน์หลังใหญ่ของพราหมณ์เกวัฏราชปุโรหิตเป็นลำดับต่อไปช่างเหล่านั้นรับคำสั่งแล้วก็เริ่มลงมือรื้อคฤหาสน์ของพราหมณ์เกวัฏโดยไม่เกรงใจเกวัฏเห็นคนงานพากันรื้อที่อยู่ของตนตามคำสั่งของมโหสถก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟรีบเข้าไปในวังเพื่อทูลฟ้องร้องต่อพระเจ้าจุลนีทันทีแต่ครั้นไปถึงประตูพระราชนิเวศเกวัฏก็ถูกทหารเฝ้าประตูชุดใหม่ตวาดและคุกคามเช่นเดียวกับพระนางสลากเทวีแต่เกวัฏไม่ยอมง่ายๆยืนยันที่จะขอเข้าเฝ้าพระราชาให้ได้จึงได้มีปากมีเสียงกับพวกทหารเหล่านั้นทหารเหล่านั้นจึงได้จัดการกับพราหมณ์เกวัฏให้เข็ดหลาบด้วยวิธีรุนแรงคือเอาซีกไม้ไผ่หวดเข้าให้ที่กลางหลังจนเป็นรอยช้ำเลือดพราหมณ์เกวัฏหมดหนทางไม่อาจต่อกรอะไรได้จึงรีบบ่ายหน้ากลับไปด้วยความเจ็บแค้นแสนทรมานในที่สุดเกวัฏจึงต้องยอมควักเงินแสนกหาปณะเพื่อติดสินบนคนของมโหสถต่อรองไม่ให้ช่างเหล่านั้นน่ะหรือคฤหาสน์ของตนไปต่อหน้าต่อตามโหสถได้ส่งคนของตนไปยังเรือนหลังใหญ่ๆของเหล่าข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่อีกหลายหลังทั้งเรือนของขุนพลแม่ทัพในกองตลอดจนพระสหายใกล้ชิดของพระเจ้าจุลนีแล้วทำทีว่าจะรื้อเรือนเหล่านั้นเพื่อใช้สร้างที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราช

แน่นอนว่าคนเหล่านั้นทั้งหมดน่ะต่างก็ไม่มีใครยอมให้รื้อถอนเรือนของตนเลยทุกคนต่างต่อรองว่าจะขอจ่ายทรัพย์เป็นค่าสินบนเพื่อขอยกเว้นไม่ต้องรื้อเรือนด้วยกันทั้งสิ้นมโหสถใช้อุบายทำนองเดียวกันนี้กระทั่งรวบรวมทรัพย์มาได้ถึง90ล้านกหาปณะซึ่งนอกจากมโหสถจะได้ใช้ทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นต้นทุนในการสร้างที่ประทับหลังใหม่แล้วมโหสถยังได้ถือโอกาสนั้นสำรวจตรวจตราไปทั่วพระนครอีกด้วยครั้นสำรวจพื้นที่จนทั่วแล้วมโหสถจึงถือโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อทูลถวายรายงานแด่พระเจ้าจุลนีถึงเรื่องการหาพื้นที่สร้างพระราชวังของพระเจ้าวิเทหราชลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระดำรัสถามมโหสถว่าอย่างไรพ่อบัณฑิตบัดนี้เธอหาสถานที่สร้างวังได้หรือยังล่ะมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะพระบารมีปกเกล้าไม่ว่าข้าพระองค์จะเลือกเอาที่ตรงไหนเนี่ยต่างก็ไม่มีผู้ใดขัดขืนเลยพระเจ้าค่ะทุกคนต่างยินยอมพร้อมใจมอบให้ดำเนินการแต่โดยดีเป็นที่น่ายินดียิ่งพระพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วนี่ตกลงว่าเธอหาที่ที่เหมาะสมได้แล้วอย่างนั้นสิเท้าเธอส่งซักหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์มาคิดดูอีกทีเนี่ยก็เห็นด้วยกล้าว่าการที่ข้าพระองค์ทำเช่นนั้นจะเป็นเหตุให้ทุกคนพลอยได้รับความลำบากเดือดร้อนไปตามๆกันการทำให้ผู้อื่นต้องพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นไม่เป็นการสมควรเลยข้าพระองค์คิดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจนักพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถกราบทูลด้วยสีหน้าวิตกกังวลจะทำอย่างไรได้ล่ะพ่อบัณฑิตหรือเธอจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะพระเจ้าจุลนีตรัสถามเพื่อขอความเห็นขอดีชะข้าพระองค์กำลังคิดอยู่ว่าหากเราจะเปลี่ยนไปสร้างภายนอกเขตพระนครตรงกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำคงคากับพระนครแห่งนี้ก็คงจะดีไม่น้อยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับความเห็นของมโหสถแล้วก็ทรงดำริในพระทัยว่าหากเจ้ามโหสถยังคงพำนักอยู่ภายในพระนครต่อไปเมื่อถึงคราวจะต้องสู้รบกันจริงๆเนี่ยก็คงจะยุ่งยากทีเดียวแม้เหล่าไพร่พลเสนาก็ยากที่จะรู้ว่าฝ่ายเขาฝ่ายเราแต่ถ้าทำการรบกันภายนอกพระนครน่าจะกระทำได้ง่ายกว่าเราไม่จำเป็นต้องฆ่าพวกมันภายในพระนครก็ได้เพราะการฆ่าศัตรูนั้นไม่ว่าจะฆ่าที่ไหนเวลาใดก็เป็นสิ่งที่สมควรแก่การแก้แค้นทั้งนั้นท้าวเธอทรงเห็นดังนี้จึงตรัสตอบเอาใจมโหสถว่าดีแล้วพ่อมโหสถเรื่องการกำหนดที่ตั้งนั้นเธอจะเห็นสมควรประการใดก็ตามแต่เธอจะกำหนดเถอะอุบายการหาที่สร้างพระราชวังของมโหสถบัณฑิตสามารถสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในเมืองของข้าศึกอย่างทั่วหน้าแถมยังได้ทรัพย์มาเป็นจำนวนมากและยังได้สำรวจตรวจตราบ้านเมืองของข้าศึกอีกด้วยส่วนว่าเมื่อมโหสถได้กำหนดพื้นที่สร้างพระราชวังภายนอกเมืองแล้วจะมีอุบายอย่างไรให้ตนเองและหมู่คณะปลอดภัยรอดพ้นจากเงื้อมมือของพระเจ้าจุลนีโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากแต่งงานกันแล้วก็ได้ไปทำมาหากินที่เวียงจันทน์ประเทศลาวคุณพ่อจะยึดอาชีพเป็นสารถีปั่นรถสามล้อรับจ้างเป็นหลักคุณแม่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกๆท่านอยู่ในลาวได้ประมาณ10กว่าปีก็เกิดสงครามจึงอพยพครอบครัวหนีข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยตอนที่ลูกเกิดมาจำความได้ครอบครัวเรามีฐานะพอใช้ได้ไม่ลำบากตอนลูกอายุประมาณ3ขวบกว่าในคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดขณะกำลังรวยอยู่ดีๆประมาณตีหนึ่งบรุษในยามวิการที่ไม่ได้รับเชิญ2คนได้บุกขึ้นมาบนบ้านใส่หมวกโม่งคลุมศีรษะเอาไว้เห็นแต่ดวงตาเพราะกลัวความหล่อจะเปิดเผยจอนคนหนึ่งเดินไปหามุ้งที่พ่อกับแม่นอนอยู่ใช้ปืนจี้พ่อและสั่งทุกคนว่าอย่าขยับอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นตายเราพวกเด็กๆอยู่มุ้งข้างๆตะลึงมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นจอนอีกคนหนึ่งจากการรื้อค้นหาสมบัติที่ซ่อนไว้ตามที่ต่างๆขนจนเกลี้ยงแล้วก็หลบหนีไปหลังจากถูกปล้นคุณพ่อก็เสียใจมากหันไปพึ่งสุราอันนี้ก็พลาดไปนิดหนึ่งครอบครัวเราก็เปลี่ยนจากอบอุ่นกลายมาเป็นอบอ้าวทันทีเลยคุณพ่อกลายเป็นคนชอบดื่มชอบเที่ยวนักเข้าก็เลยพาผู้หญิงมานอนในบ้านอ้าวแล้วกันต่อมาก็มีเพื่อนในกลุ่มชวนคุณพ่อไปเล่นการพนันวันแล้วคืนร้ายก็มีคนมาทวงหนี้ขู่ว่าทำไปใช้เงินคืนก็จะโดนฆ่าคุณพ่อตัดสินใจแบ่งขายที่นาไปใช้หนี้แล้วท่านก็เข็ดหลาบเลิกเล่นการพนันได้ระยะหนึ่งพอเพื่อนมาชักชวนเซาซีอีกท่านก็กลับไปเล่นอีกที่ดินก็ถูกแบ่งขายไปเรื่อยๆจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวชาวบ้านก็เริ่มซุบซิบนินทาจนคุณพ่อทนฟังไม่ไหวรู้สึกอับอายจึงตัดสินใจย้ายจากร้อยเอ็ดมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่ปั่นรถสามล้อรับจ้างอีกครั้งท่านปั่นสามล้อจนกลายเป็นเจ้าของสามล้อปั่นให้คนเช่านี่ไม่ธรรมดาทำให้มีเงินเก็บหมดหนี้หมดสินแล้วนำเงินไปซื้อที่นาบ้านเกิดได้อีกครั้งหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาแล้วแหละรวยได้ลำแข้งเห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่นักมวยเท่านั้นเลยบ้านปลายชีวิตคุณพ่อป่วยด้วยโรคหอบหืดและโรคตับแข็งอาการการเสียชีวิตคุณพ่อหายใจหอบหืดมากผู้ช่วยพยาบาลได้สอดสายยางเข้าไปทางปากเพื่อที่จะช่วยให้หายใจได้สะดวกแต่คุณพ่อรู้สึกแสบเจ็บปวดทนไม่ไหวท่านยังดึงสายยางออกเองพยาบาลก็ช่วยกันสอดเข้าไปใหม่อีกและได้ผูกมือคุณพ่อไว้ที่ข้างเตียงทั้งสองข้างนี่เราต้องศึกษาไว้นะจ๊ะว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเจออย่างนี้ก็ได้แล้วพูดกับญาติว่าถ้าอยากจะให้พ่อตายก็ดึงออกเลยนะพยาบาลบอกแล้วลูกก็เชื่อฟังไม่กล้าทำอะไรในเวลานั้นพ่อน้ำตาไหลไม่สามารถพูดอะไรได้ในสุดคุณพ่อขาดใจตายหมอระบุว่าคุณพ่อเป็นโรคหัวใจวายรวมอายุได้71ปีทุกคนร่วนตายหมดคุณแม่เป็นลูกสาวคนโตต้องช่วยพ่อแม่ดูแลเลี้ยงน้องๆคนทุกคนคุณแม่ยึดอาชีพค้าขายปลาที่ตลาดทั้งปลาสดปลาตายและปลาตากแห้งเรียบร้อยแล้วลูกค้าบางคนที่ชอบปลาเป็นๆจะสั่งให้คุณแม่ฆ่าคุณแม่ก็จัดการใช้มีดโต้ทุบลงบนหัวปลาสัก 2-3 ครั้งปลาก็จะชักดิ้นกระเดวกระเดวเพราะมีเลือดไหลออกมาทางปากแล้วคุณแม่ก็ทำการแลบปลาเป็นส่วนๆตามที่ลูกค้าสั่งเพราะท่านไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องบาปและบุญกลับดีใจมากถ้ามีลูกค้ามาซื้อเยอะๆคุณแม่ค้าปลาแบบนี้อยู่เกือบ20ปีก็เลิกอาชีพนี้พออายุได้60ปีท่านก็เริ่มป่วยมีโรคหนักแทรกซ้อนกันถึง5โรคคือโลหิตจางนิ่วในถุงน้ำดีน้ำท่วมปอดตับแข็งและโรคไตทำงานผิดปกติทำให้น้ำรั่วออกมานอกระบบการย่อยท้องป่องโตต้องเจาะน้ำออกทุกๆ2สัปดาห์จนมาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่ามีหมอเก่งหมอดีรับรักษาคนไข้อยู่ในบ้านหายมาหลายรายแล้ว
แต่อยากจะรักษาก็ต้องเดินทางไปหาหมอที่บ้านคุณพ่อตอนนั้นยังอยู่นะได้ฟังก็ดีใจจึงได้เหมารถยนต์พาคุณแม่ไปรักษาหมอคนนั้นใช้วิธีง่ายคือเจาะน้ำออกจากท้องคุณแม่โดยเอาเข็มรูใหญ่ทิ่มแทงเข้าไปเด็กเข้าไปที่ท้องแม่แล้วก็ต่อสายยางโอ้สุดยอดคุณหมอเลยขายยางสายยางขนาดเล็กน้ำไหลผ่านลงโอ้ไหลผ่านลงมาที่กระป๋องนมผงอลูมิเนียมเก่าๆขนาดประมาณ2ลิตรลูกเห็นแล้วก็เศร้าใจหดหู่ใจหมอตอนนั้นบอกยืนยันว่าไม่มีปัญหารักษาแบบนี้มาหลายรายแล้วหายแน่ ไม่นับเกิดเต็มกระป๋องหมอให้ลูกถือกระป๋องนั้นไปเททิ้งลูกสะอึกอยู่ข้างในเพราะน้ำที่ออกจากท้องคุณแม่เป็นน้ำสีแดงปนเลือดหมอคนนั้นให้ลูกอุ้มกระป๋องไปเททิ้งถึง2ครั้งน้ำออกจากท้องแม่เกือบ3ลิตรทำให้ท้องโตของคุณแม่ยุบลงอย่างเห็นได้ชัดคุณพ่อไม่รู้เรื่องรู้ราวท่านก็มีความพึงพอใจซึ่งท่านคิดว่าคุณแม่จะได้ไม่ต้องเจาะท้องบ่อยๆเรายังพาร่างที่บอบช้ำของแม่กลับมาบ้านแต่คุณแม่ไม่สามารถดื่มน้ำกินข้าวได้อีกเลยดื่มน้ำกินข้าวไม่ได้อีกเลยก่อนถึงวาระสุดท้ายคุณแม่มีอาการนอนดิ้นทุรนทุรายร้องครางเสียงนางโอ้ยพร้อมกับเลือดกระไหลซึมออกทางปากคุณแม่อยู่กับเราได้อีก2วันก็จากไปได้อายุ63ปีลูกและสามีนี่มาถึงของเธอแล้วเราพบกันทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยมีเพื่อนหญิงคนหนึ่งแนะนำให้ลูกหาแฟนทางอินเทอร์เน็ตลูกก็ได้ทำตามในสุดลูกก็พบหนุ่มใหญ่ใจถึงอายุมากกว่าลูก20ปีแต่ในช่วงเวลานั้นคุณพ่อลูกเพิ่งเสียชีวิตไปลูกจึงส่งอีเมลไปบอกเขาว่าพ่อฉันจากไปแล้วนะแล้วเขาก็แสดงความเสียใจเป็นอย่างมากตัดสินใจเดินทางมาในวันเกิดของลูกพร้อมกับวางคารมหวานว่าเธอน่าสงสารนะไม่มีใครดูแลผมคิดว่าผมเนี่ยสามารถดูแลเธอแทนคุณพ่อเธอได้นะลูกก็บอกไปว่าถ้าฉันทดลองอยู่กับคุณแล้วอยู่ไม่ได้เราเลิกกันนะเขาก็บอกได้ในระหว่างนั้นเขาได้ส่งเงินเข้าบัญชีของลูกทุกๆเดือนเดือนละ 10,000 บาทเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยปีละ2หนเราคบกันอยู่ประมาณ2ปีลูกยังตัดสินใจแต่งงานกับเขาชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดฝันไว้เลยค่ะลูกต้องอดทนหลายเรื่องเราไม่ค่อยจะเข้าใจกันทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งตอนนั้นลูกช้างเขาก็พักอยู่ด้วยลูกช้างเขาหวงพ่อมากกลัวลูกจะไปแย่งความรักจากพ่อเขาไปพอทนไม่ไหวจึงขอแยกทางกับเขาตามที่เราเคยตกลงกันไว้ก่อนแต่งแต่เขาก็ผลัดเปลี่ยนและบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันจะทำงั้นก็ได้แต่ว่าขอเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกำหนดลูกก็กลุ้มใจมากจึงเดินทางกลับมาเยี่ยมเมืองไทยและโชคดีเมื่อลูกเดินทางกลับมาที่นอร์เวย์ครั้งลูกชายสามีก็ได้ไปซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่เป็นของตัวเองมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วอยู่คนละบ้านประมาณปลายปี2547ลูกก็ได้รับข่าวสัญญาณ DMC ถึงนอร์เวย์แล้วลูกจึงขออนุญาตสามีติดจานเมื่อติดจานแล้วก็ติดใจค่ะลูกดูรายการต่างๆควบคู่ไปกับการทำหน้าที่แม่บ้านสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งหลับตาทำสมาธิลูกมีความสุขมากๆทั้งหมดอยู่ในสายตาของสามีสามีคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกวันหนึ่งลูกได้ฟังหลวงพ่อบอกให้ลูกๆทุกคนที่แต่งงานแล้วให้ปรนนิบัติสามีดุจเทวดาลูกก็รู้สึกอายอายที่จะทำความดีแต่อย่างไรก็ตามลูกก็ได้ก้มกราบสามีบอกเขาให้มาทำใจหยุดใจนิ่งด้วยกันลูกบอกเขาว่าดาริ่งการทำใจหยุดใจนิ่งเนี่ยมันทำให้คุณดูหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มเบิกบานหล่อขึ้นชมไปเรื่อยแต่ลูกชมไปเรื่อยๆคุณสามารถนำไปปฏิบัติในที่ทำงานของคุณได้นะสมาธิเนี่ยเขาตอบว่าจริงเหรอโอ้ขอบคุณเธอมากๆนะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พยายามพูดภาษาดอกไม้

กับตัวลูกเสมอเดี๋ยวนี้ครอบครัวลูกมีความสุขแล้วค่ะคำถามบุญใดสนับสนุนคุณพ่อสร้างฐานะได้จากอาชีพที่ดูต่ำต้อยคือการปั่นสามล้อรับจ้างค่ะและมีบุญอะไรมาช่วยคุณพ่อตั้งตัวได้จากอาชีพสามล้อปั่นอีกครั้งคะน่าศึกษานะจ๊ะแล้วกรรมใดครอบครัวลูกจะมีความสุขจากการใช้ทรัพย์ในระยะสั้นๆแล้วก็ถูกปล้นต่อมาคุณพ่อก็เปลี่ยนไปกลายเป็นนักเลงดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันจนหมดตัวกรรมใดทำให้คุณพ่อป่วยด้วยโรคหอบหืดโรคตับแข็งโดนมัดมือติดกับเตียงถูกจอดสายยางเข้าทางปากด้วยความ

างไรมีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนลูกที่บุญให้ท่านได้รับไหมคะและหากคุณพ่อไปเกิดในภพภูมิที่ลำบากลูกต้องทำบุญอะไรถึงจะแรงพอไปช่วยท่านได้คะหลังจากการตายใหม่ๆพ่อมาเข้าฝันบอกว่าพ่อได้ตายแล้วนะขอให้ลูกพึงประกอบแต่กรรมดีท่านหันหลังคุยไม่ยอมหันหน้ามาคุยกับลูกเป็นเพราะเหตุใดคนที่ตายไปแล้วจึงไม่ยอมให้เห็นหน้าคะนี่ในฝันนะจ๊ะในฝันคุณแม่มีอาชีพขายปลานานกว่า20ปีตั้งทุบหัวปลาแต่คุณแม่ก็ไม่ได้มีเจตนาทุบหัวปลาด้วยความโกรธแค้นทำไปเพราะเป็นอาชีพเท่านั้นกรรมจากการฆ่าด้วยความโกรธแค้นและไม่โกรธแค้นจะส่งผลต่างกันอย่างไรคะเอออันนี้น่าศึกษานะจ๊ะทำไมโรคโลหิตจางนิ่วในถุงน้ำดีตับแข็งน้ำท่วมปอดตายทำงานผิดปกติถึงมารุมที่ตัวคุณแม่ทีเดียวพร้อมๆกันสาเหตุจะเกิดจากกรรมใดบ้างคะกรรมใดมาบีบบังคับคุณแม่ต้องไปรักษากับหมอเถื่อนก่อนตายท่านมีคตินิมิตเป็นอย่างไรบ้างคะตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้บ้างหรือไม่คะฝากอะไรถึงลูกบ้างคะลูกชอบตักบาตรชอบอ่านหนังสือธรรมะในครอบครัวมีลูกเพียงคนเดียวใฝ่ในทางบุญกุศลวิบากกรรมใดลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่ผิดศีลและมีทิฏฐิที่ต่างกันคะตามทันไหมจ๊ะหลังจากแต่งงานลูกเคยตั้งครรภ์ได้2เดือนกว่ากรรมใดต้องมาตกเลือดโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เจ็บปวดอะไรลูกติดแท้งไปเกิดใหม่หรือยังคะและชาตินี้ตัวลูกจะมีบุตรอีกครั้งใหม่คะลูกกับสามีมีอายุห่างกันมากปัจจุบันเขาอายุ60ลูกอายุ40ปีค่ะลูกกับเขามีวิบากกรรมอะไรจึงต้องมาเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้ลูกและสามีเคยสร้างบุญบารมีมาด้วยกันและสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรและมีวิธีไหนที่ช่วยสามีได้มาสร้างบุญบารมีกับหมู่คณะได้โดยตลอดรอดฟังได้บ้างไหมคะชาตินี้ลูกปรารถนาตามติดตามสร้างบุญบารมีไปกับหลวงพ่อและหมู่คณะนักสร้างบารมีลูกจะมีส่วนช่วยขยายงานพระพุทธศาสนาในด้านใดได้บ้างคะนี่ก็เป็นคำถามย่อๆของเคสสตี้คืนนี้นะจ๊ะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อสร้างฐานะขึ้นมาจากอาชีพถีบสามล้อได้เพราะในอดีตพ่อมักจะมีความเชื่อเรื่องความสำเร็จของคนเราขึ้นอยู่กับหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นนี่ในอดีตชาตินะจ๊ะดังนั้นมักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอทำแบบเผื่อเหนียวทำบุญบ้างไม่ทำบ้างเมื่อกรรมตนีกับความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตส่งผลจึงทำให้ไปเกิดในครอบครัวที่ลำบากแต่ว่าเมื่อบุญส่งผลก็ตั้งฐานะได้ด้วยความยากลำบากตามทันไหมจ๊ะโดยตั้งฐานะได้แล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้อีกจ้ะทำบุญบ้างไปทำบ้างทำเพลินเหนียวทำแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองว่าหนึ่งสมองสองมือจึงจะทำความสำเร็จของชีวิตได้ซึ่งมันถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์ครอบครัวโลกมีความสุขจากการใช้ทรัพย์ในช่วงสั้นแล้วถูกปล้นเพราะในชาติหนึ่งคุณพ่อตอนเป็นวัยรุ่นได้เข้าแก๊งในการปล้นทรัพย์วิบากกรรมนี้มาส่งผลในชาตินี้มาโดนปล้นจนหมดตัวบ้างจ้ะนี่แหละจ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นคุณพ่อเปลี่ยนไปกลายเป็นนักเลงดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันจนหมดตัวเพราะในชาตินั้นไม่ได้เงินจากการปล้นมาแล้วก็ดื่มเหล้าเอาเงินนั้นมาซื้อเหล้าดื่มเจ้าชู้เล่นการพนันจนหมดตัวเป็นผังเก่าของพ่อที่ติดมาด้วยเหตุของการคบคนผ่านทำให้ชาตินี้มาตกอยู่ในวงจรแห่งการคบคนผ่านนี้อีกจ้ะอบายมุขนี้อีกคุณพ่อป่วยด้วยโรคหอบหืดโรคตับแข็งโดนมัดมือติดกับเตียงถูกสอดสายยางเข้าทางปากด้วยความทรมานเพราะกรรมดื่มสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลให้เป็นโรคตับแข็ง

ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มส่งผลให้ทุกข์ทรมานในช่วงท้ายของชีวิตกรรมในชาติที่เป็นโจรในมัดมือทรมานจะทรัพย์มาส่งผลในชาตินี้มาถูกมัดติดกระเตียงในชาติที่เป็นโจรก็ชอบขี่ม้าจนมันเหนื่อยหอบและดูแลมันไม่ค่อยจะดีขี่ม้าปล้นไงมาส่งผลให้เป็นโรคหืดหอบจ้าคุณพ่อก่อนตายมีคตินิมิตไม่หมองไม่ผ่องใสพอตายแล้วเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกของมหานรกขุม5กำลังโดนกรอกน้ำทองแดงมีความทุกข์ทรมานมากด้วยกรรมดื่มสุราได้รับบุญอุทิศที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนบ่อนโทษลงมาในให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆนะจ๊ะนี่ถ้าไปมหานรกขุมห้ากับน้ำกรดสีดำร้อนอุทิศบุญไปให้ไม่ถึงถ้ายมโลกนี่ยังรับได้ภายหลังจากการตายใหม่ๆพ่อได้มาเข้าฝันบอกว่าพ่อตายแล้วนะขอให้ลูกทำแต่ความดีโดยหันหลังไม่หันหน้ามาคุยนั้นตกลงเป็นเรื่องยังไงเป็นเรื่องของจิตนิวรณ์เป็นความรักและผูกพันในคุณพ่อทำให้ฝันเป็นตุเป็นตะไปจ้ะให้ลืมไปเสียเถิดจะไปสนใจเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาเข้าฝันเลยจ้ะคุณแม่มีอาชีพขายปลานานกว่า20ปีต้องทุบหัวปลาด้วยอาชีพแต่ก็ไม่ได้โกรธแค้นกันการที่เกิดจากการฆ่าโดยไม่โกรธแค้นจะต่างกับการฆ่าโดยโกรธแค้นกันคือการที่ฆ่าโดยโกรธแค้นนั้นวิบากกรรมจะส่งผลได้เร็วแรงกว่าเพราะเจตนาที่จะฆ่าแรงกล้ากว่าฆ่าโดยไม่โกรธแค้นนี่แหละจ้ะเมื่อกรรมส่งผลก็จะทำให้มีโรคมากและอายุสั้นจ้ะโรคหลายโรคมารุมคุณแม่พร้อมกันจะโรคโลหิตจางนิ่วในถุงน้ำดีตับแข็งน้ำท่วมปอดไตทำงานผิดปกติและกรรมนี่โกงตาช่างทำให้เป็นโรคโลหิตจางและไตทำงานผิดปกติถ้าเรื่องไตเกี่ยวกับเรื่องเงินความเป็นคนขี้หงุดหงิดมักโกรธเป็นคนขี้มักโกรธทำให้เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีการดื่มสุราทำให้เป็นโรคตับแข็งกรรมปานาธิบาฆ่าสัตว์มหาและฆ่าขายทำให้เป็นหลายหลายโรคมารุมเราคุณแม่พร้อมกันรวมทั้งทำให้เป็นน้ำท่วมปอดด้วยจ้ะคุณแม่ต้องไปรักษากับหมอเถื่อนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องแพทย์เพราะวิบากกรรมที่ฆ่าสัตว์มหาและฆ่าขายเป็นอาจินวิบากกรรมนี้บันดาลให้ไปเจอหมอเถื่อนที่รักษาแบบผู้ไม่มีความรู้จ้ะเนี่ยวิบากกรรมเหล่านี้บันดาลให้ไปเจออย่างนั้นสมกับกรรมอย่างนั้นก่อนตายมีกตินิมิตเศร้าหมองพอตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งด้วยกรรมปานาติบาตดังกล่าวกำลังโดนเจ้าหน้าที่ทุบเชือดชำแหละสับตายเกิดตายเกิดทุกข์ทรมานมากท่านได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาตอนนี้ท่านอยากพ้นทุกข์มากเพราะทรมานมากเหลือเกินทั้งคุณพ่อคุณแม่แหละนั่นให้ลูกทำบุญที่ไปให้ท่านอีกบ่อยๆนะจ๊ะลูกชอบตักบาตรอ่านหนังสือธรรมะเป็นเพียงคนเดียวในครอบครัวที่ฝ่ายในเรื่องบุญกุศลลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่ผิดศีลและมีทิฏฐิต่างกันเพราะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะได้ไปคบคนพาลทำให้ไปเป็นคนพาลอยู่ช่วงหนึ่งจนต่อมาได้มาเจอหมู่คณะก็ได้สร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะแต่ว่าเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานจิตว่าให้ได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวธรรมกายจึงทำให้กรรมที่ได้ครบคนพาเนี่ยได้ช่องส่งผลก่อนโดยเป็นชนกกรรมนำมาเกิดในครอบครัวที่ผิดศีลและมีทิฏฐิต่างกันจ้ะเห็นไหมจ้ะการอธิษฐานทำบุญแล้วต้องอธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีทีเดียวหลังจากแต่งงานแล้วลูกเคยตั้งครรภ์ได้2เดือนกว่าแต่ต้องมาตกเลือดได้ไม่รู้ตัวแต่ไม่เจ็บปวดอะไรเลยเพราะกรรมในอดีตที่เคยสนับสนุนเพื่อนที่ท้องให้ไปทำแท้ง

มาส่งผลให้ตกเลือดโดยไม่รู้ตัวแต่มีบุญที่เคยถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุอยู่บ้างมาช่วยให้ไม่เจ็บปวดอะไรเลยจ้าลูกที่แท้งตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์มาหลายรอบแล้วจ้ะจากการทำแท้งของเขาลูกอายุมากแล้วโอกาสที่จะมีบุตรก็ยากขึ้นถ้าอยากได้ลูกมาเกิดก็ต้องอธิษฐานจิตนึกถึงบุญทุกบุญที่ทำมาไว้บ่อยๆแต่ถ้าหากไม่มีบุตรก็สร้างบารมีอย่างเดียวเรื่อยไปจ้ะเมื่อเป็นแม่ของลูกเป็นอากาศเป็นแม่ของโลกนะจ๊ะลูกกับสามีมีอายุต่างกันมากแต่มาอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันพระเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตได้เคยสร้างบุญร่วมกันมาเมื่อเจอกันตอนไหนก็ตามก็ต้องมาเป็นสามีภรรยากันอีกละจ้ะเมื่อมาเจอตอนที่อายุสามีมากก็ต้องมาเป็นอย่างนี้แหละลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทที่บางครั้งสม่ำเสมอบางครั้งก็ไม่สม่ำเสมอคือบางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีไม่เต็มที่จ้ะทำบุญทุกครั้งลูกก็ต้องใส่ชื่อสามีและอธิษฐานจิตทุกวันว่าขอให้เขาได้สร้างบารมีกับหมู่คณะให้ได้ตลอดรอดฟังจ้ะอีกทั้งต้องคอยประคับประคองเขาเป็นกัลยาณมิตรให้เขาด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนจ้ะชาตินี้ลูกก็ต้องพยายามรวบรวมผู้มีบุญมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นอร์เวย์ให้ได้ด้วยใจใสๆยิ้มแย้มเยือกเย็นและอดทนวันนี้ก็จะส่งผลให้ติดตามและตามติดไปสร้างบารมีกับหมู่คณะได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

การสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์และดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเพียงแป๊บเดียวนะคะก็มาถึงวันอาทิตย์แล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้เราก็มีโอวาทค่ะในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้เมตตาปารภไว้ค่ะว่าเราจะไม่ยอมให้ดินฟ้าอากาศเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเราให้ไว้เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2544ค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าสภาพภูมิอากาศจะเป็นอย่างไรอากาศร้อนอากาศหนาวแต่ก็ไม่ทำให้จิตใจของเรานั้นหวั่นไหวนะคะเพราะว่าเรานั้นเป็นนักสร้างบารมีพันหัวใจไม่เกี่ยงที่ต้องมาวัดทุกๆวันอาทิตย์เพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีกันค่ะ
0: ครับผมไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามก็ขอให้เป็นฤดูแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดพระธรรมกายได้ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ครับที่เว็บไซต์ www.gbnus.com มีช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆให้ทุกท่านเลือกรับชมตามความต้องการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันด้วยจะได้เป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันและไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะก็คือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบเส้นทางที่เลือกเดินตามด้วยสกู๊ปพิธีกลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติและก็เทคอนกรีตค่ะเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกพระเจดีย์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะ
0: ตามด้วยการทบทวนประมวลภาพการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับตักบาตรพระ10,000รูปนานา

0: นชอบเส้นทางที่เลือกเดินคนเรานะคะเกิดมาก็เป็นคนเหมือนกันแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินเช่นสติปัญญาความรู้ความสามารถชีวิตความเป็นอยู่อุปนิสัยใจคอเพราะได้รับการหล่อล้อมมาแตกต่างกันสิ่งที่สั่งสมมาในอดีตก็ไม่เหมือนกันเพราะมีบางสิ่งบางอย่างนั้นอยู่ฉากหลังที่ทำให้เรานั้นมีความแตกต่างกันนั่นก็คือบุญและบาปซึ่งปรุงแต่งให้เรานั้นเป็นไปต่างๆและเราค่ะก็จะเข้าไปเข้าใจหรือว่าไปรับรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยธรรมกายและจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแจ่มแจ้งนี่ก็คือความลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาที่เป็นสุดยอดของความรู้ทั้งหมดทั้งปวงทำให้เรานั้นได้รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิรู้เห็นเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมได้อย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งความรู้ชนิดนี้เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กำลังรอคอยพวกเราผู้มีบุญนั้นให้มาพิสูจน์กันขอให้ได้หยุดใจนะคะหยุดใจให้ได้เมื่อจุดหยุดใจได้แล้วก็จะสามารถช่วยให้เรานั้นพ้นทุกข์ได้เราก็จะรู้ก็จะเห็นทุกสิ่งเป็นไปตามความเป็นจริงค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราอยากจะรู้เรื่องราวของกฎแห่งกรรมเรื่องราวความจริงของชีวิตอยากจะพ้นจากความทุกข์ไปได้เราทุกคนก็หมั่นปฏิบัติธรรมกันให้ได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการเข้าถึงความรู้ที่แท้จริงคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวนั่นเองครับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าสัตตากัมมสกากัมมทายาทากัมมโยนีกัมมพันธูกัมมปฏิสารนากัมมังสัตเตวิภัชติขยะทิทังหีนัปปณีตตายะแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตได้ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะบางคนนั้นก็เป็นคนปกติมีอาการครบทั้ง32ประการบางคนก็เป็นคนพิกลพิการร่างกายไม่สมประกอบบางคนก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดบางคนก็มีปัญญาสามไม่ความเฉลียวฉลาดบางคนนะคะความร่ำรวยก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเกียรติยศชื่อเสียงและก็บริวารในขณะที่อีกหลายคนก็ไม่เป็นเช่นนั้นทั้งที่ใจนั้นปรารถนาอยากที่จะรวยอยากที่จะมีความสุขความสำเร็จความสมหวังเหมือนกันกับทุกคนค่ะคำตอบเหล่านี้หากไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์สิ่งที่สง

0: ที่ถูกต้องและก็ดีงามเพื่อให้ชีวิตนั้นสมความปรารถนาซึ่งในสมัยหนึ่งค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารมีมานพหนุ่มชื่อสุภมานพโตเถยบุตรเป็นชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาดมีปัญญาที่หลักแหลมแต่ในใจของเขามีปัญหาที่คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สงสัยมานานค่ะเขาก็เที่ยวแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะแก้ไขข้อข้องใจนี้ค่ะ
1: เขาแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่นานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พบครูบาอาจารย์ที่จะแก้ปัญหาหรือว่าข้อข้องใจให้ได้ที่จะสามารถตอบคำถามต่างๆได้แต่ว่าเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษหากเป็นคนโหดเหี้ยมมีมือเปื้อนเลือดชอบฆ่าสัตว์ใจติดอยู่แต่เรื่องเบียดเบียนรบราฆ่าฟันไม่มีเมตตากรุณาต่อกันเมื่อเขาตายไปก็ต้องตกไปยังอบายภูมิเพราะกรรมเช่นนั้นถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในแห่งหนตำบลใดเขาก็จะเป็นคนที่มีอายุสั้นส่วนใครก็ตามจะเป็นชายหรือหญิงที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เว้นขาดจากปาณาติบาตเป็นผู้วางศาสตราในสัตว์ทั้งหลายมีความละอายเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนใครก็ตามในโลกนี้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ลาภสักการะจะได้ความเคารพนับถือกราบไหว้และบูชาเป็นคนมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายในใจมีแต่ความชื่นชมอนุโมทนาปรารถนาดีเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ค่ะ
1: ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเป็นเหตุให้มีคนเป็นผู้ที่มีศักดิ์ใหญ่ศักดิ์ดายมากใครเห็นแล้วก็มีความเคารพเกรงใจให้เกียรติไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีหากมีนิสัยชอบให้ทาน

0: เป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะเป็นคนที่มีโภคะมากเป็นมหาเศรษฐีผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจากข้อคิดที่ได้นี้นะคะก็เรียกได้ว่าการให้นั้นเป็นทางมาแห่งสมบัติมหาศาลถ้าอยากจะรวยก็ต้องให้ทานหลักมีอยู่อย่างนี้หวงคือไล่ให้คือเรียกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความชั่วจะมีผลมาถึงตัวเราเองอย่างแน่นอนเหมือนปลูกถั่วก็ได้ถั่วปลูกงาก็ได้งาจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสอีกค่ะว่าใครก็ตามในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษหากเป็นคนกระด้างกระเดืองเย่อหยิ่งจองหองไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ให้อาสนะไม่ให้ทางไม่ให้เครื่องสักการะไม่เคารพบูชาต่อผู้ที่ควรแก่การเคารพบูชากราบไหว้ครั้นตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุคติวิดิบาตนรกถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเกิดในตระกูลที่ต่ำใครก็ตามที่ไม่กระด้างกระเดืองไม่เย่อหยิ่งรู้จักกราบไหว้บูชานับถือคนที่ควรกราบไหว้บูชาเมื่อละจากโลกใบนี้ไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงมีแต่คนกราบไหว้เคารพบูชาค่ะ
0: ใครก็ตามที่ไม่ชอบฟังธรรมไม่เข้าไปหาสมณพราหมณ์และสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรที่เมื่อทำไปแล้วเป็นประโยชน์สุขตลอดกาลยาวนานถ้าไม่เข้าไปถามอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญญาที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีจึงเผลอไปทำอกุศลกรรมตายไปก็ตกไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกครั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีปัญญาเสื่อมทรามไม่เฉลียวฉลาดถ้าใครมันสอบถามปัญหากับผู้รู้แล้วตั้งใจสั่งสมกรรมดีเมื่อละจากโลกไปก็จะไปสู่สุคติภูมิกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมเมื่อตรัสเช่นนี้แล้วพระพุทธองค์ยังตรัสสรุปอีกว่าคนที่ปฏิบัติเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นชีวิตจะดีหรือไม่ดีจะประณีตหรือเลวทรามก็ด้วยการกระทำของตนเท่านั้นสุภามานฟังแล้วก็เกิดดวงปัญญาที่สว่างไสวหัวใจเอ่อล้นไปด้วยมหาปิติความสงสัยเป็นเหมือนเมฆหมอกอันมืดมิดก็อันตรธานหายไปเคยปิดบังดวงใจและปัญญาจิตใจต่างๆที่เคยถูกอวิชชาครอบงำก็ถูกแสงสว่างแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขจัดหลุดพ้นให้หมดออกไปจากใจครับ
1: ค่ะก็ทำให้ความสงสัยที่มีมานานนั้นนะคะมาลายหายสูญไปในพริบตาเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบไม้ที่ต้องแสงพระอาทิตย์ฉะนั้นจึงกราบทูลด้วยความเลื่อมใสค่ะว่าแจ่มแจ้งแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศพระธรรมได้ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางตามประทีปในที่มืดขอพระองค์โปรดจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะความสงสัยใดๆก็แล้วแต่จะหมดสิ้นไปเมื่อได้มาพบกับผู้รู้เมื่อได้ฟังธรรมจากท่านจนกระทั่งเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่เคยสงสัยอันเป็นความมืดบอดหรืออวิชชาในจิตใจก็จะหมดไปด้วยแสงแห่งปัญญาเพราะเรานั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเส้นทางชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันก็เพราะการกระทำของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันใครทำกรรมใดไว้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นค่ะ
0: โดยที่เรานั้นก็เป็นเจ้าของชีวิตนี้นะครับชีวิตย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะวางชีวิตของเราไว้ตรงไหนไว้จุดไหนจุดแห่งแสงสว่างหรือจุดที่มีความมืดบอดจุดแห่งบุญบารมีหรือจุดที่เป็นบาปอกุศลนักสร้างบารมีที่ดีจะต้องมีใจมุ่งมั่นในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีตั้งมั่นในกุศลธรรมในจุดที่เป็นบุญบารมีเท่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วเสมือนเป็นนักรบที่ก้าวลงสู่สมรภูมิอันยิ่งใหญ่เราต้องเอาชนะบาปอกุศลทั้งหลายให้ได้ให้มีแต่บุญล้วนๆบารมีล้วนๆสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกอนุวินาทีให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ดีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับน
1: ี
0: ่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นข้อคิดเป็นมงคลชีวิตที่6น
1: ั่
0: นก็คือการตั้งตนชอบเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดถึงเส้นทางที่เราจะเลือกเดินว่าจะไปในเส้นทางที่เป็นบุญกุศลหรือว่ากุศลกรรม

0: หรือจะเป็นอกุศลกรรมนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ออกแบบชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะไปอยู่ฝั่งไหนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็มาศึกษาเส้นทางธรรมแบบนี้เพื่อที่จะให้ใจเรานั้นอยู่ในบุญอยู่ในกุศลตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาพบกับสกู๊ปพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติแล้วก็เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569คือวันสว่างที่พุทธบริษัท4ได้มารวมใจร่วมกันสืบสานงานบุญยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกทั้งยังได้พร้อมใจอัญเชิญผ้าป่าก้าวย่างอย่างงดงามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกช่วงเวลาทุกย่างก้าวสร้างมหาปิติปลาปลื้มให้แก่คณะประธานและคณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศรีสง่าแห่งพระพุทธศาสนาไว้ตามตรึกระลึกถึงองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ความสงบงดงามแผ่ขยายครอบคลุมทุกดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้พร้อมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนายังดวงจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญดำเนินสร้างปีติสุขเมื่อคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าน้อมถวายด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาปรารถนาจะส่งเสริมและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผ้าป่าทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความปลาบปลื้มคือบุญใหญ่อัศจรรย์เป็นการรวมใจกันของผู้มีบุญที่มีเจตจำนงอันบริสุทธิ์ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ะแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพุทธบริษัท4ได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนารวมใจกลั่นแผ่นดินพร้อมแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ให้กว้างไกลอธิษฐานให้ชนทุกเพศทุกวัยได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระบรมศาสดานำทางชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีงาม

ในห้วงเวลาอันเป็นมงคลณลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระและคณะพระสังฆาธิการได้เมตตาประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเป็นปฐมฤกษ์ก่อนที่คณะประธานเอกได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญยสิริพร้อมด้วยคณะประธานรองทั้ง4คณะได้แก่กัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรัตน์ลิขิตคุณพ่อทวีโรจนสิทธิ์วิไลและครอบครัวกัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกุลและครอบครัวและกัลยาณมิตรพรโชคเจริญรัศมีได้น้อมนำรัตนชาติโปรยลงบนแท่นศักดิ์สิทธิ์ด้วยความปลาบปลื้มสุขใจอย่างไม่มีประมาณที่ได้รวมสืบสารปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ด้วยการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงผู้ผืนแผ่นดินไทย

ทุกพิธีกรรมดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยคณะประธานบุญพิธีได้รวมใจเทคอนกรีตณเสาเข็มเจาะมหามงคลเป็นปฐมฤกษ์ไว้รองรับองค์พระเจดีย์ก่อนจะได้ประกอบพิธีกดปุ่มเทคอนกรีตณเสาเข็มเจาะมหามงคลท่ามกลางเสียงสวดชยันโตจากคณะพระสังฆาธิการร้อยกว่าวัดที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้องาบุญนับเป็นบุญยสถานแห่งแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยใช้เสาเข็มเจาะซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงขององค์พระเจดีย์ศูนย์รวมแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีของมหาชนทุกเพศทุกวัย

ปฐมเริ่มแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีดำเนินอย่างงดงามท่ามกลางมหาสมาคมของพุทธบริษัทที่รวมใจเป็นสมานฉันท์และสำเร็จได้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วนทุกท่านในที่นี้คือผู้มีบุญที่มีหัวใจยิ่งใหญ่มีเป้าหมายอันสูงสุดดุจเดียวกันในการปักหลักและแผ่ขยายคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลด้วยตระหนักว่าคำสอนของพระพุทธองค์คืออมฤตธรรมที่จะนำพาโลกไปพบกับสันติภาพและสันติสุขที่แท้จริง

0: นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นมหากุศลมหามงคลที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันส่งเสริมและก็สนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาเรียกได้ว่าการเทคอนกรีตเจาะเสาเข็มครั้งนี้นะคะเป็นเสาเข็มมงคลแห่งแรกที่ทำให้ทุกท่านนั้นหล่อล้อมรวมกันค่ะหล่อล้อมจิตใจให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันบุญใหญ่บุญอัศจรรย์แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปค่ะ
1: ใช่ครับการตอกเสาเข็มเพื่อเป็นแกนกลางให้พระเจดีย์มั่นคงก็เปรียบเสมือนเป็นการตอกเสาหลัก
0: ให้
1: พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่แล้วก็มีพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้มแข็งแล้วก็อยู่คู่กับโลกใบนี้เป็นเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับชาวโลกต่อไปนะครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมกันอนุโมทนาบุญทบทวนถึงภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในประมวลภาพมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กับพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันครับ
0: เชิญค่ะ

0: นี่ครับเป็นภาพมหากุศลในการตักบาตรพระ10,000รูปนานาชาติแล้วก็ใจกลางนครหาดใหญ่เลยเราจะเห็นได้ว่ามีพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นนี่เป็นสัญญาณของความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันนี้ที่พุทธบริษัท4รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับโดยการนำของคณะสงฆ์พระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในวันนั้นครับ
1: ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ไปร่วมสั่งสมบุญใหญ่แบบนี้นะบิ๊กบุญแบบนี้อย่าได้พลาดกันเลยนะคะเพราะครั้งหน้าจัดที่ไหนยังไงเดี๋ยวทาง เราก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญรอบโลกกันต่อเลยค่ะเราจะไปกันที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายชิคาโกรัฐอิลลินอยก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิชัยชยาภิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันสวดมนต์

บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันสวดมนต์เสร็จแล้วท่านประธานสงฆ์ค่ะก็นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นร่วมบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจก่อนที่สาธุชนทุกท่านนั้นจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล5ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีคุณสินีนาฏสิริทูลเป็นประธานนำกล่าวและถวายผ้า

0: ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคุณแม่บุญเรืองเรืองมาลัยเป็นประธานและมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือคุณปราณีเรืองมาลัยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโก้ค่ะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อด้วยคณะสงฆ์สวดมนต์ชัยมงคลคาถาท่านประธานงานบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ตั้งใจที่จะมาสั่งสมบุญตามลำดับภาพที่ได้เห็นและจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ร่วมกันกรวดน้ำนะคะรับพรพระก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันบันทึกภาพในประวัติศาสตร์นะคะและร่วมกันประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นค่ะและพิธีกรรมในภาคบ่ายนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมดังภาพที่เห็นนี้นะคะเรียกได้ว่าปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็สร้างความสุขความสงบเบิกบานใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: ครับนี่นะครับเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลนะครับไม่ว่าจะทวีปไหนก็ตามแต่ว่าทุกท่านก็ยังมีหัวใจที่รักในบุญรักในพระพุทธศาสนาสั่งสมบุญสร้างบารมีสร้างความเบิกบานใจกันอย่างเต็มที่เลยนะครับจากที่ชิคาโก้นะครับมาอนุโมทนาบุญกันต่อกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายปาล์มบีชจัดกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยพระอาจารย์อธิพงศ์ธรรมสาโรเดินทางถึงศูนย์กลางพิธีพร้อมคณะสงฆ์เมตตานำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล5จากนั้นประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณสมบูรณ์นาคหนุนคุณภูนศรีด่านวณิชพีเอชคุณประภาพรคาเดรอนคุณจามอนพงปลื้มปิติชัยและครอบครัวนะครับตามด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือคุณสังกาใจเด็ดคุณโรเบิร์ตชาร์ลเฮนส์คุณอิสระพงคุณอิสระพงสามหมอคุณมาลีแดงต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวคือคุณปาริชัดทรานคุณวันทวินสุบันและคุณเพนพิมพ์คลอฟจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแล้วก็กองบุญด้านต่างๆนะครับก่อนที่จะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์และรับพรจากคณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไปพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าพรรษานี้ก็คือพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อความสว่างไสวแห่งปัญญาตลอดทั้งพรรษาในการเข้าถึงธรรมซึ่งมีประธานบุญพิธีประจำสัปดาห์ก็คือคุณปาริชัดทรานคุณวันทวินสุบันและคุณเพนพินคลอฟและปิดท้ายกิจกรรมกันด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ครับนอกจากนี้แล้วสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสสะสมชั่วโมงแห่งการหยุดนิ่งตลอดทั้งพรรษาในภาคบ่ายอีกด้วยนะครับซึ่งในช่วงท้ายทุกท่านร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแห่งความปลื้มปิติใจเพื่อเก็บไว้ระลึกนึกถึงบุญที่เกิดขึ้นครับนี่ครับเป็นภาพกิจกรรมงานบุญที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับของวัดพระธรรมกายปาล์มบีชครับ
0: ค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ค่ะก็ได้ร่วมกันจัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนรวมถึงพิธีทอดผ้าป่าบำรุงนะคะทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติเบิกบานใจแล้วก็ความอบอุ่นของสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านแม้อากาศในนครซิดนีย์ค่ะจะหนาวเย็นเพียงใดนะคะแต่ศรัทธาและความตั้งใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของสาธุชนนั้นกลับเปล่งประกายยิ่งกว่าความหนาวของฤดูหนาวค่ะโดยภายในงานบุญนี้นะคะคณะสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งอยู่ภายในก่อนที่จะได้ร่วมกันค่ะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานก็จะเป็นการนั่งสมาธิ

0: นะคะกลั่นกายวาจาใจดังภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ตามแต่ทุกท่านค่ะก็อบอุ่นหัวใจที่ได้มาร่วมกันนะคะสั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาและจากนั้นค่ะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีนะคะถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือคุณดามวีรศรและคุณจตุพงษ์ขายของสำหรับภาคบ่ายค่ะก็ได้มีการร่วมกันทอดผ้าป่านะคะบำรุงวัดประจำเดือนสิงหาคมโดยมีคุณกนกศรเขื่อนเพชรและคุณจีดาภาชัยธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประธานคือคุณสุวรรณีอเนกวิสุทธิวงศ์และคุณร่มธรรมจันทนันค่ะตามด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตประธานนำกล่าวคือคุณกรพัศรนาราชจรุนทรัพย์ซึ่งอีกไม่นานนี้นะคะอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะซึ่งเรียกว่าอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์อาคารแห่งนี้เกิดขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาและก็ความเสียสละเป็นการสั่งสมบุญของสาธุชนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและก็ชาวออสเตรียเตเลียนะคะผู้ที่แสวงหาความสุขความสงบจากทุกมุมโลกค่ะและภาพบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะทุกท่านก็ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญนั่นก็คือการตักบาตรค่ะตักบาตรนะคะเตรียมข้าวของนะคะข้าวปลาอาหารแห้งนะคะอย่างประณีตที่จะมาร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมถึงค่ะก็จะได้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสร้างคนดีสู่สังคมรวมถึงให้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในประเทศออสเตรเลียสืบต่อไปนะคะซึ่งณตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งสมบุญนะคะกับวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้โดยที่เข้าไปนะคะที่สอบถามผ่านหน้า Facebook นะคะไปเป็นเพื่อนกับวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้เลยที่วัดพระธรรมกายาซิดนีย์ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะมาสั่งสมบุญใหญ่กันถ้าอยู่ในละแวกนั้นนะคะก็อย่าลืมค่ะไปสั่งสมบุญไปทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญกันค่ะ
1: บรรยากาศสปายะเหมาะกับการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับมาต่อกันที่ทวีปเอเชียบ้านเราครับจะได้พาทุกท่านไปอนุโมทนาบุญรับชมประมวลภาพโครงการอบรมอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาโดยมีชาวญี่ปุ่นนะครับชาวท้องถิ่นแล้วก็หลายๆท่านเลยที่มีความสนใจในการเรียนรู้หลักพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาได้มาฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมรักษาศีล8พร้อมทั้งรับฟังธรรมจากพระอาจารย์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
0: เชิญค่ะ

0: ปลื้มปิติใจนะครับเห็นภาพชาวญี่ปุ่นชาวท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับที่สนใจในการเข้ามาร่วมการบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16สิงหาคมเลยนะครับเรียกได้ว่าเกือบ10วันตีซะ10วันเลยนะครับณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิงิประเทศญี่ปุ่นครับเราจะได้เห็นการฝึกฝนอบรมตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิการปฏิบัติธรรมรักษาศีล8แล้วก็ UG5 นะครับแสดงความรักความเขาเรียกว่าฝึกในการทำความสะอาดจัดของให้เป็นระเบียบต่างๆนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาเลยก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่แต่ละท่านก็ยังต้องมีภารกิจอะเนาะแต่ว่าเลือกที่จะมานะคะปฏิบัติธรรมเลือกที่จะมาพักกายมาพักใจที่จะได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้

0: บุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะเปลี่ยนไปด้วยชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องความคิดคำพูดและการกระทำจะมีแต่ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์โดยก่อนอื่นในช่วงเวลานี้เราจะมาปรับใจกันก่อนนะคะเพื่อให้พร้อมในการรองรับการปฏิบัติธรรมกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลวงพ่อว่าการเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆต้องใช้สุจิปุลิหรือตาดูหูฟังเขียนซักถามกลับไปค้นคว้าขนาดท่องตำรากันมากๆติวแล้วติวอีกตั้งแต่ติวอ่อนจนกระทั่งติวเข้มผลสอบออกมายังตกดูซิยากขนาดไหนแต่การศึกษาวิชาธรรมกายไม่ต้องใช้อะไรเลยสมุดดินสอปากกาไม่ต้องใช้อุปกรณ์การเรียนก็ไม่มีมีแต่กายาวาหนาคืบกว้างศอกมีใจเป็นศูนย์กลางกายวิธีการก็มีหยุดกับนิ่งแค่นี้เองเดี๋ยวก็ไปรู้ไปเห็นได้แถมไม่ต้องใช้สมองด้วยแค่ทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์คือลืมความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ยิ่งให้เหมือนหุ่นยนต์มากเท่าไหร่ยิ่งเรียนได้ดีเท่านั้นแต่ถ้ายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องคิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ยังเรื่องมากอย่างนี้ยากนานนะจ๊ะทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองหยุดกับนิ่งเฉยเดี๋ยวความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วเข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดกับนิ่งใจถึงจะละเอียดก็แค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรมากมายให้ไว้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า47ถึง48คุณผู้ชมคะถ้าทุกท่านสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านเคยปรารภไว้ว่าความสงสัยทั้งปวงก็จะสิ้นไปจากผู้ไม่รู้ก็จะกลายเป็นผู้รู้ถ้าทุกคนลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทำอย่างถูกวิธีและมีความสม่ำเสมอก็จะสามารถเข้าถึงได้ทุกคนและช่วงเวลานี้ถึงเวลาสว่างถึงเวลาธรรมกายเวลาที่ดวงใจใสๆจากทั่วทุกมุมโลกจะได้พร้อมใจกันหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญและขอให้ทุกท่านเข้าถึงความสุขภายในกันทุกๆท่านนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: ครับผมแล้วครับสำหรับช่วงเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้รักษากายวาจาและใจให้ผ่องใสทำใจให้เป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่ตลอดทั้งวันและให้เราได้ปฏิบัติธรรมใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ในภาคสายนี้เลยนะครับในช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง

0: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: หังสวาขาตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสะระณังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสะระณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ

0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง

0: ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สังฆังนะมามิ
0: สังฆังนะมามิ
1: อันมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคณมกา

0: อายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: พระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกายวาจาใจ
1: ซึ่งกายวาจาใจ
0: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
1: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
0: อุกาสา
1: อุกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตกาล
1: ในอดีตกาล
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
0: อกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได
1: ้นับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะ ครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี

0: ตาบารมีเบิกขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายจะถึงกับให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเหมือนเราเปลือกตานิดๆหลับตาพริ้มพริ้มอย่าบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะตั้งหลับตาเบาๆพอสบายสบายตั้งสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายจริงๆผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายอย่างสบายๆปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง

จะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาโรงเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งดังกล่าวนะจ๊ะใจจะได้กิ่งเกลี้ยงทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจจะได้กิ่งเกลี้ยงใจจะได้ใสใสอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งอะไรเลยนะจ๊ะในทุกสิ่งต้องห้องว่างเพราะฉะนั้นสำรวจตรวจตาดูใจของเรานะจ๊ะอย่าให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นใจจะได้ใสใสสะอาดบริสุทธิ์ใจจะได้ใสใสนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในทำความรู้สึกว่าใจหยุดอยู่ในกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวผู้ที่มาใหม่ต้องศึกษาแล้วก็จดจำฐานที่7นี้เอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญคือนอกจากจะเป็นที่ไปเกิดมาเกิดของเรานะจ๊ะหรือที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านเรียกว่าเกิดดับหลับตื่นมาเกิดใจก็ต้องหยุดอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ของบิดาคือละตอนเราเป็นกายละเอียดเราเข้ามาทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงทางซ้ายชายทางขวาแล้วก็มาตามฐานต่างๆเลื่อยมาเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็ดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราไว้เพราะฐานที่7นี้คือที่มาเกิดของเราเวลาจะละโลกใจก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เคลื่อนออกไปตามฐานต่างๆจนกระทั่งถึงปากช่องจมูกเวลาเรานอนหลับใจเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเกิดดับหลับตื่นล้วนเกี่ยวข้องกับฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ทั้งสิ้นและที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพอท่านทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันแหละถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตก็จะไม่ลุกจากที่เพราะท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านเนี่ยจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละจะหยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ

กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ใหญ่ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรืออย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีของแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันธรรมดวงแรกที่บังเกิดขึ้นเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นกล่าวนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเห็นธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์แรกของใจไม่ช้าท่านก็เห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในโดยใจของท่านเนี่ยหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณและความบริสุทธิ์ของใจท่านก็นิ่งอย่างเดียวในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างดวงนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนธรรมดวงนี้ก็ขยายออกแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ปรากฏขึ้นผุดขึ้นมาจากตรงกลางเรียกว่าดวงศีลใจท่านก็นิ่งอยู่ในกลางดวงศีลก็มีดวงสมาธิผุดขึ้นมาที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะใจท่านก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งไปเรื่อยกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาอยู่จนในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติผุดเกิดขึ้นมาในกลางนั้นนะจ๊ะอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะก็เป็นดวงใสๆเหมือนกันแต่ใสยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นธรรมหกดวงนี้ก็จะยิ่งกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกับตัวท่านนั่งสมาธิขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันกระตวงท่านนะจ๊ะสงบนิ่งเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์กายภายนอกของพระองค์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษว่องงามแล้วกายมนุษย์ละเอียดงามยิ่งหวนนั้นเพราะสดใสสว่างเพิ่มขึ้นท่านก็จะหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละเรื่อยไปเลยจากกายมนุษย์ละเอียดท่านก็เข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดในกลางกายทิพย์ก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเข้าถึงกายรูปพรหมโดยผ่านดวงธรรมทั้งหกดวงนะจ๊ะปัจจัยหยุดในกลางรูปพรหมท่านก็เข้าถึงกายอรูปพรหมที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากกายอรูปพรหมก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูกายที่เป็นองค์พระลักษณะสวยงามหนักยิ่งขึ้นกายใสเป็นแก้วใสเกินใสใสกว่าเพชรใสใสแต่ว่าเนียนตาละมุนใจจะใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ

มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรอยู่บนพระวรกายที่สวยงามหนักยิ่งขึ้นอริยบทสมาธิหน้าตักหย่อนกว่า5 วานิดหน่อยใสบริสุทธิ์พอถึงกายธรรมนี้ท่านกับเล่งอุทานปะโหพุทโธโอ้กายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยที่สวยงามมากกายใสบริสุทธิ์มีรัศมีสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหลายๆดวงท่านถึงเปล่งอุทานว่าโอ้โหพุทโธกายผู้รู้เป็นอย่างนี้ผู้ตื่นเป็นอย่างนี้ผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีทุกข์เจืออยู่ในกายธรรมก็จะผู้ใสบริสุทธิ์ท่านก็นิ่งดอกไปในกลางกายธรรมก็จะผู้ก็เห็นดวงธรรมอยู่ในกลางนั้นซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเหมือนคลังปริยัติธรรมพอถึงตรงนี้ท่านก็เปล่งอุทานว่าโอ้โหธรรมโมโอ้พระธรรมเป็นอย่างนี้อันในกลางดวงธรรมนี้ก็เข้าถึงกายธรรมละเอียดซ่อนอยู่ภายในท่านก็เปล่งอุทานว่าโอ้โหสังโฆโอ้สังฆรัตนะที่ทรงจำรักษาธรรมรัตนะเอาไว้นี่เป็นอย่างนี้เองงามมากทั้ง3 อย่างนี้เป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่แท้จริงเพราะว่ากายนี้เนี่ยเป็นกายที่มีอิสรภาพมีแต่สุขอย่างเดียวเป็นสุขที่ยั่งยืนเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการของชีวิตมีอนุภาพมากจึงเหมาะที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือเป็นที่ที่ควรจะนึกถึงเพราะนึกถึงขณะแรกมีแต่ความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่การเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงท่านจะเข้าไปเป็นชั้นๆอย่างนี้จากกายธรรมโคตรภูก็เข้าถึงกายธรรมระโสดามันนาตข้าวาสูง5 วากิเลสเครื่องลอยลัดก็ค่อยๆหลุดล่อนไปถูกขจับแวบหายไปเรื่อยๆสังโยชน์อะไรต่างๆเหล่านั้นค่อยๆเจือจางไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมระโสดาบันก็มีกายธรรมระสกิทาคามีอัตตักสิบวาสูง10 วาซ้อนอยู่เป็นกายที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมระสกิทาคามีก็เข้าถึงกายธรรมระนาคามีอัตตัก15 วาสูง15 วาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์กิเลสก็ยิ่งเจือจางลงไปบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกิเลสก็ยิ่งจางไปเรื่อยๆพอหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็ตกสู่ไปตามลำดับเข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์นาทัก20 วาสูง20 วาใสบริสุทธิ์เสร็จกิจ16ไม่ตกกันนานนิพพานไม่ที่ไปกิเลสอาสวะต่างๆก็แวบหายหมดไปเลยที่ขับบังคับปัญญาให้อยู่ในกรอบของวัฏสงสารให้เวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3หลุดไปหมดเลยเมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัตตผลใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็ทำแบบนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่7

ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ได้บรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็นำมาสั่งสอนแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ทำตามก็มีผู้มีบุญบารมีทำได้ไปตามกำลังแห่งบารมีตั้งแต่ได้บรรลุอรหัตผลก็มียันละมากถึงพระอนาคาพระสกิทาคามีโสดาบันหรือเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเป็นโคตรภูบุคคลผู้ที่มีสภาวะครึ่งทางคือเหนือจากความเป็นปุถุชนพ้นจากสภาวะนั้นแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกจำชัดอยู่ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาทุกอริยบทก็จะชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ตลอดเวลาผู้มีบารมีย่อนลงมาก็ได้เข้าถึงสมาบัติ8เป็นฌานลาภีบุคคลหรือย่อนลงมาก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จึงมีความสำคัญมากเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมาเพื่อการนี้อย่างเดียวคือการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์สลัดตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่สุขล้นล้วนนี่คือวัตถุประสงค์ชีวิตมาเกิดเพื่อการนี้การทำพระนิพพานให้แจ้งแต่ที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะพยามารเขาเอาธาตุปิดธาตุบังทำดำนำมาหุ้มเคลือบเอิบอับซึมซาบปนเป็นสวมซ้อนไร้ใส่บังคับมนุษย์ไม่ให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเลยว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรแล้วเขาก็เอาเครื่องกันจิตไม่ให้สว่างเป็นนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมาหุ้มเอาไว้พยายามเอานิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่เรื่องกามฉันทะติดในเรื่องเพศเรื่องสมบัติมุ่งให้ใจหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นใจได้มืดตลอดหลับตาละมืดไม่เห็นอะไรเลยเขาก็จะได้บังคับบัญชาได้ให้ไปทำกรรมสร้างกรรมแล้วก็ปรับคดีมีวิบากกรรมให้วนเวียนเวียนว่ายจะเกิดอยู่ในภพทั้งสามมีภพภูมิต่างๆรองรับวิบากกรรมต่างๆวนเงินไปอยู่อย่างนี้นับภพนับชาไม่ถ้วนอานิวรณ์ทั้งห้าทั้งกามฉันทะความพยาบาทความสงสัยความฟุ้งเคลิบเคลิ้มอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนะจ๊ะมอห่มเป็นเครื่องกั้นจิตคือกลั้นไม่ให้ใจของเราหยุดไปติดกับศูนย์กลางกายฐานที่7จะได้มืดพอมืดแล้วก็ความคิดก็จะแตกต่างไปจากสิ่งที่ดีแตกต่างจากพระอริยเจ้าคือความคิดที่ถูกนิวรณ์ห้าหุ้มเนี่ยก็จะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นคิดแบบผู้ไม่รู้จนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละท่านสอนวิธีที่จะเอาเครื่องกั้นจิตให้มืดนี่เนี่ยออกไปด้วยวิธีการทำสมาธินำใจกลับเข้ามาสู่ภายในพยามารเขาเอาใจของมนุษย์ออกไปสู่ภายนอกท่านก็ทำกลับตลปัดสวนดางกันให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น

เน่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในความสว่างก็เกิดขึ้นหลับตาแล้วไม่มืดความสว่างทำให้มีการเห็นเกิดขึ้นเห็นภาพในความสว่างคือภาพที่เป็นความจริงของชีวิตที่แท้จริงวัตถุประสงค์ของชีวิตจริงๆก็เห็นแจ่มออกมาเช่นเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นนะจ๊ะดังได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละเป็นชั้นๆเข้าไปภายในซ้อนๆกันอยู่อย่างนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ต้องรู้ธรรมชาติของใจก่อนปัจจัยเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนบอบบางเราจะไปใช้ความรุนแรงไม่ได้จะไปบังคับให้หยุดให้นิ่งไม่ได้ของที่บอบบางต้องใช้ความละมุนความละมุนละไมของใจที่ซอฟๆนุ่มๆค่อยๆประคองใจวางใจอย่างเบาๆเหมือนขนนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วตกอยู่บนพื้นผิวน้ำไม่ได้ทำให้น้ำกระเพื่อมเลยใจของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆประคองแล้วก็วางใจอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือง่ายกว่านี้อีกก็คืออยู่บริเวณกลางท้องทำความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะโดยกำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจว่าตรงไหนคือฐานที่7แล้วก็กำหนดภาพขึ้นมาในใจควรจะเป็นของใสๆนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆกลมรอบตัวหยุดนิ่งตั้งอยู่ตรงกลางกายฐานที่7นะจ๊ะกลางท้องเราเนี่ยหรือจะนึกเป็นภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวก็ได้ที่ใสๆหรือภาพที่เราคุ้นเคยที่เราชอบนึกไว้ในกลางกายขนาดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กที่เรารู้สึกสบายนึกง่ายๆต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆต้องใจเย็นๆทั้งนึกอย่างเบาๆละเอียดอ่อนละมุนละไมค่อยๆบรรจงนึกนะจ๊ะไว้ในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจวันนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7นึกได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกอยู่ในกลางกายไปก่อนนะจ๊ะร้องกับบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงภาพที่เรากำหนดเอาไว้ในใจเนี่ยควบคู่ไปด้วยใจจะได้ไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งดีแล้วสภาพของใจจะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ไปให้ลูกทุกคนค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่ง
อย่างนุ่มนุ่ม

เบาเบาสบายสบายแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรปิยดันบุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนบุญสูงหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธัมมะชยะมหาเถรสะ
1: ธัมมะชยะมหาเถรสะ
0: ทเวอสีติ
1: ทเวอสีติ
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตตะสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
0: โสตะทัสนูปกะระนานิ
1: โสตะทัสนูปกะระนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตะสันติสุขะ
1: อัตตะสันติสุขะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ

0: สตทัสนูปการะนานิ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับอุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนายแพทย์วุฒิพันธ์เหล่าบริพัตรและกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมยังพันเต
4: อิมานิมยังพันเต
5: ภัตตานิ
4: ภัตตานิ
5: สัปริวารานิ
4: สัปริวารานิ
5: ภิกขุสังคสะ
4: ภิกขุสังคสะ
5: โอโนชยามะ
4: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
4: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
4: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
4: อิมานิ
5: ภัตตานิ
4: ภัตตานิ
5: สัปริวารานิ
4: สัปริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
4: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
4: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
4: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
4: หิตายะ
5: สุขายะ
4: สุขายะ
5: นิพพานายะจะ
4: นิพพานายะจะ
6: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
6: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
6: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อม

0: ด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมรับตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นและตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์

0: ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอดีตนั้นเป็นหนุ่มผู้มีอนาคตไกลครับ มีความมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เป็นนักวิจัยและแล้วก็เข้ามาผกผันเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันครับรักในภาษาบาลีอย่างเรียกว่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการที่จะศึกษาถึง16ปีจนคว้าธงชัยมาครอบครองได้นะครับวันนี้เรื่องราวของท่านนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็ให้เมตตามาอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับพบกับท่านเลยนะครับพระมหามนชัยอภิชาโนเปรียญธรรม9ประโยคด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ภาษาเดียว4วัดพระธรรมกายครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
0: ค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับชมสักนิดหนึ่งนะจ๊ะคะว่าภูมิลำเนาเดิมของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยยาวมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนจ๊ะคะ
2: กับภูมิลำเนาของหลวงพี่จริงๆก็คือคนจังหวัดสุราษฎร์เนา
0: ะ
2: ก็บ้านก็อยู่ในสวนยางที่บ้านก็มีอาชีพยมพ่อยมแม่ก็มีหน้าที่มีอาชีพทำสวนยางก็จะเรียนเติบโตมาในบรรยากาศที่เขียวขจีของสวนยาง
0: ธรรมชาติเลย
2: แล้วก็ด้านหน้าของบ้านก็จะเป็นทุ่งเนาะด้านหลังเป็นสวนก็บรรยากาศก็จะดีลมพัดเย็นสบายทุกวัน
1: แต่คุณไม่ได้อยู่ในส่วนของเกาะใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่เกาะ
0: สุราษฎร์
2: สุราษฎร์เป็นสุราษฎร์เป็นส่วนก็ห่างจากทะเลอยู่สัก10นาที
0: ขับ
2: รถ
1: เป็นพุทธศาสนา
2: เป็นพุ
1: ทธชนเพราะอยู่ทางภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เยอะ
2: เป็นพุทธศาสนา
1: เจ้าเป็นชาวศาสนาพุทธนะฮะ
2: บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร
0: ่ครับ
2: แต่ว่าพระจะบิณฑบาตไม่ถึงที่บ้าน
0: ทำไมคร ับ
2: ที่จริงตอนเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันมากเลยว่าอยากให้พระบิณฑบาตถึงที่บ้านแต่พระก็บินมาไม่ถึงเพราะเนื่องจากว่าพระที่วัดข้างบ้านเนี่ยพระไม่เยอะท่านบิณฑบาตแค่1กิโลท่านก็หลับวัดแล้วพอแล้วอะไรเงี้ย
1: พอแล้ว
2: แต่ตอนเด็กๆเราใฝ่ฝันว่าตื่นเช้ามาเราอยากใส่บาตรเนา
0: ะ
2: อยากให้โยมแม่ใส่บาตรแล้วเราว่าอยากใส่บาตรอยากให้เห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านก็มีอยู่ตอนที่

0: อาเนาะอาบวชเป็นพระที่วัดนี
1: ้อ
0: าก็เดินบิณฑบาตมาถึงที่บ้านเพื่อมาโปรดย่าที่บ้านเราก็ได้ใส่บาตรด้วยตอนนั้นยังจำภาพได้นะชีวิตวัยเยาว์ก็คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาอยู่ละคุ้นเคยกับผ้าเหลือง
2: ค
0: ุ้นเคยกับวัดเนื่องจากว่าโรงเรียนที่เรียนตอนประถมเนี่ยเวลาไปโรงเรียนต้องผ่านวัดแล้วเราก็มองไปในกุฏิในวัดนะว่ามีพระหรือเปล่ามองทุกวันที่ไปโรงเรียนนะทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยนะก็จะมองว่ามีพระอยู่ไหมวัดนี
1: ่
0: ก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นพระอยู่ในกุฏิทั้งเช้าแล้วก็ทั้งตอนเย็นตอนที่กลับบ้านเพราะฉะนั้นจะมีความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทำบุญในระดับหนึ่งเนื่องจากว่ายายเนาะแม่ของแม่เนา
1: ะ
0: ก็เป็นคนที่ชอบใส่บาตรทุกวันอยู่ละแต่ว่าบ้านยายจะอยู่ใกล้วัดมากกว่าบ้านของหลวงพี
1: ่
0: พระจะเดินบิณฑบาตมาถึงเวลายายใส่บาตรเวลาเราเจอยายายก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ตอนเช้าใส่บาตรไปก็เห็นว่าจะเห็นว่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ที่สงสัยตัวเองก็อย่างนึงก็คือสงสัยว่าทำไมคำว่าหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญมันอยู่ในใจตั้งแต่จำความไม่ได้ว่าคำนี้มันมาจากไหนแต่อยู่ในใจ
2: ได้ยินคำนี้มาจากไหน
0: ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ที่จำความได้คือมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็รู้จักคำนี้แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้เจอภาพของหลวงปู
2: ่
0: เป็นภาพขาวดำที่วัดเราใช้เนา
2: ะ
1: ครับ
0: ก็มีคนเอาไปขายที่บ้านเป็นกรอบรูปไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ขายตอนนั้นขายหลักหลายร้อยอ
2: ่ะ
0: แล้วเวลาเข้าโชว์ขึ้นมาหลวงพี่ได้เห็นภาพอันนั้นก็
1: ผูกพัน
0: มากๆเลยครับรูปท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราคิดถึง
1: ใ
0: จเราไปอยู่กับท่านตอนนั้นและอยู่กับท่านหลายวันด้วย
1: ครับ
0: นึกถึงท่านนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกับนึกถึงภาพนั้นคู่กัน
2: ครับตอนนั้นเป็นช่วงอยู่ประถมอย่างนี้ไหมคะ
0: ตอนนั้นอายุประมาณสัก5ขวบยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยยังไม่เข้าอนุบาลเลย
1: ครับ
2: แต่ก็จำความได้แล้ว
0: จำความได้รู้ละ
2: ค่ะ
0: รู้ว่า
1: ความคิดเราเป็นอย่างนี้ได้ซื้อไหมครับกรอบรูปนั้น
0: ไม่ได้ซื้อ
2: แต่เห็น
1: แล้วก็ผูกพันเลย
0: เห็นแล้วมันผูกพันเลยใจเราไปอยู่กับภาพนั้นไปอยู่กับหน้าท่านแบบนั้นนึกในใจว่าเราจะต้องบอกแม่ให้พาไปหาท่านนึกแบบนี้อยู่หลายวันแต่ว่าก็ด้วยความเป็นเด็กก็นึกว่าเราอยู่สุราษฎร์กรุงเทพมันอยู่ไกลมากตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าบอกแม่ก็คงพาไปยาก
2: ค่ะ
0: รู้ว่าภาษีเจริญมันเป็นกรุงเทพนะรู้แค่นี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าบอกแม่ว่าขอให้แม่พาไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะแม่คงพาไปยากเพราะมันไกลมาก
1: ครับ
0: สุดท้ายความรู้สึกอันนั้นก็หายแล้วเราก็อ่ะเข้าเรียนตามปกติเข้าเรียนประถมที่ไกลบ้านเข้าเรียนมัธยมเข้าเรียนมัธยมปลายแต่ความรู้สึกที่ผูกพันกับผ้าเหลืองผูกพันกับพุทธศาสนาผูกพันกับสิ่งที่เป็นความฝันของเราอยากบวช
1: เห็นว่าขอโยมแม่บ่อย
0: ๆเคยขอโยมแม่ตั้งแต่เล็กๆว่าแม่หนูจะไปบวชนะ
2: โยมแม่ว่า
0: จะไปบวชโยมแม่ได้ยินแต่ละครั้งแม่ก็ยิ้มยิ้
2: มคิดว่าพูดเล่นอย่างเงี้ย
0: ฮะอาจจะนึกว่า
1: เป็นเด็ก
0: เป็นเด็ก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: แต่ในใจของเราอยากบวชจริงเพราะเราชอบผ้าเหลืองนะ
1: ครับ
0: ก็มีครั้งนึงตอนขอตอนนั้นโยมพ่อนั่งอยู่ด้วยโยมพ่ออาจจะจำไม่ได้นะแต่โยมพ่อก็พูดคำนึงว่าก็เห็นเนนที่วัดเขาล้างจานหมดทั้งวัด
1: โอ้โ
0: ดยที่เขาโอ้โหเนนต้องล้างจานทั้งวัดเลยจานที่วัดมันเยอะด้วยนะเห็นไปเราไปร่วมงานเดือน10เลยโอ้โหเยอะมากเลยจานเยอะ
1: ทดสอบกำลังใจ
0: แล้วก็ถ้วยโถกระมังหม้อมันใหญ่หมดเลยมันเนนต้องล้างหมดเลย
1: หลวงพี่ว่าจะไปบวชหรือจะไปล้างจานทั้งวัด
0: นั่นคือยมพ่อบอกอย่างนั้นความรู้สึกความอยากเป็นเนรก็เลยน้อยลงมาหน่อย
2: ไม่อยากล้างจานทั้งวัด
0: ที่จริงเป็นคนชอบล้างจาน
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าให้ล้างทั้งวัดก็
1: ทั้งวัดก็คงหนักหน่อย
0: ต้องมีคนช่วยสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกมันก็ไม่ได้หายไปจากใจ
1: ครับ
0: ตอนที่เข้าเรียนก็ยังมีความรู้สึกอันนี้อยู่ตอนมัธยมนะมัธยมต้นก็ไปพักกับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ที่อีกอำเภอนึงละไม่ใช่อำเภอที่ภูมิลำเนาที่อยู่แต่ต้องไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งก็ลดการเดินทางก็เลยต้องไปอยู่กับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนนะเวลากลับมาวันศุกร์วันเสาร์อะไรที่ก็เจอโยมแม่ก็ยังขอบวชเหมือนเดิมนะ

0: ถึงจังหวะที่เราอารมณ์สบาย
1: แล้ว
0: ความคิดมันขึ้นมาเองตอนช่วยแม่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยก็จะมันก็จะพูดออกมาเองเฉยๆก็จะพูดแบบนี้บ่อย
1: ๆครับ
0: จนมัธยมปลายไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งเป็นอำเภอเมืองเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์เนาะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะอันนี้ก็ไปอยู่เป็นม.ปลายละก็ทุกเดือนวันศุกร์ก็จะกลับเหมือนกัน
1: คร
0: ับ พอขนาดนั้นก็ยังขออยู่นะ
2: ก
0: ็จะชอบช่วยโยมแม่ทำงานที่บ้านจะช่วยเข้าครัวในสมัยก่อนก็มีขูดมะพร้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมช
1: ่
0: วยตำน้ำพริกตำเครื่องแกงเพราะเห็นว่าแม่
1: พลังหนุ่มจะต้องใช้พลังตรงนี
0: ้ใช่เห็นว่าโยมแม่เหนื่อยไงเพราะกว่าจะตำเครื่องแกงแหลกสมัยก่อนนี่ก็ยากอยู่นะสิบกว่าปีได้แล้วยี่สิบกว่าปีได้แล้ว
2: ยังไม่มีเครื่องปั่นใช่ไหม
0: ยังไม่มีเครื่องปั่นเลยแล้วก็จะไปช่วยโยมแม่และอารมณ์ดีๆเขาจะพูดประโยคพวกนี้บ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งม5ก็มีพี่ๆชมรมพุทธจากมออนะตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักมออนะแต่รู้จักว่าเป็นมหาลัยทางภาคใต้ก็ไปจัดสอบทางก้าวหน้าที่โรงเรียน
1: ครับ
0: เราก็สอบด้วยละได้แค่รางวัลชมเชยตอนนั้นเพราะว่าสมัครแล้วก็สอบอย่างเดียวหนังสือยังไม่รู้เลยอ่านเล่มไหนตอนนั้นเพิ่งมารู้ตอนหลังยังอ่านมงคลชีวิตเล่มนี้อะไรเงี้ยแต่ก็สมัครไปแล้วก็
1: ปีไหน
0: ไปสอบ
1: ปีแรกๆเลยไหมครับ
0: ปีก็ประมาณ2539ถ้าจำไม่ผิดนะ
2: แต่ก็ยังได้รับรางวัลชมเชย
1: ผมเคยไปสุผมเป็นซุปที่สุราษฎร์เหมือนกันครับ
0: ไม่ได้เจอ
1: แต่ว่าไปตอนปี32หรือ33เอ้ย31หรือ30เนี่ยครับ
0: แต่การสอบทางก้าวหน้าครั้งนั้นคือเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วก็รับรางวัลเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็มาเล่าเรื่องโครงการบวช
1: ครับ
0: มาชวนนักเรียนในห้องบวชเป็นอาจารย์วิชาสังคมเนี่ยยังจำหน้าท่านได้เลยก็นักเรียนก็ฟังกันทุกคนแหละฟังเหมือนๆกันก็มีสมัครบวชอยู่3ท่าน
1: ครับ
0: ซึ่ง3ท่านนั้นก็คือมีหลวงพี่แล้วก็เพื่อนหลวงพี่อีก2คนก็คุยกันแล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่าจะไปบวช
1: ครับ
0: ส่วนคนอื่นฟังก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็ไปบอกอาจารย์งั้นขอสมัครบวชเนนภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้เวลาก็ผ่านไปนะตอนนั้นถึงเวลาจะมาบวชจริงๆมี2ท่านที่ลืมไปเพราะว่าสมัครไว้แล้วแต่มันก็หลายเดือนกว่าจะถึงภาคฤดูร้อนนะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนผ่านไปหลายเดือน2ท่านที่ไม่ได้มา2คนที่ไม่ได้มาก็คือหลวงพี่
1: อ้าว
0: กับเพื่อนอีกท่านนึง
2: ค่ะ
0: ซึ่ง2คนที่ไม่ได้บวชเนี่ยตอนนี้บวชเป็นพระหมดคือหลวงพี่27พรรษา
1: ครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงก็ตอนนี้ก็17พรรษา
1: ครับ
0: เขาบวชอยู่ที่วัดแต่ท่านที่มาบวชภาคฤดูร้อนตอนนั้น
1: เอ
0: ามาบวชเป็นเนนแล้วก็บวชจบเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาหลวงพี่ที่มหาลัยก
1: ็
0: คือเข้ามหาลัยเป็นมอเข้าปีแรกวันแรกๆเลย
1: ครับ
0: เรียนปีแรกเพื่อนก็ไปบอกไปชวนไปเล่าให้ฟังว่าเขามาบวชนะแล้วก็เล่าเรื่องคุณยายให้ฟังว่าคุณยายมีอนุภาพอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นหลวงพี่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรกับคุณยายมากก็ได้แค่ประหลาดใจเฉย
1: ๆ
0: โอ้แม่ชีมีอย่างนี้ด้วยอะไรแต่ถามว่าเชื่อหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะ
1: เพราะยังกำลังเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู
0: ่ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่ได้ยินแต่ข่าวลบ
1: ของทางวัด
0: ทางหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะหมดเลยตอนนั้นปีปีสี่หนึ่งนะปีสี่หนึ่งละก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วเพื่อนคนนั้นก็ชวนไปวัดคำที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันเพื่อนบอกไปวัดกันคำที่เพื่อนบอกว่าวัดเนี่ยก็นึกในใจว่าวัดข้างรั้วมาอะไร
2: โ
1: อ
2: ้ใกล้ๆแถวนี้แหละ
0: ใช่ใกล้ๆแถวนี้
2: ค่ะ
0: ซึ่งวันนั้นเป็นเย็นวันศุกร
2: ์ค่ะ
0: ที่พอดีว่าพอดีวันศุกร์จะกลับบ้าน
1: ครับ
0: แต่วันนั้นไม่กลับเพื่อนก็คงรู้จังหวะดีเพื่อนคนนั้นก็ชวนว่าไปวัดกันชวนง่ายๆไม่มีอะไรเลยเนา
2: ะ
0: ไม่อธิบายอะไรด้วยนั่งทานข้าวเย็นอยู่นะเป็นขนมเป็นจับปฏิมึงจำไม่ได้แล้วอารมณ์ดีๆเพื่อนก็บอกใช
2: ่
0: ก็โดยที่ความที่เราก็ไว้ใจกันนะเพื่อนก็ถ้าชวนไปก็โดยสัญญาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วชวนไปก็ไปก็ตอบว่าไปกันก็ตอบว่าไปเพื่อนก็ย้ำว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋า
2: ต้องเก็บกระเป๋าด้วยเอ๊ะยังไง
0: ก็สงสัยว่าเอ๊ะไปวัด

0: ข้างรั้วมหาลัย
1: อื
0: มแล้วไม่ได้คิดว่าไปตอนนั้นด้วยตอนที่เพื่อนชวนคิดว่าไปพรุ่งนี
2: ้
1: จะไปทำไมตอน
2: ไปเดี๋ยวนี้เลย
0: เพื่อนก็บอกว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋ารถบัสรออยู
1: ่
2: โ
0: อ้แต่ด้วยความที่เรารับปากแล้วอ่
2: ะ
0: ก็เลยไป
1: ค่ะ
0: ก็เดินไปที่หอเก็บกระเป๋ามาหน่อยนึงแล้วมาขึ้นรถ
2: ครับ
0: โดยที่ไม่รู้อะไรเลยมาโผล่อีกทีตอนตีห้าที่วัดพระธรรมกายปทุมธานี
1: ปีไหนคะพระอาจารย
0: ์อันนี้จะเป็นปี41
2: กำลังมีเหตุ
0: ใช่เข้ามหาลัยแค่ไม่กี่วันเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มาโผล่ที่ปทุมธานีเลย
2: ครับ
0: ยังงงๆว่าที่นี่ที่ไหนไม่รู้จักใครเลย
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความที่เพื่อนชวนมาแล้วก็ไว้ใจเพื่อนมาถึงเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าประมาณสักตีห้าแล้วก็พี่ๆมากับเพื่อนแล้วก็มีพี่ๆชมรมพุทธมาด้วยนะมากันกลุ่มหนึ่งก็คือรถบัสหนึ่งก็พี่ๆก็จะพามาที่แจ่มจันทร
2: ์
0: ซึ่งตอนนั้นเวลาเช้ามากคือประมาณตีห้าหรือตีห้าครึ่งไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนั้นนะแต่รู้สึกว่าตัวมันเช้ามากอะแล้วเห็นพระตื่นก็นึกเลยเอ๊ะพระตื่นเช้าขนาดนี้นี
1: ่
0: ตื่นเช้าขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้าเราเป็นพระเราจะตื่นไหวไหมเนี่ยกันนึกนะตอนนั้นก็นึกโอ้โหเป็นพระที่มันยากต้องตื่นเช้าต้องมาสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็แจ่มจันทร์ตอนนั้นก็โล่งๆแต่ก็มีความสัมผัสได้เป็นความรู้สึกที่ดีมันโล่งๆแล้วก็เงียบๆถึงแม้พระจะเยอะแต่มันเงียบ
1: ๆ
0: รู้สึกมันโอเคตอนนั้นนะแล้วก็ช่วงสายก็มาร่วมงานหล่อพระธรรมกายประจำตัว
2: ครับ
0: ตอนปี41ที่สภาแล้วนั้นใช้สภาแล้วเนาะก็ยังเห็นสแลนล้อมๆอยู่เลยเขียวๆแล้วก็พื้นที่นั่งเป็นสแลน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ท่านหล่อพระก็อยู่ตรงกลางเหมือนแท่นไม้ตรงนั้นนะ
2: ครับ
0: ก็วันนั้นก็เป็นที่จําได้คือหล่อพระธรรมกายทองคําที่เขาเขียนพิธีกรรมไว้เนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไปนั่งตรงหน้ารัตนวัลลังก์เลยแถวหน้าๆเลยนะแต่ไม่ได้หน้าสุดประมาณถัดไปสัก3หรือ4
1: คร
0: ับ แล้วก็มองไปตรงรัตนบัลลังก์ก็นึกว่าเราอยากจะไปขึ้นอยากจะขึ้นไปนั่งบนนั้นจังเลยมีความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองนะ
2: ครับ
0: ตอนหลังจากบวชแล้วพรรษาปลายพรรษา1พรรษา2เนี่ยก็ขึ้นไปแล้วตอนนั้นตอนที่ขึ้นไปครั้งแรกก็นึกนั่งปุ๊บแล้วนั่งลงแล้วมองลงไปข้างล่างก็คิดได้ว่าตอนเราเรียนปีหนึ่งเรามานั่งตรงนั้น
1: อ
0: ะแล้วความคิดของเราก็คือเราอยากพยายามมานั่งข้างบนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เรามานั่งอยู่แล้ว
1: ย้อนกล
0: ับ ยังงงว่ามันภาพมันกลับกันได้ยังไงอะไรเง
2: ี้
0: ยสุดท้ายก็มาร่วมงานเสร็จแล้วก็กลับไปเรียนตามปกติเนาะ
1: ครับ
0: วันนั้นก็ผ่านไปได้ดี1คืนกับการเดินทาง1วันกับการร่วมงานแล้วก็อีก1คืนที่ต้องเดินทางกลับใช้เวลาทั้งหมดก็คือ2คืน1วันเต็มๆเลย
1: ครับ
0: ด้วยคำพูดที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันแค่คำเดียวสั้นๆแต่ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเราชอบชอบมาที่นี่เนี่ยรู้สึกมันทุกอย่างมันดูสะอาดตามันมีความสุขอะเนี่ยตอนนั้น
2: ครับ
0: อยากจะมาอีก
2: เพื่อนที่ชวนเนี่ยครับก็คือเป็นสมาชิกชมรมพุทธหรือว่า
0: เพื่อน
2: ประทับใจยังไง
0: ใช่เพื่อนเป็นคนแรกที่ไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธ
2: ครับ
0: แล้วก็มาชวนหลวงพี่แล้วก็เพื่อนอีกท่านนึง
1: ครับ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไปสมัครแล้วก็ลงชื่อไว้นะแต่ไม่เคยเข้า
2: ไม่เคยเข้าไป
0: แต่ก็ลงชื่อไว้เพราะเพื่อนชวนเพื่อนบอกเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเขามาสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธนะ3คนเรียนคนละคณะกันนะเรียนม.ปลายด้วยกันแล้วก็ไปเรียนมหาลัยม.อ.ด้วยกันแต่ว่า
2: เพื่อนที่ชวนเรียนคณะ

0: วิทยาศาสตร์การจัดการ
1: อ
2: ๋อ
0: จะไม่ผิด
2: การจัดการแล้วของหลวงพี่เรียน
0: ของหลวงพี่เรียนวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตร
1: แสดงว่ามีจุดมุ่งหมายเรียนคณะวิทยาศาสตร์ตั้งใจจะทำงานหรือเป็นอะไรคะตอนนั้นณตอนนั้นจึงเลือกคณะวิทยาศาสตร
0: ์ที่เลือกคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามีความตั้งใจอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเป็นคือตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลาย

0: แล้วก็ได้นะ
1: แล้วก็สอบได้ด้วย
0: แล้วก็ได้ตามความปรารถนาเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนก็ชวนให้ลงวิศวะไว้บ้างเสียอะไรเงี้ยลงหมอลงเภสัชไว้บ้างแต่ลืมเลือกไปนะเพราะเป้าหมายไม่เหมือนกันก็เลือกอันนี้เป็นอันดับ
2: อันดับเดียวเลย
0: แล้วก็ได้อันดับหนึ่งนี่แหละแล้วก็ตอนสัมภาษณ์อาจารย์ก็บอกว่าคณะนี้ถ้าเรียนเก่งเนอะถ้าเรียนคะแนนดีๆเรียนเก่งก็จะมีทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคำว่าออสเตรเลียตอนนี้มันอยู่ในใจมากเลยเพราะว่าอาจารย์พูดถึงว่าที่นู่นเขาจะเจริญเรื่องของพันธุวิศวกรรมก็อาจจะได้ไปเรียนรู้เรื่องพวก

0: โปสเตอร์เนาะโปสเตอร์ติดอยู่ที่ห้องน้ำเนาะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นโปสเตอร์ที่มีอุบาสกท่านหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งแล้วมีกรดสีขาวแล้วก็แค่มีน้ำตกเย็นๆไหลอยู่ด้านหลังเป็นภาพเก่าแล้วเนอะ
1: พิเศษ
0: เป็นแล้วพื้นจะเป็นเขียวๆเห็นภาพนี้แล้วก็ชอบแล้วก็ข้อความเขาชวนบวชก็เลยบอกพี่ชมรมพุทธไว
1: ้
0: ตั้งแต่ประมาณสักกลางปีน
2: ะ
0: เจอพี่ชมรมพุทธเนี่ยจำหน้าได้พี่คนนี้แหละเป็นคนที่เชิญข้อสอบมาสอบทางก้าวหน้าที่วัดไอ้ที่โรงเรียนหมอปลายที่เรียนอยู่จำได้คือพี่ยาเนาะ
1: อ๋อ
0: จำได
2: ้คุ้นเคยแล้ว
0: แล้วเจอพี่ยาก็เลยบอกว่าปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี้ยขอไปบวชนะลงชื่อให้ด้วยนะ
1: โอ้
0: บอกไว้แค่ปากแค่นั้น
1: เสร็จเลยถ้าบอกน้องยาไว้เนี่ย
0: ก็บอกไว้เลยว่า
1: ไม่พลาดแน
0: ่อยากจะไปบวช
1: ตอนบวชสามเณรแน่
0: แล้วพี่ยาเขาก็รับปากว่าได้แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากหรอกก็บอกแค่เนี่ยฝากชื่อไว้เฉยๆว่าอยากจะไปบวชแล้วชีวิตการเรียนก็ดำเนินตามปกติเหมือนนักศึกษาคนอื่นๆน
2: ะ
0: ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเรียนเป็นพิเศษด้วยเพราะเรียนแบบมีเป้าหมายเนาะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่พักในห้องเดียวกันมี4ท่านน
2: ะ
0: เตียง2ชั้น2เตียงในหอพักเนา
1: ะ
0: สองคนคนนึงเป็นหมออีกคนนึงเป็นวิศวะและอีกคนนึงคือเพื่อนหลวงพี่ที่ไปด้วยกันสองคนที่เป็นหมอวิศวะเขาขยันมากเลยเราก็ต้องขยันตาม
1: ค่ะ
0: โอ้ยก็ตั้งใจเรียนตามเขานะอันไหนที่เรียนมาไม่เข้าใจก็มาถามสองคนนั่นแหละที่เป็นหมอวิศวะนะอยู่ด้วยกันสี่ท่านก็ตอนนั้นก็ตั้งใจเรียนเต็มที่เหมือนกันแต่คะแนนก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะก็ตั้งใจเรียนตามปกติจนกระทั่งหมดปีหนึ่งนะก็กลับบ้านกลับมาที่สุราษฎร์จากสงขลามาที่สุราษฎร์ก็ปล่อยเวลาผ่านไปไอ้คำที่เคยบอกว่าจะบวชภาคฤดูร้อนบอกกับแม่ไว้แล้วนะ
1: ครับ
0: ที่จริงบอกพี่ชมรมพุทธก็จริงแล้วบอกพี่ชมรมพุทธแล้วพี่ยาแล้วนะว่าจะมาบวชแล้วกลับมาบ้านก็จะบอกแม่บอกแม่ไว้แล้วเหมือนกันว่า
1: จะบวชแน่
0: ซัมเมอร์นี้จะไปบวชแม่ก็รู้อยู่ในใจละแล้วก็บอกว่าแค่เดือนเดียวโยมแม่
2: ค่ะ
0: แต่ผู้แสดงคือหลวงพี่เองผ่านไปหลายเดือนก็ลืมเหมือนกันนะความรู้สึกนั้นมันก็หายไปจากใจเหมือนกันก็ลืมไประดับหนึ่งนะจนกระทั่งวันเกิดวันที่4กุมภา
1: ครับ
0: วันนั้นเป็นวันที่ต้องเดินทางมาขึ้นรถที่สงขลาที่มออไปรวมกับพี่ชมรมพุทธแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันมาที่นี่เนาะตื่นเช้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรใจโล่งๆแต่โยมแม่นะโยมแม่เตือนโยมแม่ว่าเอ้าไหนบอกว่าจะไปบวชไม่ใช่หรือ ด้วยคำนั้นน่ะก็เลยทำให้ตัวเองเก็บกระเป๋าในวันเกิดครบ20ปีพอดี
1: ครับ
0: แล้วก็ออกจากบ้านในวันนั้นโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย
2: ใ
0: ช่วันเกิดวันนั้นพอดีเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็นั่งรถจากสุราษฎร์เป็นรถตู้ต่อรถ2ต่อแล้วก็ไปต่อรถที่จากสุราษฎร์ไปนครแล้วก็จากนครก็รถตู้ไปที่หาดใหญ่อีกทีนึง
1: โอ
0: ้แต่ว่าจังหวะที่ต่อรถตู้ที่หาดใหญ่ตอนนั้นมีน้าอยู่ที่นครนะน้าเป็นคนที่เตรียมเข้าของขันผ้าเช็ดตัวพอน้ารู้ไปบวชเป็นน้าคนที่ช่วยโยมแม่เลี้ยงนะ
1: คร
0: ับก็มีความผูกพันในระดับนึงกับน้าคนนี้นะน้าก็ดีใจว่าจะไปบวชแล้วก็ไปที่ทำงานของน้าเนี่ยน้าก็ซื้อข้าวของให้ทั้งหมดเลยแปรงสีฟัน
1: เคร
0: ื่องใช้ที่จำเป็นแกซื้อให้หมดเพราะตัวเองก็เก็บเฉพาะของส่วนตัวไปบวชก็ยังไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปบ้าง
1: ต้องทำอะไรไปบ้าง
0: แต่น้าก็รู้ระดับนึงก็อ่ะเตรียมให้หมด
1: ครับ
0: แล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพอดีนะต่อรถจากนครไปที่หาดใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณสักอีก3ชั่วโมง
1: ครับ
0: แต่ว่ารถตู้ออกเลทไปเนื่องจากฝนตกเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: กำหนดการที่จะต้องไปถึงหาดใหญ่ก็คือ4โมงห้าโมงตรงเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเลทไปครึ่งชั่วโมงก็เวลานั่งรถไปก็รู้ระหว่างทางแล้วว่าไม่ทันรถไฟเพราะว่ามันไปถึงหลังห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: รถไฟได้พี่

0: บอกไว้ว่าคือรถไฟเที่ยวเราต้องไปก็คือเที่ยว5 โมงเย็นก็เลยไปลงรถที่มหาลัยเพราะรู้ว่าไปไม่ทันไป
1: แล้วขบว
0: ต
1: น
0: าม
1: ม
0: พ
1: ัน
0: ี่
1: ต้อง
0: ไป
1: ผ
0: ไม
1: ่
0: ่
1: าน
0: ทัน
1: นครกับสุราษฎร์ที่เราอยู
0: ต้
1: ่
0: องไปขึ้นที่สถานีรถไฟซึ่งอยู่ในตัวหาดใหญ่นะ
2: ค่ะ
0: แต่อันนี้คือลงที่มหาลัยเลยแล้วก็ไปนั่งหมดอะไรก็ได้ไม่ถึงกับหมดอะไรนะแต่รู้สึกโอ้มาเสียดายเวลา
1: พลาดเวลา
0: พลาดเวลาแล้วก็นั่งรออยู่ที่ใต้ชมรมพุทธเป็นตึกกิจการนิสิตด้านบนเป็นชมรมพุทธนะตรงนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีพี่คนหนึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเป็นเพิ่งมารู้ตอนหลังก็เป็นพี่ชมรมพุทธ
1: ครับ
0: พี่คนหนึ่งก็เข้ามาทักว่าน้องกําลังจะไปไหนไม่รู้ว่าพี่เขารู้ได้ยังไงเนาะอาจจะเห็นกระเป๋าที่ถือมาหรือเปล่าไม่รู้
1: ครับ
0: แล้วนั่งรออะไรสักอย่างก็เลยเข้ามาถามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้พี่คนนั้นคิดอะไรยังไม่เคยถาม
1: ครับ
0: แต่พี่คนนั้นก็ถามว่าน้องจะไปไหนก็เลยเล่าฟังว่าอ๋อจะไปบวชอะแต่ว่ามาไม่ทันรถไฟแล้ว
1: ครับ
0: พี่คนนั้นก็บอกงั้นน้องขึ้นรถพี่เลยเดี๋ยวพี่ไปส่ง
1: โอ้โห
2: อะไรจะบุญจัดสรรขนาดนั้นนะคะ
0: ซึ่งเวลามันเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ฝนก็ตกแต่ปรากฏว่ามันก็อัศจรรย์ก็คือรถไฟยังไม่ออกรถไฟยังรออยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนไปถึงประตูรถไฟเพื่อนทุกคนเนี่ยจับหลวงพี่หิ้วปีกลากขึ้นไปเลยนะซึ่งพอดีขึ้นไปก็พอดีเลยรถออกพอดีเป็นช่วงเวลาเย็น
1: จัดสรรอย่างนี
0: ้ก็เลยได้มาบวชในปี42
2: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นคือจากรถไฟก็ลงรถไฟเสร็จแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนที่จุฬาเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไปลงทะเบียนที่นู่นก็มีสัมภาษณ์ด้วยนี่นั่น
2: ค่ะ
0: แล้วก็จากจุฬามานี่มาถึงที่วัดพระธรรมกายตอนก็ช่วงเย็นๆล่ะ
1: ครับ
0: เป็นช่วงเย็นแล้วก็เป็นวันที่นั่งรถเข้ามาตอนนั้นจำได้ตรงประตู7เนาะ
2: ค่ะ
0: ก็จะเห็นรูปหลวงปู่วัดปากน้ำรูปขาวดำอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นภาพนั้นแล้วก็ความรู้สึกตอนเด็กตอน
2: 5 ขวบ
0: ความรู้สึกนั้นก็เตือนสติเตือนว่าเราตอนนั้นเราเห็นภาพนี้แหละแล้วก็รู้สึกแบบเนี้ยเหมือนความรู้สึกมันคืนมาอีกรอบนึง
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าที่นี้มันสงบเดียวเหมือนกลับบ้านมีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วก็รถไปจอดที่หน้าเจดีย
2: ์ครับ
0: รถบัสเนี่ยจากจุฬาแล้วก็ไปจอดที่หน้าเจดีย์แล้ววันนั้นพี่ๆก็บอกว่าวันนี้หลวงพ่อจะมานำบูชาเจดีย
1: ์
0: พอดีเลย
2: ค่ะ
0: แล้วสักพักหลวงพ่อก็มาจริงแล้วก็มองไม่ได้รู้จักหลวงพ่อเลยตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: ข่าวที่ลงมาเราก็ไม่รู้จักว่าคนที่กำลังลงจากรถนั่นคืออยู่ในข่าวไม่ได้มีความรู้สึกความคิดอะไรแบบนั้นอยู่เลย
2: ค่ะ
0: แต่เวลาหลวงพ่อลงมาสายตาเขามองหลวงพ่อมองอย่างมีความสุขนะมองด้วยความที่มีความสุขบอกไม่ถูกเนาะ
1: ครับ
0: มองตลอดเวลาหลวงพ่อไปนำหน้าเจดีย์บูชานำไปที่ฐานจิตเดินกลับเดินก็เดินข้างหน้าเรานี่เลยนะ
2: ครับ
0: เรานั่งอยู่เนาะนั่งพื้นเนาะแล้วก็มองด้วยความคิดถึงเนาะด้วยความสุขอะบอกไม่ถูก จนกระทั่งท่านขึ้นรถกลับเนาะมองอยู่ในสายตาตลอดว่าองค์นี้คือใครแล้วยังไงก็มองนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอหลวงพ่อแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าหลวงพ่อคือเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในตอนนั้นแต่เป็นบุคคลที่เรามองแล้วเรามีความสุข
1: สาธุ
0: มองตลอดเวลาจนท่านกลับ
2: แต่ก็มาถึงวัดพระธรรมกายแล้วก็
0: มาถึงวัดพระธรรมกายจริงๆ
2: ตั้งแต่ปี2542จนถึงวันนี้เกือบ28พรรษา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็บอกว่ามาเข้าถึงวัดพระธรรมกายแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอบจากนี้ไปนี่นะครับว่าจะยังไงนักวิทยาศาสตร
2: ์
1: นักวิจัยจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ในการเรียนภาษาบาลีนะครับถึง16ปีถึงจะคว้าธงช
2: ั
1: ย
2: ใช่แล้ว
1: หรือว่าความ
2: ประโยคสำเร็จแล้ว
1: นะครับเราบรรยากาศในการสร้างบารมีของพระอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถาบันหรือว่าศูนย์ภาษา
2: เดลซีคืออะไร
1: เป็นยังไงนะครับติดตามช่วงหน้านะครับ
2: ช่วงนี้พักกัน

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเรากำลังได้รับความเมตตาจากพระมหามนชัยอภิชาโนปริญธรรม9ประโยคด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายครับ
0: นมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าต่อถึงบรรยากาศในการบวชของพระอาจารย์รวมถึงการเรียนภาษาบาลีเจ้าค่ะ
2: ก็หลังจากบวชธรรมญาติรุ่น27ปี2542
1: ครับ
2: ซึ่งบวชในช่วงเดือน2เดือนแรกก็นั่งสมาธิเป็นหลักก็ได้ไปนั่งที่ทำผู้ว่าที่จังหวัดกาญด้วยก็อยู่กับเขากับป่ากับธรรมชาติได้หล่อหลอมธรรมชาติมาที่วัดก็ได้นั่งสมาธิเหมือนกันแต่ว่าหลังจากผ่าน2เดือนมาแล้วเนี่ยก็มีบุญให้รับละถึงบุญที่วัดก็จะเยอะมากๆเลยนะซึ่งหลังจากบวชครบ2เดือนก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่น
1: ี้นะ
2: ตอนที่ครบโครงการเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรมากแค่มีความรู้สึกว่าเราบวชเป็นพระรู้สึกมันมีความสุขแล้วมันเราหาความสงบได้ความสงบที่อยู่ในใจได้นะก็ทำให้อยากจะบวชต่ออีกสักหน่อยนึงนะก็เลยทำเรื่องดบที่มหาลัยไว้นะแล้วก็บวชต่อเข้าพรรษาซึ่งการบวชหลังจากจบโครงการกับในโครงการก็จะต่างกันนิดนึงตอนอยู่ในโครงการก็นั่งสมาธิเยอะรับบุญเป็นเรื่องรองแต่ตอนที่ออกจากโครงการเสร็จแล้วเข้าพรรษาเนี่ยอันนี้บุญจะเป็นเรื่องหลักสมาธิก็จะเป็นเรื่องรองแต่หลวงพี่ก็หาเวลานั่งสมาธิด้วยตัวเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะกับนั่งกับโครงการอบรมส่วนหนึ่งแต่ก็หาเวลานั่งเองด้วยซึ่งบุญที่รับตอนนั้นเป็นช่วงที่ต้องปิดเจดีย
0: ์
2: เจดีย์ที่เราเห็นนะมันก็มีองค์พระแค่ครึ่งหน้าเองนะแต่ครึ่งหลังยังไม่มีองค์พระก็เป็นปีนั้นพอดีที่รุ่นหลวงพี่ช่วยกันหล่อพระแล้วก็ปิดเจดีย์ครึ่งหลังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น 150,000 องค์ช่วยกันหล่อทั้งพรรษาเลย
1: โอ้
2: เช้าจรดค่ำหาเวลานอนเองนะหาเวลาจำวัดเอง
1: โอ้
2: ซ
1: ึ
2: ่งกระบวนการหล่อพระเนี่ยหลายขั้นตอนมากนอกจากเทใส่เบ้านะมีการขัดมีการ

0: เดี๋ยวจะโปรเทคองค์พระเองนะเป็นหลักการเนาะก็ตอนหล่อเนี่ยก็มีเตายังระเบิดเลยนะเนื่องจากว่าความชื้นลงไปในเตาแล้วระเบิดเหมือนดอกไม้ไฟนะแล้วก็ตกลงบนรองเท้าเนี่ยทะลุไปเลยนะ
1: โ
2: อ
1: ้
0: โดนผิวนิดหน่อยแค่สะเก็ดนี่นะก็เป็นแผลนะแต่ว่าก็ทำให้นึกถึงบุญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย
1: ครับ
0: รอจนหาเวลาจำวัดเองรอทั้งวันทั้งคืนต้องหาเวลาน
1: านเท่าไหร่
0: จำวัดเองก็นานทั้งพรรษาเนี่ย
1: โอ
0: ้เลยพรรษาเองก็จนเต็มอ่ะนะจนเต็ม
1: คือถ้าเราตอนนี้มีความปลื้มปิติเพราะว่าเข้าใจ
0: นึกถึงบุญนั้นก็จะปลื้มนะ
1: แต่ว่าตอนนั้นพระอาจารย์เองก็เรียกว่าเป็นน้องใหม
0: ่เป็นน้องใหม
1: ่แล้วเข้ามานี่ก็คือจริงๆตั้งใจ
0: อยู่
1: แต่ว่าอยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วมาทำรับบุญตรงนั้นคิดยังไงฮะตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็รับบุญด้วยความสุขนะนั่งสมาธิเราก็มีความสุขรับบุญตรงนั้นแม้หนักเหนื่อยไม่ต้องจำวัดแต่ลึกๆมันก็มีความสุขนะมันไม่ได้รู้สึกว่าใจไม่ได้เหนื่อยไปด้วยอ่ะ
1: กี่รูปครับทั้งรุ่นไหมครับหรือว่าคัดเลือกไป
0: ตอนนั้นก็เกือบประมาณ80จำตัวเลขชัวร์ไม่ได้แต่เกือบร้อย
1: เกือบร้อย
0: รูปที่ต้องไปช่วยกัน
1: ทั้งรุ่นใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบคัดเลือกไป
0: ช่วยกันทั้งรุ่นเลย
1: โอ
2: ้แล้วพอครบพรรษาแล้วยังไงอะเจ้าค่ะ
0: ครบพรรษาก็วนกลับมาที่จะต้องเข้าบรมพรรษา2
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นจังหวะที่ครบ1ปีพอดี
1: ก็ต้อง
0: ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยทีนี้นั่นก็คือว่าจะ
1: ไป
0: เลิกเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าจะไปทางนี้ยาวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำหรับตัวหลวงพี่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดในชีวิตเพราะว่าตอนตัดสินใจอยู่ต่อไม่ได้คิดอะไรเลยก็เห็นเพื่อนก็ลาสิกขาไปเหลืออยู่ไม่กี่รูปก
2: ็มีใจหายไหมคะอาจารย์
0: ใจก็หายเพราะเพื่อนสนิทก็ไป
1: ก็
0: เป็นที่สนิทเวลาหล่อพระรับบุญอะไรก็รับบุญด้วยกันเวลาผมปลงด้วยกันทุกปักเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เพื่อนก็ใจหายแต่ถามว่าใจเราตกหรือเปล่าเนี่ยแค่รู้สึกใจหายแต่ใจไม่ตกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะลาสิกขาด้วย
1: ครับ
0: คิดแค่เพียงว่าเราอยู่อย่างนี้ดีแล้วนี
1: ่ดีแล้วแล้ววิทยาศาสตร์นักวิจัย
2: ไม่อยู่ในใจแล้วหรอ
0: ตอนนั้นได้คำตอบแล้วว่าเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะทำตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็อยากเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราอยากจะทำให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นมันทำไม่ได้นะได้คำตอบตอนที่มาบวชตอนที่ฟังธรรมจากหลวงพ่อหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตาหรือพระอาจารย์ที่มาเทศน์ให้ฟังได้ความรู้จากการอ่านก็รู้ว่าทำไม่ได้เป้าหมายเลยก็เปลี่ยน
1: เปลี่ยนมาทางบาลีดีกว่า
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าต้องเรียนบาลีนะแต่รู้สึกว่าเราอยู่ในเพศนี้มันดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเราเรียนมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยปีหนึ่งก็10กว่าปีเนาะ
1: ครับ
2: และดีกว่าเยอะเลยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนกำลังเรียนอยู่แล้วกำลังตัดสินใจอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้แบบว่าได้แรงบันดาลใจดีๆในการบวชเจ้าค่ะ
0: ก็มีความรู้สึกตอนนั้นว่าสิ่งที่เรียนรู้มา10กว่าปีกับการบวชไป1ปีความรู้จากการบวช1ปีมันเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะแล้วก็มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเนา
1: ะ
0: ก็คิดว่าคิดบอกตัวเองว่าถ้าเราจบมหาลัยมาเราก็คงเลี้ยงตัวเองได
2: ้
0: สร้างชื่อเสียงสร้างครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้แต่ก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราบวชทางนี้เราสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้มากกว่า
1: แล้วทางบ้านล่ะครับ
0: ทางบ้านก็ไม่ได้เห็นด้วย
2: โ
0: ดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นห่วงลูกด้วย
1: ครับ
0: เป็นห่วงพระลูกชาย
2: มีพี่น้องกี่คนจ๊ะคะ
0: แต่ถามว่าจะขัดหรือเปล่าไม่ขัดนะ
1: ไม่ขัด
0: โยมแม่ไม่เคยขัด
1: เพราะจริงๆโยมแม่ก็เห็นมาตั้งแต่พระอาจารย์เด็กๆที่จะขอบวช
2: มีพี่ชายน้องชายไหมจ๊ะคะพระอาจารย
0: ์ที่หลวงพี่มีพี่น้องทั้งหมดก็คือ6คนนะมีพี่สาว1คนแล้วก็น้องอีก4คนน้องชายหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดที่บ้านซึ่งทางบ้านก็มีความหวังลึกๆว่าหลวงพี่เป็นคนที่2ที่เข้าเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่พึ่งของน้องๆทั้งหมดก็คือ
2: คนอาจารย์
0: แต่ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าขอไปทางนี
2: ้
0: ที่บ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม
2: ่ค่ะ
0: แต่ทั้งสองคนก็ไม่เคยขัดถ้าหลวงพี่ตัดสินใจว่าจะทางนี้แล้วแม่ก็จะเชื่อมั่นแต่ความห่วงความกังวล
1: มัน
0: ก็ต้องมีเพราะว่าจะไปรอดจริงหรือทางนี้อะไรเงี้ย แล้วถ้าไปไม่รอดแล้วจะยังไงต่อ
1: ถ้าบอกโยมเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ล้างจานทั้งวัด
2: และหลวง

0: ด้
1: าน
0: พิ
1: น้า
0: สู
1: ก็
0: จน
1: ไม
0: ์
1: ่ได้
0: แล
1: เห็
0: ้
1: น
0: ว
1: ด้วยก็จะพยายามพาจะพยายามมาเอาหลวงพี่กลับบ้าน
2: ครับ
1: โยมแม่ก็
2: มาไหมครับมาเยี่ยมมาม
1: า
2: อะไร
0: ค่ะ
1: มาหาเลยถึงที่วัดนะแต่
2: ก็กลับไป
1: ก็กลับไป
0: มีคำพูดอะไรให้ท่านแบบว่ากลับไปอย่างสบายใจแล้วก็ยืนยันกับท่านอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
1: ก็บอกโยมแม่ว่าหลวงพี่เลือกทางนี
0: ้
1: เลือกทางนี้ก็มันก็มีความสุขดี
0: ค่ะท่านก็คงจะเห็นบรรยากาศในวัด
2: จริงๆแล้วม
0: ัน
2: เป็นจังหวะด้วยที่พระอาจารย์เองก็มุ่งแล้วก็เรียนจนผ่าน1 2ไปพุทธโคตรไปอะไรเงี้ยคือมีเส้นทางไม่ใช่แบบบวชแล้วก็ทิ้งชีวิตทางด้านการเรียนไปเลย
0: มีผลงานให้เห็นถูกมั้ยจ๊ะคะ
1: ใช่หลังจากบวชครบ2ปี
0: ค่ะ
1: อบรมภาษา2เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาสู่เส้นทางการเรียนละตอนที่ตัดสินใจตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องเรียนยังไม่รู้เลยได้ซ้ำว่าตัวเองมาอยู่วัดต้องจบปริญญาตรีตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยร
2: ู
1: ้แค่ว่าบวชเป็นพระที่วัดก็ใช้ชีวิตแบบนั้นทำสมาธิเป็นหลัก
2: ไป
1: มีเป้าหมายคือศึกษาวิชาธรรมกายตอนนั้นมีเป้าหมายแค่นี้จริง
2: ๆ
1: มีความรู้สึกว่าถ้าบวชอยู่ต่อมันคงได้อะไรมากกว่านี้เพราะตอนที่นั่งสมาธิตอนที่บวชปีแรกๆเขามีประสบการณ์ในระดับที่เชื่อมั่นว่าที่ยิ่งกว่านี้มันมีอยู
2: ่ครับ
1: ทำให้เชื่อมั่นเราสัมผัสบางอย่างได้มีประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เชื่อมั่นว่ายิ่งกว่านี้ต้องมีอีกก็เลยอยากจะไปยิ่งกว่านั้น
2: ครับ
1: ก็เลยบวชครบ1ปีตัดสินใจไปลาออกจากมหาลัยอาจารย์ก็เตือนว่าจะเอาจริงเหรอแต่ตอนนั้นคือตัดสินใจมั่นแล้วว่า
2: เอาจริง
1: เอาจริง
2: แล้วก็เริ่มเรียนบาลี
1: หลังจากอบรมภาษา2ไปแล้วเนี่ยปลายปีก็ต้องไปเรียนที่ตอนนั้นเรียกว่าสถาบันธรรมกายนานาชาตินะย่อตัวย่อDIU นะตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น DCI นะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนั้นเป็น DIU ก็ปลายปีก็ไปเรียนที่นั่นซึ่งวิชาแรกที่เรียนก็คือบาลีนะ
0: ค่ะ
1: เรียนบาลีอยู่ตั้งแต่เดือน2เดือนพฤศจิกาธันวา
2: ครับ
1: แล้วก็สอบก็ผมขอไปตั้งแต่ธันวามกรา2เดือนนะแล้วก็สอบก็คือต้นเดือนกุมภาใช้เวลาเรียนอยู่2เดือนแต่ว่าเรียนสายด้วยแล้วก็บ่ายด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ก็มาสอนยังจำได้ยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้นะอาจารย์ก็ทุ่มเทแล้วก็มีความหวังเรียนด้วยกัน19รูปนะ
2: ครับ
1: นะครับไปสอบผลประกฏก็ผ่านแค่3รูปนะจาก19รูป
2: ครับ
1: จากที่เรียนมา2เดือนเสร็จๆนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โห
1: ก็เลยจังหวะนั้นพอดีว่าหลวงพ่อวัดพิชัยญาติท่านเป็นจังหวัดนครหนึ่ง
2: ครับ
1: ได้ข่าวว่าท่านมาขอให้มาขอนิมนต์พระจากวัดเราไปเรียนบาลีศึกษาพุทธโคตร
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2: ครับ
1: หลวงพี่ก็เลยเป็น1ใน3ของรุ่นนะที่ต้องไปเรียน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเรียนพุทธโคตรนั่นคือจุดเริ่มต้นที่รู้ว่าเอ้าต้องเรียนจริงๆแล้วนะจากที่ลาออกแต่สุดท้ายปลายปีก็ต้องมาเรียน
2: ก็ต้องมาเรียน
1: ที่นี่อยู่ดีนะเพราะว่ารู้ว่าถ้าจะอยู่วัดก็ต้องมีความรู
2: ้ครับ
1: ต้องจบปริญญาตรี
2: ครับ
1: ก็เลยไปเรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมดก็5ปีฝึกใน5ปีก็คือปีสุดท้ายฝึกงาน1ปี
0: ครับ
1: ซึ่งวิชาที่เรียนเนี่ยก็เน้นหนักที่บาลีเลยซึ่งเป็นบาลีแบบเก่าบาลีแบบสูตร
2: ครับ
1: ก็เรียนโลกแห่งบาลีทั้งหมดเลยรู้ว่าบาลีจริงๆมันมี3สายเนาะสายกัจจายนะสายสัตตนิติสายโมคคัลลานะรู้หมดแล้วก็แต่ละสายก็จะมีแนวทางเฉพาะของตัวเองนะอย่างเช่นกัจจายนะที่โดยส่วนใหญ่บาลีสามหลวงจะอิงมาที่สายกัจจายนะนะ
0: ครับ
1: ก็จากเดิมดั้งเดิมจริงมี600กว่าสูตร
2: ครับ
1: แต่ว่ามาเป็นสนามหลวงเนี่ยแค่สรุปย่อมานะแล้วก็ตัดระบบสูตรออก
2: ถือว่าทำให้เราได้เปรียบไหมครับเวลาที่เราไปสอบสนามหลวง
1: อันนี้ไม่ยืนยันไม่ได้เปรียบหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่าความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไม่ได้มาใช้ในสนามหลวงทั้งหมด
2: โอ้
1: ความรู้ที่เรียนบาลีสนามหลวงที่เป็นประโยคต่างๆนะ
2: ครับ
1: โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรียนเรื่องของธรรมบทวิสติมัคก็เป็นเรื่องเรียนเรื่องเจาะคัมภีร
2: ์
1: ส่วนไวยากรณ์ก็จะเป็นตัวคอยเสริมที่ทำให้สอบผ่านเนา
0: ะ
1: แต่ว่าที่หลวงพี่ไปเรียนคือเรียนไวยากรณ
2: ์
1: ตัวไวยากรณ์จะเยอะกว่าส่วนตัวคัมภีร์ไม่ได้ลงลึกแบบนั้นลงลึกเรื่องของไวยากรณ
2: ์เหมือนกับถ้าทางโลกก็จะเป็นแบบเน้นอักษรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่คล้ายๆแนวนี
2: ้
1: แต่ถามว่าแล้ว

0: มันเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเห็นตัวบาลีเนาะเราจะมองได้ทะลุกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าไวยากรณ์บาลีมันอยู่ในหัวเราซะเยอะนะเวลาเรามองศัพท์เราจะเห็นมิติมันมากกว่าเห็นประโยคแล้วมิติมันเกิดมากกว่ามันจะเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนหรือพระพุทธเจ้าสื่อคืออะไร
1: ครับ
0: ที่มันแฝงอยู่ในรูปของบาลีนะ
1: ก็พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าผ่าน1 2ถ้าตามสเต็ปของนักเรียนภาษาบาลีก็คือ1 2
0: ใช่ประโยค1
1: 3ได้เป็นพระมหาแล้วแล้วก็6แล้วก็9
0: ใช่ครับก็ช่วงที่เรียนบาลีพุทธพจน์บาลีศึกษาพุทธพจน์อยู่ก็เรียนบาลีควบคู่ไปด้วยนะ
1: ครับ
0: สนามหลวงควบคู่ไปด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็สอบผ่าน
1: ไป
0: เกือบทุกปีมีพลาดอยู่2ปีนะตอนสอบประโยค3
2: ประโยคไหนยากที่สุดครับอาจารย
1: ์9 8 9
0: ถ้าตอบตอนนี้ก็ตอบว่าประโยค9นะเพราะใช้เวลาเรียนนานที่สุดนะ
1: แต่ว่าแต่ละปีที่ผ่านเป็นสเต็ปอย่างเช่นประโยค3ได้เป็นพระมหาประโยค6ได้รับพัดในพระบรมมหาราชวังเป็นไงครับสะท้อนกลับไปที่บ้านโยมพ่อโยมแม่ท่านปลื้มใจ
0: ที่โยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการศึกษาภาษาบาลีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: รู้เฉพาะที่เราบอกนะถ้าเราบอกว่ามันสำคัญยังไงโยมแม่ถึงจะเข้าใจเนา
2: ะ
0: แต่โยมแม่ก็ปลื้มแหละได้ทุกประโยคโยมแม่ปลื้มทุกประโยคก็รู้ว่าเป็นก้าวแต่ละก้าวมันสำคัญ
1: ทุกก้าวสำคัญสำหรับเรา
2: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรียนควบคู่กับบาลีใหญ
1: ่ครับ
0: ควบคู่ไปด้วยทุกครั้งซึ่งการเรียนบาลีใหญ่ทำให้หลวงพี่นึกถึงหลวงปู่เนี่ย
1: ครับ
0: สมัยที่หลวงปู่ไปเรียนที่วัดโพกับวัดอรุณที่บอกว่าแบกใบลานไปเรียนแบกคัมภีร์มูลกัจจายไปเรียนนั่นคือคัมภีร์ที่หลวงพี่เรียนนะที่ไปเรียนที่บาลีศึกษาพุทธโคตรคือเรียนคัมภีร์มูลกัจจาย
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่เรียนเขาจะนึกถึงหลวงปู่ว่าสมัยหลวงปู่เรียนยากกว่าตอนที่เราเรียนเยอะเลยตอนที่เราเรียนมีเป็นหนังสือไม่ต้องแบกใบลานนะ
1: แต่ท่านเรียนแบบดั้งเดิมเลยนะเรียนจากใบลานเลย
0: ก็อยากรู้ว่าหลวงปู่ท่านเรียนอะไรเนาะมูลกระจายมันคืออะไรก็ไปรู้ที่นั่นนะทำไมหลวงปู่ถึงได้คำตอบว่าอวิชชามันแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: ท่านไปเรียนมูลกระจายนี่นะก็ไปอ๋อได้คำตอบหลวงปู่ได้คำตอบจากไวยากรณ์บาลีใหญ่คืออย่างนี้นิดเนาะผมก็เข้าใจภาพรวมในระดับหนึ่ง
1: ครับ
2: อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงข้อคิดหรือว่ากำลังใจเพราะว่าการเรียนไม่ใช่ง่ายๆถือว่ายากทีเดียวนะคะการเรียนทั้งหมดเนี้ยค่ะพระอาจารย์ใช้เวลาภาคเพียร16ปีเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีท้อแท้หรือว่าได้กำลังใจจากไหนมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างเจ้าค่ะทำให้เราเอาชนะแล้วก็สำเร็จได้เจ้าค่ะ
1: หรือว่าตกตะกอนแล้วมันไปพลาดตรงไหนหรืออะไรยังไง
2: ค่ะมีอะไรจะแนะนำ
1: จะแนะนำอะไร
0: จริงๆการเรียนบาลีในความยากในการเรียนภาษาบาลีไม่เคยอยู่ในใจหลวงพี่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความท้อมันก็มีบ้างแต่ปีหลังๆเนี่ยที่มันรู้สึกว่ายากพอแค่นี้เถอะอะไรแต่ได้แค่คิดเนา
2: ะ
0: แต่เวลาทำจริงไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดที่จะไปสอบเลยยังไงก็ต้องไปสอบที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าได้กำลังใจจากหลวงพ่อเนาะ
1: ครับ
0: หลวงพ่อท่านก็ให้กำลังใจตลอดโดยเฉพาะปีแรกๆที่หลวงพี่เรียนบาลีได้ยินจากหลวงพ่อรับดวงแก้วจากหลวงพ่อโอวาทจากหลวงพ่อซึ่งโอวาทหลวงพ่อมีหลากหลายมาก
1: ครับ
0: ซึ่งได้ฟังในด้านบาลีก็เป็นบุคคลหลวงพ่อเนี่ยข้อความหลวงพ่อเป็นข้อความที่มีอานุภาพมีพลังมากในการที่จะกระตุ้นกำลังใจให้ผู้เรียนม
2: ี
0: กำลังใจอยากเรียนนะ
1: ครับ
2: ตรงไหนบ้างครับ
0: นั่นคือกำลังใจยิ่งใหญ่ที่ได้คือได้จากหลวงพ่อน
2: ะ
0: แต่บวกกับความชอบส่วนตัวนะ
1: ครับ
0: มีความรู้สึกว่าตัวเองเวลาเรียนบาลีชอบเนาะมีความรู้สึกมันมีฉันทะที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ว่าอะไรต่อ
2: ค่ะ
0: ยิ่งยากยิ่งชอบนะอย่างเช่นเคยไปเรียนภาษาสันสกฤตคล้ายๆบาลีนะยากกว่าภาษาบาลีเยอะพอสมควรแต่มีความรู้สึกว่ายิ่งยากยิ่งชอบยิ่งยากยิ่งรู้สึกว่ามันคล้ายๆคณิตศาสตร
2: ์
0: ยิ่งต้องคิดต้องใช้สูตรแล้วมีความรู้สึกเออชอบอยากรู้ต่อว่าคืออะไรต่อเรียนรู้ไวยากรณ์เสร็จแล้วก็อยากจะแปลนะ
1: ครับ
0: ก็กำลังใจจากหลวงพ่อแล้วก็ความชอบส่วนตัว
2: ค่ะ
0: ที่ทำให้สามารถสอบมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ผ่านในปีนี้เนาะ
2: ค่ะ
1: สาธุแต่คุณพี่โอ้โหเรียกว่าทั้งเรียนบาลีทั้งอะไรต่างๆก็ยังมีเวลาที่จะเจ็บไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกด้วย
0: อ๋อในช่วงที่เรียน ผ่านประโยค

0: 8มาแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่ต้องไปติวข้างนอกไปเจออาจารย์จากข้างนอกบ้างที่มีประสบการณ์ในการสอบบาลีมาหลายปีอาจารย์ก็แนะนำว่าเรียนบาลีประโยคก้าอย่างเดียวยังไม่พอนะเวลาเพราะว่าประโยคก้าก็การันตีไม่ได้ว่าปลายปีนี้คุณผ่านแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉันเปิดทางเลือกให้ตัวเองบ้างก็ลองไปเรียนมชลบ้างก็เลยทำตามที่อาจารย์เขาแนะนำ
1: ก็เลยไปคว้าปริญญาเอกมาก่อนที่จะได้ปตท.
0: ใช่ได้คำแนะนำตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผ่านปริญญาเอกก่อนประโยคเก้า
1: สาธุ
0: แต่จริงก็ไม่ได้ไปโดยพลการการไปเรียนประโยคเก้าการไปเรียนปริญญาเอกของหลวงพี่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรับบุญอ่านใบลานนะใบลานสี่สายห้าสายอักษรเนาะหอมพม่าล้านนาสิงผล
1: ครับ
0: ทำงานรับบุญเป็นนักวิชาการตรงนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยในฐานะที่เป็นนักวิชาการตรงนั้นก็เลยต้องมีดีกรีรองรับหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องทำงานกับฝรั่งท
2: ั้
0: งหมดเลยเนาะซึ่งแต่ละท่านก็มีดีกรีทั้งนั้นเลยเราเข้าไปเรายังปริญญาตรีอยู่เลยนะครับพูดออกมาก็ไม่มีน้ำหนักพ
2: อ
0: ทางเจ้าหน้าที่หรือเจ้ากรรมการบริหารก็เลยยอมส่งหลวงพี่ไปเรียนด้วย
1: ครับ
0: ก็คือส่งไปเรียน
2: จนสำเร็จ
0: จนสำเร็จประโยคไอ้จนสำเร็จปริญญาเอกตรงที่มจร.ด้วย
2: ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของงานของเดลซีบ้างก่อนที่จะไปพูดถึงงานมุทิตาที่เพิ่งผ่านมาของงานทางเดลซีเพราะเวลาเหลือน้อยเหลือเกิน
2: เดลซีนี่ภาษา
1: ศูนย์ภาษานี่จัดมากี่ปีแล้วครับแล้วม
2: ี
1: หลักสูตรอะไรบ้างแล้วผลผลิตที่ปลื้มใจเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ศูนย์ภาษาเดลซีก็เป็นศูนย์ภาษาของวัดพระธรรมกายนี่แหละ หลักๆก็จะให้พระได้มาฝึกภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษหนักๆคือสองภาษานี้นะ
1: ครับ
0: ก็อยากให้พระวัดเรามีความรู้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: เวลาไปในระดับสากลจะได้องอาจน
1: ี่
0: คือความตั้งใจนะแล้วก็พิจารณาจากตัวเองนะรู้สึกว่าผังชีวิตของตัวเองในชาตินี้นะ
2: ค่ะ
0: เรื่องของภาษาตัวเองผังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้โอกาสที่จะไปเรียนภาษาเหมือนไปเรียนโรงเรียนในชาติตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะ
2: ค
0: ือโอกาสทางด้านภาษาน้อยก็เลยมีความรักในการจัดคอร์สภาษาแบบนี้นะนี่คือแรงผลักดันอยู่ด้านหลังนะแล้วก็รับบุญจัดคอร์สดูแลศูนย์ภาษามาตั้งแต่ปี2553จนถ
2: ึ
0: งปัจจุบันก็จัดด้วยความจริงๆก็คือความชอบของการเรียนภาษาอยู่แล้วโดยส่วนตัวที
1: ่
0: เหมือนชอบภาษาบาลีอย่างเดียวกันเลยนะก็ด้วยกำลังใจตรงนั้นก็ทำให้มีแรงบันดาลใจในการจัดคอร์สของศูนย์ภาษาบาลีไอ้ศูนย์ภาษาเดลซีมาตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักการศึกษาแล้วก็เปิดให้บุคลากรในวัดทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ในวัดหรืออาสาสมัครของวัดมาเรียนได้หมดเลย
1: เห็นพระอาจารย์เองก็ต้องไปสอนทางซูมเลยด้วย
0: ก็
1: ชาวต่างชาติ
0: คนที่จัดคอร์สภาษาให้พระในวัดเนี่ยคนที่ได้ภาษาเป็นรูปแรกๆคือคนจัดเลยเนาะ
1: ครับ
2: จ้ะค่ะ
0: เนื่องจากว่าเป็นคนที่ถ้าจัดแล้วเนี่ยคือตั้งใจจัดให้ดีก็จะเวลาเขียนคอร์สมานะตัวเองจะลองก่อนลองทั้งคอร์สด้วยลองทั้งอาจารย์ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าลงตัวทั้งคอร์สทั้งอาจารย์ก็จะเปิดให้คนอื่นก่อนสมัคร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกคอร์สที่เปิดไปตัวเองลองมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: ความรู้จากการลองมันก็สะสมมาได้

0: รื่อย
1: ๆ
0: ก็ทำให้แรกๆก็ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งปัจจุบันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเวลาไปอยู่ศูนย์สาขาต่างประเทศอย่างเช่นปีที่ผ่านมาไปที่เมลเบิร์นมา
1: ครับ
0: ก็สามารถใช้ภาษาได้สอนใช้ท้องถิ่นได้หรือปัจจุบันก็ช่วยสอนสมาธิให้กับชาวเม็กซิโกนะ
2: เม็กซิโกทุกอาทิตย์เลย
0: อาทิตย์ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ได้สอนสมาธิได้ซึ่งดูจากฟีดแบ็กก็ถือว่าประทับใจอยู่ว่า
2: สาธุงั้นขอความประทับใจความปลื้มใจจากวันมุทิตาสการะปริญธรรม9ประโยคที่ผ่านมาพระอาจารย์ปลื้มใจยังไงบ้างระหว่างที่มีญาติโยมมาอนุโมทนาสาธุการมามุทิตาพระอาจารย์แล้วก็อยากให้พระอาจารย์ได้พูดตรงนี
0: ้ครับทุกการมุทิตาเลยนะความรู้สึกอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณค่าในการในสิ่งที่เราได้รับมาก็คือประโยคปท9มันเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งนะ
2: ครับ
0: ความปลื้มปิติมันเกิดตรงเนี้ยก็คือคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับมันเพิ่มขึ้น
2: ครับ
0: ตัวเองได้มาเนี่ยตอนที่ไม่ได้ก็อยากได
1: ้
0: ค่ะแต่ได้มาแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรนะ
2: ครับ
0: ได้มาแล้วมันก็เฉยๆค่ะแต่การที่ได้รับการมุทิตาเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณได้อ่ะมันมีคุณค่านะคุณค่าต่อตัวคุณด้วยต่อพระพุทธศาสนาด้วยต่อหลวงพ่อต่อหมู่ญาติด้วยเนาะ
2: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการไปรับพัดเนี่ย
2: ครับ
0: ซึ่งจริงๆก็ผ่านแล้วหลวงพี่จะนึกในใจว่าไม่รับพัดก็ไม่เป็นไรแต่เวลาไปรับแล้วเนี่ยก็เห็นจากการที่เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกันที่มาจัดงานรับพัดให้แล้วก็ได้รับในวัดพระแก้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
2: รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
2: ครับ
0: แล้วก็อนุทินยังมาเลยนะในวันนั้นก็เห็นผู้ใหญ่หลายท่านที่มาร่วมงานด้วย
2: ครับ
0: ก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกว่าพัดที่เรารับมันมีคุณค่ามากๆเลยนะ
2: ครับ
0: มีสักกี่ที่มีสักกี่มหาลัยที่ว่าในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลที่9ไปมอบให้แบบเนี้ย
2: ครับ
0: แต่ของประโยค9ท่านมามอบให้ทุกครั้งเลยไม่เคยขาดแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะ
2: ครับ
0: ก็ยังทำให้คุณค่าเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับขึ้นไปอีกเยอะเลย
2: ครับ
0: หรืองานมุทิตาที่แต่วัดของเราจัดแต่ละที่จัดให้นะทุกครั้งคุณค่ามันเพิ่มตลอดเลยเรามีความรู้สึกเราได้สิ่งที่มันมีความสำคัญมากๆเลยอยู่กับเราแล้วตอนนี้เนาะ
2: ครับ
0: ถึงแม้เราจะ

0: เกิดตามมาจากคุณค่าเหล่านั้น
1: ค่ะ
2: ครับมีอะไรฝากถึงน้องๆภาษาบาลีที่กำลังจะเรียนแล้วก็คว้าความสำเร็จมาอย่างเหมือนกับพระอาจารย
0: ์ก็อยากจะฝากทุกๆรูปทุกๆท่านที่เรียนภาษาบาลีนะก็อยากให้ทุ่มเทศึกษาบาลีอย่างเต็มที่สักวันหนึ่งเราจะถึงเป้าหมายเราจะได้รับการชูมือแล้วก็ให้เห็นว่าภาษาบาลีมีความสำคัญต่อตัวของผู้เรียนมากๆจริงๆเพราะว่าการเรียนภาษาบาลีเนี่ยทำให้เราเข้าใจธรรมะหรือข้อความที่สมเด็จพ่อเราฝากไว้นะถ้าไม่ได้เรียนภาษาบาลีไปอ่านคำแปลอย่างเดียวก็เหมือนเราดูภาพมิติเดียวแต่ถ้าคนที่รู้ภาษาบาลีได้ไป

0: สืบทอดอายุเพื่อพุทธศาสนาไปด้วยยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นด้วยนะเยอะแยะเลยนะก็อยากให้มีกำลังใจแล้วก็ทุ่มเทให้เต็มที่นะส่วนอยากจะฝากข้อคิดธรรมะไว้อย่างหนึ่งจากการที่หลวงพี่ได้สอบบาลีมาก็เอาเป็นว่าหลายๆปีคนที่จะใช้เวลาสอบประโยคเก้าประโยคเดียวใช้เวลา10 กว่าปีอย่างหลวงพี่ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอาจจะยอมแพ้ไปก่อนเนาะแต่ส่วนตัวหลวงพี่เองเนื่องจากมีกำลังใจจากหลวงพ่อได้จากวัดจากเพื่อนเพื่อนรอบข้างจากครูบาอาจารย์คอยให้กำลังใจตลอดเลยก็เลยทำให้ผ่านจุดนั้นไปได้แม้ใช้เวลาหลายปีนะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเรียนภาษาบาลีหรือทำการงานอันใดก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมน
1: ะ
0: ก็อยากฝากว่าถ้าใจเรายังปรารถนาเป้าหมายมันอยู่แค่เอื้อม
2: สาธุ
0: หลักการก็อยู่ตรงที่ว่าเราต้องใช้ความเพียรความอดทนบวกกับความที่ใจสบายต้องเพียรและอดทนอย่างใจสบายใจใสๆเพราะจังหวะที่ใจใสใจสบายเนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงปัญญาเราเปล่งปลั่งที่สุด
2: สาธุ
0: เพราะว่าตอนที่หลวงพี่สังเกตจากตอนที่หลวงพี่สอบประโยค9ปีที่ผ่านมาเนี่ย15ปีที่ผ่านมาสอบด้วยความเครียดความกดดันมาตลอด
2: ครับ
0: แต่ว่าปีนี้ที่สอบผ่านเนี
1: ่
0: ยเป็นปีที่ไม่หวังอะไรเราทำเต็มที่เท่าที่เรามีความสามารถผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรปีหน้าเราสอบใหม่
1: ใจสบาย
0: ใจสบายมากๆเลยรู้สึกว่าการทำข้อสอบเป็นการทำข้อสอบปีที่สบายที่สุดเลยใจสบายแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ว่าหวังว่าเราต้องผ่านด้วยใจสบายตรงนั้นเนอะทำให้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันมาให้เราใช้งานในใจเรานะเรานึกออกศัพท์นี่มาเป็น

0: จสบายทำอะไรก็สำเร็จวันนี้รายการของเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งกำลังใจต่างๆมากมายนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระมหามนชัยอภิชาโนปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายกราบขอบพระคุณอย่างสูง
1: ครับกราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ชีพเหนื่อยเมื่อยล้าทุกที่ไปถ้าเหนื่อยเหนื่อยอย่างใดค่าคุ้มเหนื่อยสร้างบารมีไงควรเหนื่อยเหนื่อยอย่างนี้บุญอุ้มส่งให้สุดธรรมจากสุนทรพ่อนะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์นะครับผู้ดำเนินรายการเส้นทางบุญของเราก็ยังก้าวหน้ากันต่อไปนะครับทั้งในและต่างประเทศเราก็มีบุญให้ทำอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาแต่ที่จะขออนุญาตทบทวนบุญใหญ่ของเรานะครับวัดพระธรรมกายนะครับจะไปบุญไหนก็แล้วแต่บุญเล็กบุญน้อยอย่าลืมบุญนี้ครับอ่ะดูเลยครับบุญนี้เลยนะครับนี่นะครับวันธรรมชัยนะครับวันพฤหัสที่27นะครับวันสำคัญเลยพิธีทอดป่านะครับเพื่อถวายและอุปกรณ์สื่อสดทัศน์แล้วก็ 30,000 วัดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยและก็กฐินวัดธรรมกายครั้งที่1นะครับแล้วก็มาวันเสาร์ที่26กันยานะครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก็ทอดป่าสมทบกฐินวัดธรรมกาย 30,000 วัดทั่วไทยเป็นครั้งที่2นะครับเป็นครั้งที่ถือว่าครั้งที่2แล้วก็เสาร์ที่10ตุลาวันครั้งเกิดครบ142ปีหลวงปู่นะครับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสพระผู้ปราบมารก็พระป่าสมทบกฐิน 30,000 แล้วธรรมกายเป็นครั้งที่3เนาะแล้วก็วันบุญใหญ่ของเราเลยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนต้นเดือนด้วยวันทอดกฐินประจำปีกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิกของวัดพระธรรมกายอันนี้จำไว้เลยนะครับจะมีคิวมีนัดที่ไหนอย่าลืม4วันนี้นะครับเพราะเป็นวันสำคัญสำหรับพวกเรานักสร้างบารมีแล้วก็พระของขวัญที่ระลึกนึกถึงบุญนะครับสำหรับปีนี้ก็มีตั้งแต่พระฐานบัวพระราชเหล็กรูปหล่อซิลิคอนเคลือบทองพระมงคลเทพมุนีและก็เหรียญพระมงคลเทพมุนีนะครับก็มีอยู่4แบบรายละเอียดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านนะครับชอบแบบไหนอย่างไรไปสอบถามกันได้เลยนะครับนี่ก็คือบุญที่ต้องรับทราบกันไว้เนาะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่สำหรับพวกเราที่จะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างที่บอกนะครับบุญของเรานั้นมีทั่วประเทศและก็ทั่วโลกวันนี้เราจะไปดูนะครับผลงานของพระลูกชายที่ทำหน้าที่แทนหลวงพ่อนะครับในต่างจังหวัดในประเทศ

0: สาธุวันนี้รายการสู้ต่อไปจะไปที่สระแก้วเนาะอรัญญประเทศโน่นแหละครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีอีกที่หนึ่งที่พระลูกชาและก็ลูกพระธรรมกำลังทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเลยนะครับก็ใน MV ก็เห็นโดยย่อนะครับก็จะมาพูดคุยกันเรื่องราวของการสร้างบารมีปัจจุบันนะครับท่านเป็นประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระแก้วประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศนะครับก็กราบนมัสการพระประจักษ์ชยมังคโลครับนมัสการครับ
1: เจริญพรหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน
0: ์ครับ
1: ก็ลูกพระธรรมทั่วทั้งโลกครับ
0: ครับนมัสการครับโอ้ในภาพก็เนาะสั้นๆเนาะนะครับแต่ชีวิตของพระอาจารย์ก็ผ่านมาหมดแล้วพอมาเจอหลวงพ่อเนี่ยและชีวิตเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับพระอาจารย
1: ์คือก่อนที่จะมาเจอหลวงพ่อเนี่ยก็คือทุกสิ่ง

0: นะตาม MV เลย
1: ทุกสิ่ง
0: ตาม MV เลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอกาสได้เข้าวัดปี2541
1: ครับผม
0: นะตอนนั้นก็เพื่อนนะได้มาชวนให้มาวัดพระธรรมกาย
1: ตอนนั้นพระอาจารย์อยู่ที่ไหนครับ
0: อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะก็กินเที่ยวไปตามภาษาชาวโลก
1: ครับ
0: นะที่ไม่รู้ทิศทางไม่รู้เป้าหมายชีวิตไง
1: ครับ
0: นะแต่พอเพื่อนพาเข้ามาวัดนะต้นเดือนเมษา
1: ครับ
0: ของปี2541
1: ครับ
0: นะพอเข้ามาวัดเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ
1: ่
0: นะพอไปปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: นะกลับมาก็คือเลิกทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างเลยปฏิบัติธรรม
0: ที่ตอนนั้นสวนบัว
1: สวนบัว
0: นะไปสวนบัวกลับมาก็เลิกทุกอย่าง
1: ทุกอย่างเลยได้รู้แล้วว่าอะไรคืออะไร
0: ก็คือปลัวตกนรกกลัวตกนรกเพราะว่าไอ้ที่เราชีวิตที่เราผิดพลาดมาโดยตลอดเนี่ยเราไม่รู้ไงว
1: ่
0: าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ
1: ่
0: ะในการดำเนินชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์เราไม่รู้ไงแต่พอรู้แล้วก็ไม่ทำอีกแล้ว
1: ครับก็เลยเป็นผู้นำบุญเลยไหมครับพระพูดถึง
0: ปี2541หลังจากกลับมาจากสวนบัวเนี่ยเป็นผู้นำบุญเลย
1: มาครับผม
0: เป็นผู้นำบุญเลยก็คือตามคนมาบวชอุบาสิกาแก้วครั้งแรก
1: อ๋อ
0: ครั้งแรกเลย
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็คือภาวนาตัวเลยเป็นผู้นำบุญเลย
1: สาธุที่จันทบุรี
0: จังหวัดจันทบุรี
1: ครับผม
0: นะพอเป็นผู้นำบุญได้ประมาณปีเสร็จก็แต่งตั้งให้เป็นประธานศูนย์กาลยานมิตรจังหวัดจันทบุรี
1: อ๋อครับเป็นประธานศูนย์ด้วย
0: เป็นประธานศูนย์ด้วยแล้วก็เป็นผู้นำในการ
1: ครับผม
0: รวบรวม
1: ครับผม
0: มีบุญในจังหวัดจันทบุรีนะจนกระทั่งปี2543
1: 43
0: ได้มีโอกาสมาบวช1ครั้ง
1: อ๋อมาบวชช่วง
0: 1เดือน
1: 1เดือน
0: ช่วงปลายปีเป็นรุ่นทดลอง
1: อ๋อทดลอง
0: รุ่นทดลองของวัดพระธรรมกายครั้งแรก
1: ครับผม
0: นะบวชได้1เดือน
1: ครับ
0: พอบวชแล้วก็ไม่อยากลาสิกขา
1: อ้าว
0: นะเพราะว่ามันมีความสุข
1: คร
0: ับแต่ว่าเราก็ต้องลาสิกขาเพราะว่าทางโลกเรายังไม่ได้เคลียร์อะไร
1: ยังไม่เคลียร
0: ์ยังไม่ได้เคลียร์
1: นั่นไปเคลียร์ก่อน
0: ก็เลยถือโอกาสนะลาพระอาจารย
1: ์
0: แล้วก็อธิษฐานขอให้ได้บวชอีกครั้งนึงอีก3ปีข้างหน้า
1: สาธุ
0: นะอีก3ปีข้างหน้าแล้วก็กลับมาบวชอีกครั้งนึง
1: คือตั้งใจว่าจะเคลียร์ไปใน3ปีเคลียร์ให้จบทุกเรื่อง
0: ใช่เคลียร์จบทุกเรื่องแล้วก็กลับมาบวชอีกครั้งนึงป
1: ี
0: 2547นะก็มีโอกาสได้บวชแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้บวชตลอดชีวิตจนกระทั่งปัจจุบันก็22พรรษา
1: เข้าพรรษา
0: ที่23
1: บวชแล้วทำอะไรครับช่วงแรก
0: ช่วงแรกก็พี่เลี้ยงสั่งอะไรแล้วก็ทำนะเพราะว่าภาวนาตัวแล้วว่าบวชครั้งนี้เนี่ยก็หลวงพ่อเห็นว่าลูกทำอะไรได้เนี่ยก็ให้ใช้กายของลูกนะให้ใช้กายวาจาใจของลูกเลยให้ไปทำหน้าที
1: ่เป็นงานพระศาสนาเอาหมด
0: พระศาสนา
1: ครับผม
0: นะพอจบพรรษา2เนี่ยก็ได้บรรจุอยู่ในชมรมครูแก้วเขารู้รัตนัง
1: อ๋อเหรอ
0: นะก็ได้ไปเทศทุกที่เลยทั้งมหาวิทยาลัยนะเด็กมัธยม
1: ครับ
0: นะประถมก็ทั้งหมดเลยไปหมดเลยนะแล้วก็รวบรวมครูแก้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะในช่วงนั้น
1: ครับผม
0: นะจนกระทั่งปี2555เนี่ย
1: ครับผม
0: นะก็เปลี่ยนหน่วยงานนะเปลี่ยนหน่วยงานมาสังกัดของโซนภาคตะวันออก
1: อ๋อครับผมอ
0: าจารย์ณัฐอภิเวชโชท่านก็เลยให้ไปอยู่จังหวัดสระแก้ว
1: จากจันทร์ไปสระแก้ว
0: ไปสระแก้วไม่เกี่ยงเลยส่งไปไหนไป
1: ไปเลย
0: ย่ามใบย่ามใบเดียว
1: ย่ามใบเดียว
0: ย่ามใบเดียวไม่รู้จักใครนะ
1: ก็คือไปก็ไปไม่มีใครเลยนะ
0: ไม่มีใคร
1: อ้าว
0: นะก็ส่งไปก็ต้องไปทำหน้าที
1: ่ครับผม
0: นะตามที่หลวงพ่อมอบหมาย
1: ครับผม
0: นะครูบาอาจารย์มอบหมายก็คือไปรวบรวมหมู่คณะนะตอนนั้นก็ยังต้องจัดบวชสามเณ
1: ร
0: ต้องจัดบวชพระภาคฤดูร้อนอยู
1: ่ครับผม
0: นะช่วงเดือนเมษาเราจัดบวชอยู่3 4 3 40อบรม
1: ครับแล้วมีที่เหรอครับ
0: ช่วงนั้นเราไปอาศัยวัด
1: น
0: ะเราไปอาศัยวัด
1: ครับ
0: นะซึ่งวัดกัลยาณมิตรที่เราไปอาศัยเนี่ยแล้วก็เอาทีมงานเนี่ยไปฝากไว้แล้วก็จัดบวชแต่ละที่
1: ครับผม
0: นะแต่ว่าด้วยจำ
1: มนุษย์ที่เพิ่มขึ้น
0: จำที่ครูบาอาจารย์บอกว่าลูกไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยให้ไปทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
1: ครับผม
0: นะก็เลยสอบถามผู้นำบุญในจังหวัดว่าตรงไหนมันมีวัดร้างมั่ง
1: ครับ
0: นะตะเวนหาวัดร้างในจังหวัดสระแก้วปรากฏว่าโอ้โหในจังหวัดสระแก้วนี่รุ่งเรืองมากเลยไม่มีวัดร้างเลยไม่มีเลยเนี่ยพอไม่มีวัดร้างเนี่ยก็
1: อ้าวไปไหนล่ะทีนี้
0: มันมีที่แปลงไหนบ้างที่

0: ที่เขาได้ถวายแล้ว
1: อ๋อครับผม
0: ก็บอกเอ้ามีหลวงพี่มีหลวงพี่มี
1: ครับผม
0: เขาก็พามาดูที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศปัจจุบันนี่แหละ
1: อ๋อ
0: เป็นสถานที่ที่เป็นท้องนา
1: ครับ
0: รกร้างนะรกร้างก็คือหญ้าขึ้นเต็มเลยก็เดินลุยลุยลุย32ไร
1: ่
0: 3งาน67ตารางวา
1: ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลย
0: พอมาเดินดูแล้วก็มันมีความรู้สึก
1: ครับ
0: ความรู้สึกขึ้นมาว่าไอ้ที่แปลงนี้เราเคยทำมาก่อนนะ
1: ครับ
0: ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นเราเคยทำมาก่อน
1: ครับผม
0: นะก็เลยกลับไปบอกนะคุณยายคุณยายวิไลวันอ่อนสว่างซึ่งตอนนี้ก็ได้ละสังขารไปแล้ว
1: ครับผม
0: นะก็ไปบอกยายยายเดี๋ยวพระขอสร้างเลยนะ
1: ออ
0: นะยายก็ดีใจมารู้อีกทีนึงยายเพิ่งถวายที่ไปเมื่อต้นเดือนเมษาหลวงพี่ไป25เมษา
1: ครับ
0: นะไปแล้วขอสร้างเลย
1: โอ้ยายดีใจ
0: ขอสร้างพอวันที่3พฤษภาคมก็ทำพิธีกลั่นแผ่นดิน
1: ครับผม
0: นะกลั่นแผ่นดินนะแล้วก็รวบรวมพระที่อยู่ตามศูนย์ต่างๆเดินธุดงค์มาม
1: าเลย
0: ทำพิธีกลั่นแผ่นดิน
1: ครับผม
0: เดินเข้ามาวันที่2พฤษภา
1: ค
0: มนะมาโหลุยกันทั้งโคลนทั้งอะไรฝนมาตกนะฝนมาตกโคลนตมอะไรก็ลุยกันช่วยกันปรับพื้นที่แล้วก็วันที่3พฤษภาคมก็ทำพิธีกลั่นแผ่นดินนะปัจจุบันก็สร้างศูนย์มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วก็หมู่คณะเนี่ย14ปี
1: สาธุทีมงานขึ้นภาพเลยพอตั้งหลักได้เริ่มมีอาคารเริ่มอบรมเลย
0: เริ่มอบรมตั้งแต่พรรษาแรก
1: พรรษาแรกเลย
0: ตั้งแต่เริ่มสร้างเลยก็คือเริ่มอบรมเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: นะตั้งแต่ไม้ยูคานะที่ทหารในค่ายทหารตรงนั้นตรงใกล้ๆนั่นแหละมาช่วยสร้างด้วยไม้ยูคาแล้วก
1: ็
0: มุงด้วยไวนิลไวนิลมาจากไหนก็ไวนิลตามสะพานลอยที่เดินธุดงค์ปีแรกไงนะก็ขอมาบุงหลังคา
1: เอามาน
0: ะแล้วก็จัดบวชพระรุ่นเข้าพรรษาบอกว่าไหนๆเรามาแล้วต้องจัดพระรุ่นเข้าพรรษา
1: บ
0: วชรุ่นเข้าพรรษาได้33รูป
1: โอ้สาธุ
0: ก็เริ่มต้นบุกเบิกตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาเรื่อย
1: ๆแล้วอบรมไปด้วยทุกโครงการเลย
0: ไปด้วยทุกโครงการที่มีโครงการจัดบวชพระนะช่วงภาคฤดูร้อนสามเณรภาคฤดูร้อน
1: แ
0: ล้วก็ยังจัดพระรุ่นบวชเข้าพรรษาเข้าพรรษาด้วยแล้วก็ยังมีรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งตั้งแต่ปี2555มาเนี่ยก็จัดบวชทุกปี
1: โอ้สาธุสามเณรนี่ทุกปีแน่นอน
0: สามเณรทุกปีปีละประมาณเกือบร้อยรูป
1: โอ้สาธุ
0: นะทุกปีนะก็ได้สามเณรนะที่จัดบวชในโครงการเนี่ยก
1: ็
0: ได้ส่งต่อมาเรียนนะมาเรียนตอนนี้ก็ได้เป็นสามเณรปริญญาธรรมหลายรูปแล้ว
1: ได้ค่ายจองแชมป์นี่นะ
0: ค่ายจองแชมป์ด้วยแล้วก็ที่เขาแก้วเสด็จด้วยแล้วตอนนี้ก็ไปสู่อยู่ที่เบญจธรรมเนี่ย
1: สู่เบญจธรรมด้วย
0: แปดรูป
1: โอ้สาธุคือพูดได้ว่ามีความสุขมาเรื่อยๆเขาสร้างทีมมาเรื่อยๆจากทีมที่พระอาจารย์ไปเองก็เริ่มมีทีมผู้นำบุญขึ้นมา
0: คือเดิมทีเนี่ยเราไปไม่รู้จักใคร
1: ครับผม
0: ไม่รู้จักใครแต่ปัจจุบันเนี่ยใครๆก็รู้จักเรา
1: ครับ
0: เพราะว่าก็คือตามที่หลวงพ่อท่านมอบหมายไปเนี่ยก็คือให้ไปรวบรวมทีม
1: ครับ
0: รวบรวมทีมจากหนึ่งคือบ้าน
1: ครับ
0: บ้านก็คือทุกบ้านนะที่ทุกอำเภอ
1: ครับผม
0: นะทุกบ้านทุกอำเภอเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เราไม่มีทีมงาน
1: ครับผม
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยมีทีมงานทุกอำเภอ
1: ทุกอำเภอ
0: ในจังหวัดสระแก้วมี9อำเภ
1: อ
0: ตอนนี้มีทีมงานที่เข้มแข็งทุกอำเภอเลย
1: ครับผม
0: นะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเจาะไปถึงตำบลแล้วก็หมู่บ้านด้วย
1: อ๋อก็จะขยายไป
0: จะขยายไปแล้วก็การคณะสงฆ์ตอนนี้ท่านเข้าใจเรามากขึ้น
1: ครับ
0: เข้าใจเรามากขึ้นแม้กระทั่งหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยก็ตอนนี้ท่านก็เข้าใจเรา
1: ครับ
0: เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ
1: ครับ
0: ทั้ง9อำเภอเข้าใจเรา
1: โอ้
0: การทำงานตอนนี้การคณะสงฆ์เชื่อมกันเกือบสนิท
1: เพราะว่าเรามีโครงการกฐิน 30,000 วัดปั๊บทายาธรรม 40,000 วัดมาเชื่อมใช่ไหมครับ
0: คือจังหวัดสระแก้วเนี่ยจะทำงานอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบก็คือเอาทั้งงานที่หลวงพ่อท่านให้ไปเนี่ยเอามาเชื่อมต่อกัน
1: ครับผม
0: นะให้เป็นเหมือนเนื้องานเดียวกัน
1: ครับ
0: นะก็คือที่หลวงพ่อท่านให้ไปเนี่ยอย่างทายาธรรม
1: ครับ
0: นะถวายสังฆทานเนี่ย
1: ครับ
0: 22เมษายนทุกปีเนี่ยก็เอาไปเชื่อมโยงกับงานกฐิน
1: ครับ
0: นะแล้วงานกฐินก็มาสู่การปฏิบัติธรรมนะของพระแล้วก็ญาติโยมในจังหวัดนะซึ่งที่โครงการที่หลวงพ่อท่านมอบหมายไปเนี่ยจังหวัดทางศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ร่วม

0: มือร่วมใจกันทำ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เกิดความสามัคคีนะขึ้นมาในหมู่คณะซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้นำบุญที่ใหม่ๆนะที่เข้าใจเราแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยงานเนี่ยนะก็ได้มาเกือบทุกตำบล
1: ครับผมจากนอแก้วบาศกบาศิกาแก้วที่เราทยอยอบรมมาเรื่อยๆก็จะเพิ่มมาจากตรงนี้
0: เพิ่มมาจากโครงการปฏิบัติธรรมตัวแทนทอดกฐินทั่วไทย
1: ครับผม
0: นะซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละวัดทีมงานแต่ละวัดเนี่ยเข้าใจว่าทำไมถึงเราต้องอบรม
1: ครับ
0: นะทำไมถึงเราต้องอบรมทำไมถึงเราต้องจัดปฏิบัติธรรมเนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อเราจะได้ช่วยกันนะทั้งทีมทั้งจังหวัด
1: ครับผม
0: นะไม่ใช่วัดใดวัดหนึ่งนะ
1: ครับผม
0: คือการทำงานเนี่ยก็คือบอกกับทีมงานเลยว่าเราไม่ได้ทำงานดูแลวัดใดวัดหนึ่งแต่เราจะทำกันทั้งจังหวัด
1: ครับผม
0: นะแม้กระทั่งการคณะสงฆ์เนี่ยตอนนี้ท่านก็เข้าใจ
1: ครับ
0: นะว่าเราทำงานร่วมกันนะมีอะไรเราช่วยกัน
1: ครับผมสาธุเดี๋ยวขอขั้นตรงนี้ครับพระอาจารย์มีตัวแทนทุกอำเภอนะเดี๋ยวจะเรียนเชิญตัวแทนมาสักอำเภอหนึ่งมาคุยเรื่องนี้การทำหน้าที่นะครับจากที่เราได้คุยกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้จังหวัดสระแก้วมีผู้นำบุญระดับอำเภอนี้ครบทุกอำเภอแล้วและกำขยายไประดับตำบลและก็หมู่บ้านต่อไปนะครับเพื่องานพระศาสนาก็ต้องบอกว่าผู้นำบุญก็เป็นกำลังที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้นำบุญท่านหนึ่งนะครับที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอำเภอนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังบวนหมู่สี่ตำบลทรัพย์มะกรูดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วก็พบกับผู้นำบุญนิชาภาพันนินครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกับนมัสการพระอาจารย์และสวัสดีผู้นำบุญทั่วโลกนะคะ
1: ครับสวัสดีครับก็ได้มาเจอกันนะครับก็ต้องบอกว่าท่านผู้ช่วยได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กใครพามาครับตอนนั้น
2: เข้าวัดตั้งแต่เด็กแม่พามาค่ะแม่พามาตั้งแต่ตอนอยู่ม.1ก็มาเรื่อยๆตั้งจนจบปวสเลยค่ะ
1: จบปวสเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับคือถ้าแม่พามาก็มาแล้วแต่ภาษาเรา
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้คิดอะไรมาก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่มารู้เป้าหมายจริงๆตอนที่จบแล้วก็มาอบรมอะไรครับ
2: เรียนจบปริญญาตรี
1: ครับผม
2: ที่วัดมีโครงการสมัครของโครงการบัณฑิตอาสาค
1: ่
2: ะก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าให้มาสมัครก็เลยมาสมัครค่ะ
1: แม่มาก็มาอีก
2: ใช่ค่ะแม่บอกให้มาก็มาค่ะ
1: นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ได้รู้เป้าหมายอะไรเยอะแยะมากมายในช่วงที่มาอบรม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันกับหลวงพ่อกับทุกวันช่วงที่อบรมอยู
1: ่ครับตอนที่อบรมและได้ฟังหลวงพ่อนี่มโนปฏิฐานอะไรเกิดขึ้นตอนนั้น
2: ก็มีความรู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเราได้มีโอกาสที่ได้มาเจอหลวงพ่อแล้วได้รับคำสอนของหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบปลาบปลื้มก็เลยอยากจะตามติดหลวงพ่อไปอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเลยอยากสร้างบารมีตามติดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีโอกาสได้กลับมาบ้านเกิด
2: ก็พอจากโครงการนี้อบรมเสร็จ
1: ครับผม
2: ก็ไปลงพื้นที่กับพระอาจารย์เลยค่ะ
1: ครับผม
2: ก็ไปหาพระอุบาสิกาอุบาสกบวชช่วงแรกก็เป็นอุบาสิกา
1: ครับ
2: แล้วก็บวชพระ
1: ครับ
2: ตามอยู่ประมาณสัก 2-3 โครงการเนี่ยแหละค่ะที่ก่อนที่จะออกจากโครงการไป
1: ครับผมทีมงานขึ้นภาพเลยก็ต้องว่าไปอยู่บ้านเกิดละไปอยู่สระแก้ว
2: ค่ะ
1: อำเภอคลองหาดนี่เนาะ
2: คลองหาดค่ะ
1: ตอนนั้นไปทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนั้นก็ออกไปถ้าออกจากโครงการก็คือหมดโครงการแล้วของพ่อก็เลยไปทำงานค่ะ
1: อ๋อ
2: ทำงานแล้วก็มีครอบครัว
1: มี
2: ลูกช่วงนั้นก็คือห่างวัดไปเลย
1: นิดนึง
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็ไม่ห่างหมดพอเริ่มโตก็
2: มาวัดแค่อาทิตย์ต้นเดือน
1: ครับผม
2: ก็มีท้องมีลูกก็มากับทั้งท้องมาเลย
1: จนนั่นแหละมีศูนย์อารันขึ้นมาได้มาทำหน้าที่ครั้งหนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใครไปตามหรือเราไปหาเอง
2: ก็มาเนี่ยแหละเป็นผู้นำบุญตั้งแต่แม่ตั้งแต่แม่เลยค่ะ
1: ครับผม
2: แม่เป็นผู้นำบุญอยู่ที่อำเภอคลองหาดอยู่แล้วใช่แล้วก็แม่ก็ดูตั้งแต่ ลงไปครั้งแรกเลยค่ะตั้งแต่

0: ทั้งจังหวัดเลยค่ะก็รวมกันหลายอำเภอรวมกันค่ะทำงานร่วมกันช่วงแรก
1: ๆครับผม
0: ก็จะมาแยกอำเภอมาช่วงหลังๆแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ให้มันชัดเจนขึ้นแบ่งกันทำ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่ชัดเจนขึ้นที่ได้ทำชัดเจนคือกฐิน 30,000 วัดนี่ที่ชัดเจน
0: ใช่ถ้ามาที่มาจริงจังเลยก็คือกฐินเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อ
0: ที่มา
1: เป็นไงครับ
0: บอกกฐินที่เลย
1: ตั้งแต่5,000ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: 5,000 13,000
0: ใช่
1: เห็นพัฒนาการเลยไหมเราไปทำหน้าที่ต่อเนื่องเรื่องวัดที่มาร่วมกับเราเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ alert เบิกบานค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีให้ความร่วมมือดีค่ะ
1: ครับ
0: ทุกอำเภอก็ให้ทุกตำบลทุกบ้านทุกวัดค่ะก็เขาก็จะมีผู้นำอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเงี้ยอย่างเป็นหนูเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วเน
1: า
0: ะก็จะเข้าหาพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นประสานงานง่ายค่ะ
1: ครับผม
0: ก็เขาก็จะร่วมมือดีค่ะ
1: ยิ่งชาวบ้านในพื้นที่มาอบรมยิ่งแน่นขึ้นใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็จะคือประสานงานกับชาวบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะใช่เพราะว่ามีผู้นำหมู่บ้านที่เราดึงตัวมาช่วยงาน
1: ครับผลที่เราเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: พอดึงมาอบรมบาศกแก้วบาศิกาแก้วผลเป็นยังไงครับกับเมื่อก่อน
0: ก็จากเมื่อก่อนคือคนไม่เข้าใจเนาะตอนนี้ก็คือเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็มีความแบบอยากมาวัดอยากมาเห็นวัดอยากมาสัมผัสดูว่าวัดเขาทำอะไรกันโครงการเขาทำอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากมา
1: ครับ
0: อยากมาดูเราว่าเราทำอะไรนะคะโครงการเขาดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็มาค่ะมาเพื่อที่จะให้เห็นก่อน
1: ครับ
0: ค่ะพอได้ก็จะมีโครงการที่แบบว่าเอาคนในชุมชน
1: ครับผม
0: ไปอบรมด้วย
1: ครับผม
0: ก็ยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แปลว่าวัดในพื้นที่ก็แน่นขึ้นมีโยมไปช่วยมากขึ้น
0: ใช่ค่ะก็จะประสานงานกับทั้งวัดทั้งพระทั้งคนในพื้นที
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: แน่นอน
0: ก็เยอะขึ้น
1: ในพื้นที่พระก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตามเพราะว่ากฐินนี่เนาะ
0: ใช่
1: มันต้องมีพระ5รูป
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โดยอัตโนมัติเลย
0: ท่านก็พยายามหาพระค่ะ
1: ครับ
0: หาพระมาบวช
1: ครับ
0: พระบวชใหม่ก็มีเยอะเลยค่ะปีนี้ยิ่งบวชใหม่เยอะมาก
1: โอ้สาธุ
0: สาธุค่ะ
1: ที่เห็นชัดคือพระเพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นเลยค่ะเพราะว่าอยากได้กฐินของหลวงพ่อ
1: กฐินมันจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมพอเชื่อมแล้วก็บ้านวัดโรงเรียนก็มาเชื่อมกันยิ่งแน่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ต้องบอกว่าการทำหน้าที่ของเราเนี่ยอย่างบอกว่ามาอยาก 40,000 วัดนี่จริงๆก็มาเนาะมาแล้วก็อยากมาอีกทั้งที่เดินไกลเนาะ
0: ค่ะเดินไกลแม้จะบ่นก็ยังแบบปื้มอยู
1: ่ยังปื้มอยู่ชวนอีกก็มาอีก
0: มาอีกเหมือนเดิม
1: สาธ
0: ุค่ะ
1: คือที่บ่นไม่ใช่หรอกอายุเยอะแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาเดินไกลหรอกมันพื้นที่มันเยอะอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: คนก็เยอะรถก็เยอะแล้วต้องเดินไกลแต่ก็มาอีก
0: มาเหมือนเดิมค่ะ
1: สาธุบอกแล้วทำหน้าที่นี่จะไปกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจะปลอดภัยทุกครั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงครับจำยังไงครับนึกถึงยังไงอะไรยังไงเวลาไปทำหน้าที่
0: ก็อาราธนาก่อนเลยหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายวันนี้จะออกไปทำงานประสานงานผู้คนขอให้ไปคุยไปเจรจาสนทนาให้ลื่นหูอย่าให้มีเป็นที่ให้รำคาญใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ให้แบบว่าประสานงานได้ราบรื่น
1: ราบรื่นไปที่ไหนทั้งพระทั้งโยมต้อนรับอย่างดี
0: ใช่ๆประมาณนั้นเลยค่ะ
1: ครับผมและแน่นอนมันก็บางทีเราก็เหนื่อยเนาะบางทีอาจจะหลับในมั่งอะไรมั่งก
0: ็
1: เจออุบัติเหตุหลายครั้งแต่รอดทุกครั้งแต่ครั้งที่อัศจรรย์มากนึกทีไรก็ปลื้ม
0: ก็
1: ว่ารอดมาได้ยังไง
0: คือรถจะชนเนี่ยแหละค่ะ
1: อุบัติเหตุก็คือเล่าเหตุการณ
0: ์ขับรถจากบ้านออกมาจะไปรับลูกที่โรงเรียนเนี่ยแหละค่ะก
1: ็
0: คือกลับมาด้วยความก็ไม่ได้เร็วเพราะว่ามันขับในหมู่บ้านเนาะแต่ว่าตอนช่วงขึ้นเนิน
1: อ
0: ่ะเราจะมองไม่เห็นรถข้างหน้า
1: ขึ้นเนิน
0: มาแล้วรถข้างหน้าก็มาสวนมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาตัดหน้าตัดหน้าช่วงนั้นหนูก็คือมันจะประชันชิดคือจะชนอยู่แล้วก็กะแบบไม่เหยียบเบรกเลยคือแบบชนก็ให้ชนไปเลยก
1: ็ปล่อ
0: ยใช่ชนเป็นชนเลยตอนนั้นคือหลับตาแล้วค่ะ
1: หล
0: ับตาชนแน่เลยอย่างเงี้ยจะร้องทั้งร้องด้วยกรี๊ดด้วยนะคะแต่เหมือนแบบมีพวงมาลัยมันหักเอง
1: เหมือนมีใครให้เราแบบพวงมาลัยหัก
0: ใช่ค่ะเหมือนมีคนหักพวงมาลัยหลบให้เลยแล้วหลบออกไปหนูยังงงอยู่เลยว่าไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงไม่ได้ชนประมาณนั้นเลยค่ะ
1: เหมือนมันผ่ามิติมา

0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนั้น
0: แบบ
1: เลยเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนวาร์ปมาตรงนี้ได้ไงแบบประมาณเนี้ยค่ะ
1: โอ้นี่คืออะไรก็ปลื้มนะ
0: ปลื้มค่ะ
1: คน
0: ล
1: ุ
0: กทุกครั้งเลยค่ะ
1: สาธุ
0: ค่ะ
1: อยากจะบอกพวกเราผู้นำบุญทั่วโลกที่ตัดทำหน้าที่อยากฝากเขาคิดอะไรครับ
0: ก็ฝากบอกผู้นำบุญที่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะคะก็อย่างส่วนตัวหนูก็คือมีความดีใจเนาะมีความปลื้มใจที่ได้มาทำหน้าที่นี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าหน้าที่อะไรที่พระอาจารย์ให้มาประสานงานกับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำตามที่อาจารย์พระอาจารย์บอกตามนั้นแล้วก็ไม่มีแบบว่าไม่มีใจที่แบบว่าไม่อยากทำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันปลื้มอยู่ตลอดเวลาก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมทำบุญไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ให้เข้ามาร่วมอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเงินไม่มากแต่มีแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เอาแรงมาเป็นบุญบุญ
0: เอาแรงมาช่วยก็ได
1: ้สาธุต้องขอขอบคุณผู้นำบุญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังบนหมู่4ตำบลซับมะกรูดอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วผู้นำบุญนิชาภาพันนินนะครับขอบพระคุณอนุโมทนาบุญนะครับเด
0: ี๋
1: ยวเราจะไปเจอกับพระอาจารย์อีกรอบแต่ขั้นด้วย MV นี้ดีกว่าท่านได้จัดปฏิบัติธรรมในจังหวัดของพระสังฆาธิการเราไปดู MV ตัวนี้เลยแล้วมาเจอกับพระอาจารย์อีกครั้งครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
0: สาธุค่ะ

0: ถูกโอ้เห็นแล้วปลื้มเดี๋ยวจะมาขยายตรงนี้แต่พระอาจารย์จะมีอะไรเสริมของผู้นำบุญไหมครับที่พูดไปเมื่อกี้ครับผม
1: ก็เมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างของผู้นำผู้ประสานงานอำเภอนิชาภาพันนินเนาะก็เป็นตัวแทนของอำเภอคลองหาดซึ่งจังหวัดสระแก้วนั้นมีทั้งหมด9อำเภอก็จะมีผู้นำอำเภอวันนี้มีตัวอย่างมาแค่อำเภอเดียวจริงๆแล้วโอ้โหทุกคนก็อยากมาพูดหมดเลยนะ
0: ผมไม่
1: พออยากมาพูดหมดเลยเพียงแต่ว่ามาคนเดียวพออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วการที่เรามีผู้นำบุญขนาดนี้เนี่ยปีที่แล้วปีย้อนไปปี67ก่อน
0: ครับ
1: นะปี67เนี่ยก็พาสาธุชนเนี่ยมาร่วมงานบูชาธรรมหลวงพ่อเนาะ22เมษายนมาร่วมถวายมหาสังฆทาน
0: ครับ
1: 1,590 คน
0: สาธุ
1: นะตอนนั้นก็วางแผนเลยว่าเอ๊ะเราต้องขยับเป็น1เท่าตัวนะ
0: อ๋อ
1: 1เท่าตัวพอปี2568เนี่ยเราก็ทำได้จริงๆนะ
0: ครับ
1: 3,400 คน
0: 3,400
1: คนที่22เมษายนปี68
0: ครับ
1: นะแล้วก็
0: ปีนี้ตั้งเป้า
1: ปีนี้ตั้งเป้าต่
0: อ
1: นะตั้งเป้าต่อประกาศบอกทีมงานไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็บอกกับพระสังฆาธิการในจังหวัดด้วยว่าเรามาทำงานเป็นทีมเรามาช่วยกัน
0: ครับผม
1: ปีหน้าเราบูชาธรรมหลวงพ่อนะปี70นะขอ 5,000 คน
0: โ
1: อ้นะก็จะพยายามทำให้ได้ แล้วก็คิดว่าทำได้ด้วย
0: ครับผมนะนั่นก็คือจุดที่เราได้ประสานกันบ้านวัดโรงเรียนผู้นำบุญเป็นทีมในภาพนี้เห็นภาพของการปฏิบัติธรรมซึ่งส่งมาจากเวิร์ดพิธีนั่งรวมกันก่อน
1: คือจริงๆแล้ววัดพระธรรมกายเนี่ยนะเกิดขึ้นด้วยการที่หลวงพ่อนำเราปฏิบัติธรรม
0: ครับผม
1: นะปฏิบัติธรรมเป็นหลักนะทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะก่อนที่นะพอบูชาพระเสร็จปุ๊บหลวงพ่อท่านก็นำเรานั่งหลับตาปฏ
0: ิ
1: บัติธรรมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้ทั่วทั้งสังคมณฑลเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้ววัดพระธรรมกายเน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรม
0: ใช่ครับ
1: นะก็เลยมีโครงการจัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนะขึ้นมา77จังหวัด
0: ครับผม
1: นะที่ World Peace
0: ครับ
1: นะก็ของจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็ไปทั้งหมด21รูป
0: สาธุ
1: ขออภัย
0: ครับผม
1: นะ21รูปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีโครงการในจังหวัดอีกนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่าจังหวัดไหนนะจะจองในการปฏิบัติธรร
0: ม
1: จังหวัดสระแก้วจองก่อนเลย
0: จองก่อนเลย
1: จองก่อนเลยจะพร้อมหรือไม่พร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมก่อนนะพร้อมก่อนก็เลยได้คิวนะจะปฏิบัติธรรม20ถึง26
0: โอ้สาธุ
1: ก็มีพระสังฆาธิการที่เป็นระดับเจ้าคณะตำบลนะเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะแล้วก็รองเจ้าอาวาสเนี่ยมาทั้งหมด116วัด
0: สา
1: ธุปรากฏว่าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วท่านมีความสุขมากมีความสุขมากวันสุดท้ายนะตอนที่จะกลับเนี่ยท่านไม่อยากกลับนะท่านบอกว่าขอต่อได้ไหม
0: แล้วก็ที่ไม่มีห้องแอร
1: ์ไม่มีห้องแอร์เป็นห้องพัดลมห้องพัดลมแล้วที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยะประเทศเนี่ยค่อนข้างติดถนนห่างถนนประมาณ100เมตรเองนะปกติแล้วเสียงมันจะดังนะถ้าเราอยู่ประจำเราจะได้ยินเสียงรถเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาได้ยินก็สอบถามท่านว่าเวลานั่งปฏิบัติธรรมได้ยินเสียงรถไหมท่านบอกไม่มีไม่ได้ยินเสียงนอกจากนานๆจะมาสักทีนึงเสียงหวอเสียงอะไรพวกนี้ที่เขารถกู้ภัยเนี่ยจะมาสักทีนึงคือท่านนั่งปฏิบัติธรรมรอบเช้าเนี่ยตีสี่ท่านลงมานั่งแล้วตีสี่ลงมานั่งแล้วทั้งที่จริงๆแล้วสวดมนต์ทำวัดเนี่ยหกโมงเย็นเอ้ยไม่ใช่ขออภัยหกโมงเช้า
0: หกโมงเช้าจะหมด
1: หกโมงเช้าเนี่ยสวดมนต์ทำวัดเช้าแต่ว่าท่านมานั่งเนี่ยตีสี
0: ่โอ้มานั่งรอเลย
1: ตีสี่นี่เงียบเลยมานั่งรอนะแล้วก็ทั้งวันเนี่ยก็จะฟังในเรื่องของแนะนำเรื่องของการปฏิบัติธรรมจากติวเตอร์

0: มีพระติวเตอร์
1: ม
0: าม
1: ีพระติวเตอร์ไปช่วยแนะนำในการปฏิบัติธรร
0: ม
1: นะท่านมีความสูงมากท่านบอกว่าบาง
0: รูป
1: บางรูปเนี่ยท่านบอกว่าผมติดมา40ปี
0: โอ้แต่ว่าท่านก็ปฏิบัติของท่านอยู
1: ่ปฏิบัติธรรมทุกวันท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมทุกวันติดมา40ปีไม่เคยได้อารมณ์สบายเลย
0: โอ้
1: นะพอมาเจอพระอาจารย์ติวเตอร์แนะนำว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องยึดหลักสบายปรากฏว่าท่านได้ความสบายแล้วท่านก็เห็นแสงสว่างภายใน
0: โอ้สาธุ
1: แล้วก็ท่านบอกว่าอยากจะให้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมและเจ้าประเทศเนี่ยจัดปฏิบัติธรรมอีก
0: จัดอีก
1: โอ้โหบอกว่ากับผมเองเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ต้องมีพระอาจารย์ติวเตอร์เนี่ยมาช่วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้คิวพระอาจารย์ติวเตอร์ก็แน่น
0: ยาวเลย
1: ไม่ถึงปีหน้าเลยท่านก็ไม่ค่อยว่าเพราะนั้นเดี๋ยวมีโอกาสก็คงจะจัดอีก
0: แล้วในภาพที่เห็นมีเวียน
1: ประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์
0: จำลอง
1: นะองค์พระเจดีย์จำลองก็ตอนคืนวันสุดท้าย
0: ครับผม
1: นะก็ชวนท่านไปเวียนประทักษิณรอบองค์พระเจดีย์นะก่อนไปเวียนก็อธิษฐานจิต
0: ครับ
1: อธิษฐานจิตแล้วก็ไปเวียนปรากฏวันนั้นอัศจรรย์มาก
0: อัศจรรย์ครับผม
1: อัศจรรย์อะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เดินไป
0: ครับ
1: นะซึ่งพระอาจารย์เองเนี่ยเดินไปรูปสุดท้ายเพราะว่าต้องแจกโคมท่านก่อนเนี่ยแจกโคมไปเดินไปรูปสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเวียนครบรอบองค์พระเจดีย์นะ
0: ครับ
1: เหมือนมีใครมาพรมน้ำมนต
0: ์โอ
1: ้เหมือนมีใครมาพรมน้ำมนต์แบบ
0: ไป
1: ปล
0: อยนะ
1: เหมือนมันมีลักษณะเหมือนใครมาพรมน้ำมนต์ไปปลอยเลยนะแล้วพอเวียนครบ3รอบเนี่ยมันก็เริ่มหนาขึ้นแต่ไม่เปียกนะ
0: นะ
1: ไม่เปียกแล้วก็เดินกลับมาที่อาคารเดินกลับมารูปสุดท้ายเดินเข้าอาคารฝนตกหนักเลย
0: โอ้พรมให้ก่อน
1: แล้วก็มาหนักทีหลังอัศจรรย์มากเลยแล้วพระท่านก็บอกมันเป็นไปได้ยังไง
0: สาธุ
1: แสดงว่าองค์พระเจดีย์นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
0: ก็บอกว่าการอบรมเนี่ยเรื่องอาหารการกินถวายนี้ไม่ต้องกังวลเลยใช่มั้ย
1: คือช่วงวันแรกเนี่ยก็กังวลเนาะไปวางแผนกับทีมแม่ครัวว่าเราจะทำกันไหวไหมอะไรไหมเพราะว่าพระต้องดูแลท่านอย่างดีไง
0: ใช
1: ่ปรากฏว่าพอมีการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอาหารนี่ไม่ต้องห่วงเลยมากันทั่วทุกอำเภอ
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่อำเภอนึงจะมาวันเดียวนะมาแล้วมาอีกนะ
0: ครับผม
1: อาหารนี่เยอะมากพระท่านบอกโอ้โห
0: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: มีสสมาด้วยสสมาด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านมาด้วยนะแล้วก็นายกท่านก็ส่งตัวแทนมาซึ่งแต่ละภาคส่วนเนี่ยก็พอมาเห็นบอกว่าโหงานปฏิบัติธรรมพระนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ
0: ใช่
1: นะพระอาจารย์เนี่ยต้องไปออกสื่อบ้างอะไรเงี้ยนะเพราะว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดมาด้วยนะแนะนำว่าเอาภาพไปให้หน่อยจะได้ขึ้นจอให้อะไรเงี้ยก็
0: สาธุ
1: เป็นการตอบรับของภาครัฐอย่างดีเลยที
0: ่
1: เรามีการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด
0: ครับ
1: นะพระสิริวุฒิเมธีเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดท่านก็มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศให้แล้วก็ให้โอวาทเนี่ยนะยาวมาก
0: ครับ
1: ผมท่านปลื้ม
0: แต่ปลื้ม
1: กับการที่พระได้มาปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้ตลอดนะ7วันเนี่ยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
0: โอ้สาธุเอาละครับโยงกลับมาองค์พระเจดีย์ครับปฏิหารเกิดขึ้นแล้วพระโอมาเวียนเทวดาพรมน้ำมนต์เอาภาษาเรานะเริ่มต้นยังไงครับทีมงานขึ้นงานกันแผ่นดินเลยครับ
1: คือองค์พระเจดีย์เนี่ยนะได้รับการอนุมัตินะจากส่วนกลางเนี่ยอนุมัติให้สร้างเจดีย์เนี่ยตั้งแต่ปี68
0: ครับผม
1: ปี68แล้วจะเริ่มต้นยังไง
0: นั่นสิ
1: ไม่รู้มันจะเริ่มต้นยังไง
0: เพราะมันไม่มีอะไรเลย
1: ไม่ใช่คือเราไม่มีตังค์ เราไม่มีทุนเนี่ย ปรึกษาใครก็บอกยังไม่มีตังค์ก็ยังไม่ต้องทำ
0: ครับผม
1: แต่พอมันมีอยู่วันนึงนะ
0: ครับ
1: คือพระอาจารย์เองเนี่ยพี่เองเนี่ยจะนั่งสมาธิตอนตีสี
0: ่ครับผม
1: ตื่นนั่งสมาธิตอนตีสี
0: ่ครับ
1: มันมีอยู่วันมันปิ๊งมาว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านให้เจดีย์เรามาแล้วเน
0: ี
1: ่ยแล้วทำไมเราไม่ทำเรารออะไร
0: งั้น
1: เ
0: ล
1: ยเราจะรออะไรอยู
0: ่
1: เพราะว่าหลวงพ่อท่านให้เรามาเนี่ยยังไงมันก็ต้องสำเร็จใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็เลยตัดสินใจเอาวางแผนบอกโทรหาพระอาจารย์เลยนะโทรหาพระอาจารย์หัวหน้าพระเลยพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะทำพิธีการพันดินแล้วนะครับเมื่อไหร่ล่ะ3พฤษภาครับตามพุทธบาเอ้ามันไม่ได้นี่ว่ามันตรงกับอาทิตย์ต้นเดือนขอขยับ1สัปดาห์เป็นวันที่10พฤษภา
0: ครับ
1: แล้วก็วางแผนอย่างดีเสร็จปุ๊บโอ้โหนั่นแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์แต่ละอำเภอ
0: ครับผม
1: ประชาสัมพันธ์กับการคณะสงฆ์ท่านทราบว่าเราจะสร้างเจดีย
0: ์
1: ให้ชาวบ้านเนี่ยนะ เอาทรายที่บ้าน
0: เอา
1: ทรายที่บ้านเนี่ยมาร่วมกันโปรยทรายเพื่อรองรับองค์พระเจดีย
0: ์ครับผม
1: ปรากฏว่าวันงานเนี่ยนะ10พฤษภาคมเนี่ยคนหลั่งไหลกันมาทั้งคณะสงฆ์แล้วก
0: ็
1: ชาวบ้านเนี่ยเขานำทรายกันมาจริง
0: ๆ
1: มากัน 1,200 คน
0: โอ้สาธุอัศจรรย
1: ์อาคารนี่ไม่พอจุเลยนะ
0: ครับผม
1: อาคาร
0: เล็กไปเลย
1: อาคารเนี่ยจุคนได้เต็มที่เลยนะแน่นๆในนั้นประมาณ600
0: โอ้มา 1,000 กว่า
1: อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอีก500กว่าคน
0: โ
1: อ้เนี่ยอันนั้นช่วงทอดประปานะ
0: ครับ
1: แต่พอช่วงกลั่นแผ่นดินเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยเต็มเลยแต่อัศจรรย์อะไรรู้ไหมวันที่9ช่วงวันเตรียมงานเนี่ย4โมงเย็นเนี่ยฝนตกมาอย่างหนัก
0: โอ้อีกแล้ว
1: เตรียมงานลานเจดีย์ไม่ได้เลยเตรียมงานลานเจดีย์ไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ก็อธิษฐานจิตอย่างเดียวขอให้หลวงพ่อเก็บฝนให้เลยเช้าตื่นมาเนี่ยนะมานั่งฉันข้าวกันปรึกษากับทีมงานทีมจัดงานนะว่า
0: เอาไง
1: เอายังไงกันดี
0: ฝนตก
1: ท่านก็บอกว่าผมขอจัดในอาคารก็แล้วกันแล้วก็เดินไปโปรยข้างนอกอะไรเงี้ยบอกภาพมันไม่สวยอ่ะ
0: นั่นไม่สวย
1: อยากได้ภาพสวยๆอยากได้ภาพโดนสวยๆไงก็เลยนั่งคิดกันไปคิดกันมาดูโทรศัพท์เฮ้ยวันนี้ฝนไม่ตกวันนี้ฝนไม่ตกเอ้าลุยเลยเตรียมงานเตรียมงานก็เลยเนี่ยได้ภาพแบบเนี้ยแล้วก็ท่านสสสุรศักดิ์จิงนวันเนี่ยสสของสระแก้วเขต3ก็มาเป็นประธานให้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านก็มาเป็นประธานฝ่ายส่งให้
0: โอ้สา
1: ธุก็ได้
0: ถูสาธ
1: ุเอามาฝากสวยๆอย่างเงี้ยนะ
0: สาธุเดี๋ยวไปดู MV ภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะได้ปลื้มๆเดี๋ยวมาขึ้นภาพสุดท้ายพระอาจารย์ได้เชิญชวนสร้างเจดีย์ด้วยแล้วก็บุญใหญ่ของเราด้วยครับเดี๋ยวไปชมเลยครับ

0: สาธุป่าเดิมไปแล้วกลั่นแผ่นดินแล้วแล้วจะมีญาติโยมจะมีส่วนร่วมยังไงครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นการ์ดได้ด้วยเนาะกับการสร้างพระเจดีย์ที่นี่ครับ
1: ก็ตั้งแต่ทำพิธีนะโปรยรัตนชาติกลั่นแผ่นดินไปเมื่อวันที่10นะพฤษภาคม
0: ครับ
1: นะที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งใจที่นะจะทำพิธีตอกเสาเข็ม
0: ครับ
1: นะก็จะเตรียมถมดินก็ปรากฏว่าตั้งแต่กลั่นแผ่นดินมาเนี่ยฝนยังไม่เคยหยุดเลย
0: ครับ
1: รถผู้รับเหมาที่จะถมดินเนี่ยเข้ามาดูแล้วดูอีกก็ลงไม่ได้นะลงไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันฝนก็ยังตกอยู่ทุกวันเลยนะตกทุกวันเนี่ยก็คิดว่าปีนี้ไม่น่าจะทันเพราะว่าจะติดกฐินหลวงพ่ออีกแล้วก็จะไม่ทันก็น่าจะเป็นนาตอกเสาเข็ม
0: ครับ
1: น่าจะเป็นปีหน้าก็ช่วงนี้ก็รอเจ้าภาพเสาเข็ม
0: ก็คือร่วมบุญมาก่อนได
1: ้ร่วมบุญมาก่อนได้ซึ่งเสาเข็มเนี่ย216ต้นนะ216ต้น
0: ต้นเท่าไหร่ครับ
1: ก็ร่วมบุญต้นละ 10,000 บาท
0: อ๋อครับ200กว่าต้น
1: 216ต้น
0: ครับผม
1: ตอนนี้ก็ร่วมบุญกันมาบ้างแล้ว
0: ครับผม
1: นะก็นะครับถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญเสาเข็มก็แจ้งมาตาม
0: หมายเลขโทรได้0652965629หรือจะเข้าบัญชี
1: เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย9806306120
0: ครับ
1: นะในนามชื่อนะพระอาจารย์เองนะพระอาจารย์ประจักษ์เกิดมงคลนะ
0: เ
1: ป็นบัญชีที่จะสร้างองค์พระเจดีย
0: ์สาธุ
1: แล้วก็วันที่ตอกเสาเข็มเนี่ยเราก็จะได้มาร่วมกันตอกเสาเข็มต้นแรกนะแล้วก็มาปิดแผ่นทองที่เสาเข็มของเจ้าภาพนะ
0: อ้าวสาธุเอาละทิ้งท้ายเพราะว่าปีนี้วัดใหญ่ของเราก็มีบุญชัดเจนอยากให้อาจารย์พูดถึงบุญที่เรากำลังช่วยกันตรงนี้ครับผม
1: คือช่วงที่ปีนี้เนี่ยปี2569เนี่ยเดิมทีก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีกฐินหรือไม
0: ่ครับ
1: ปรากฏว่าพอต้นปีเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ให้กฐินเราอีกปีนึงแต่ปีหน้าเราจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต
0: ่ปีนี้ 30,000 วัด
1: เหมือนเดิม 30,000 วัดเราก็โชคดีนะที่เราได้เกิดเป็นลูกหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อท่านให้บุญเราทุกปีเพราะนั้นพวกเราเนี่ยลูกพระธรรมทั้งหมดทั่วโลกนะทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วไทย30,000 วัดทั่วไทยเนี่ยถึงมันซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
0: ๆครับ
1: นะกฐินคือมหากาลทานนะทำแล้วได้บุญมาก
0: ครับ
1: นะมากขนาดไหนนะมหากาลทานคือสังฆทาน
0: ครับผม
1: นะสังฆทานที่เราจะร่วมกันถวายเนี่ยอย่าตกบุญ
0: ครับ
1: นะเรามีกำลังเท่าไหร่ก็ 30,000 วัด
0: ครับ
1: เราทำวัดละสตังค์นะเราก็ทำได
0: ้ครับผม
1: นะเท่าไหร่วัดละสตังค์300บาทก็ทำได
0: ้ทำได้
1: นะเราทำ 30,000 วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มาร่วมการทอดกฐินทั่วไทยปีนี้นะทุกๆจังหวัดนะเรามาช่วยกันให้บุญนี้หลั่งไหลแล้วก็สำเร็จได้โดยง่ายโดยอัศจรรย์เลยนะ
0: สาธุแต่พลาดไม่ได้กฐินวัดธรรมกายครับ1พย.สำคัญยังไงครับ
1: วันที่1 พฤศจิกายน คือวันทอดกฐินของวัดพระธรรมกาย
0: ครับผม
1: ทุกคนต้องมาเอาบุญใหญ่กันนะที่วัดนะต้นเดือนพฤศจิกานะทอดกฐินวัดพระธรรมกาย

0: ทุกคนมาร่วมกันให้สำเร็จโดยอัศจรรย์เลยนะ
1: สาธุเพราะทอดครั้งเดียวแต่ใช้ทุกโครงการของวัดทั้งปี
0: ทั้งปีที่หลวงพ่อท่านให้บุญเรานะไม่ว่าจะเป็นมหาสังฆทานไม่ว่าจะเป็นงานบุญใดๆก็ตามเนี่ยต้องใช้เงินส่วนกองกลางที่เป็นกฐิน
1: ครับผมครับผมอันนี้คือจุดสำคัญที่เราจะได้บุญบารมีกับหลวงพ่อนะครับหลวงปู่คุณยายนะครับที่จะขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายนิดนึงนาทีครับฝากข้อคิดในการสร้างบารมีครับ
0: ก็จริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันสั้น
1: ครับ
0: นะพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระพุทธศาสนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เกิดในร่มเงานะที่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้นำนะครูบาอาจารย์ให้บุญใหญ่เราเนี่ยนะก็จะตกบุญเพราะบุญนี้เนี่ยจะนำพาเราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เลยนะ
1: สาธุครับท่านรายการสู้ต่อไปต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์พระประจักษ์ชยมังคโลประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระแก้วประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศและก็ผู้นำบุญนิชาภาพันดินนะครับที่ได้มาพูดเรื่องราวดีๆในการสร้างบารมีกราบขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาบุญนะครับก็สำหรับพวกเราก็เนาะเป็นกำลังใจและก็สร้างบารมีกันต่อไปทุกบุญทุกภารกิจที่เรามีความพร้อมแรงกายแรงใจแรงปัจจัยเต็มที่เต็มกำลังเพราะเป้าหมายของเราจะตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านลาไปก่อนนะครับสาธุ

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้อย่างรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวัยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเหล่าอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

เริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์

ย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเปรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

กลางกระแสศรัทธาบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรประเรียนธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จประเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่างก้าวอันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: ภาษาบาลีมิใช่เพียงภาษาโบราณภาคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยัติธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างไสวไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลก
2: ภาษาบาลี
3: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
4: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
5: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
6: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คนโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
7: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
8: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ
0: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅真王来香港五位我们的九级巴黎

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
0: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรมงคลจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรลาวันจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรศักชัยพีชพัฒน์กัลยาณมิตรโชคชัยวลิตวรางกูลกัลยาณมิตรพรณีศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรสิริพรศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรวรรณพรไตรเนตรกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตรเนตรกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วิโรจน์จิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรแพทย์หญิงลัดดาวันห้อเผ่าพันธ์กัลยาณมิตรเด็กชายวริศจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสวนียะถาภูธานนท์กัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงธนัชพรจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรจันทนาจิระภกานนท์กัลยาณมิตรวิชากรจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรสุวรรณาทองฤทธิ์กัลยาณมิตรมลิกาจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรสุภัตราตรียกูลกัลยาณมิตรหลิวหั่นเจากัลยาณมิตรวงศพัฒน์แก้วโชติกัลยาณมิตรสิริเพ็ญศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรกัลยาณมิตรสิริพันธ์ศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรจิตติมามานะชัยรักษ์กัลยาณมิตรนายแพทย์วุฒิพันธ์เหล่าบริพัตรกัลยาณมิตรอภิญญาชนสยองกัลยาณมิตรสุกัญญาเรืองเจริญธรรมกัลยาณมิตรอเล็กฟรานซิสโกฟิโดล่ากัลยาณมิตรจิตรดาเกตทองกัลยาณมิตรอานภัทรเกียรตินวนันท์กัลยาณมิตรเจียมจันทร์

0: เตชะวุฒิวัฒน์กัลยาณมิตรสุทินจันเพ็ญกัลยาณมิตรยุวดีแซ่โกยกัลยาณมิตรรัตดางามจิตนุกูลกัลยาณมิตรอาภัสราจรัสวิวัฒน์พรธนากัลยาณมิตรพิรุณช่วยเต็มกัลยาณมิตรสิกิตอุดมคุณากรกัลยาณมิตรรัตนวันจุลเนตรกัลยาณมิตรประภาสกิจกำจายกัลยาณมิตรชยุทธพันทรัพย์กัลยาณมิตรธนกฤตจูทการกัลยาณมิตรวรจิตมานะชยรักษ์กัลยาณมิตรวรดาตั้งสืบกุลกัลยาณมิตรอรพันธ์สุชาติกุลวิทย์กัลยาณมิตรประวินีคุณวงศ์กัลยาณมิตรนัตติยาสุวรรณเนกกัลยาณมิตรบุญพินในพาณิชย์กัลยาณมิตรสุภิชยาสุขเรือนกัลยาณมิตรนุวดีอำนาจเกษมกัลยาณมิตรพรเพ็ญแต่งเจริญพาณิชย์กัลยาณมิตรชวีวันสิริจันทร์สว่างกัลยาณมิตรอาทิตยากองผาสุขกัลยาณมิตรจิดาภาสุภาวิมลกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงรัตลภัทรกองผาสุขกัลยาณมิตรอริสานินประกอบกุลกัลยาณมิตรฤดีดวงคำกัลยาณมิตรโคสกะโอสายไทยกัลยาณมิตรทิพวรรณเล้าโสภาพิรมกัลยาณมิตรกัญจนาพรต่อนรักกัลยาณมิตรปณิดาสิทธิพันธ์กัลยาณมิตรธัญพัฒน์เกษมทิติพันธ์กัลยาณมิตรวงจิตราธัญญการสกุลกัลยาณมิตรรัตนาพรผาบุตรกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงนฤมลพิสุทธิมานกัลยาณมิตรภิริยพรธรรมะปัญญาพรกัลยาณมิตรนิตยาเตชาภิสิทธิ์กัลยาณมิตรปาริชาติลิ่มกังวานมงคลกัลยาณมิตรอาทิตยาโภคโชคโภคาสมบัติกัลยาณมิตรสุภัตราเสนีวงศ์ณอยุธยากัลยาณมิตรปราโมทลัคนาภิชนชัดกัลยาณมิตรนิตยาศรีวสุธากัลยาณมิตรปฐมใจคุณานุรักษพงศ์กัลยาณมิตรภูวดิษฐ์เอกพานุพัฒน์กัลยาณมิตรสิริพินคุณานุรักษพงศ์กัลยาณมิตรประภาพรมีอุดมพงศ์กัลยาณมิตรเรณูเฉกแสงทองกัลยาณมิตรนาฤดีบุญญารัตพันธ์กัลยาณมิตรจารุวรรณปัญจะกัลยาณมิตรพลตำรวจเอกวราสิทธิ์พรเลิศกัลยาณมิตรดวงทิพย์วงชัยกัลยาณมิตรบางอ่อนริดำรงกัลยาณมิตรจิราพันธ์ระพีธัญพัฒน์กัลยาณมิตรณลินพัฒน์ศรีพัฒนพรกัลยาณมิตรวิภาพรกำพลพาณิชวงศ์กัลยาณมิตรแพทย์หญิงสุวิมลคุณาธิคมกัลยาณมิตรวิภาดาสินภูลผลกัลยาณมิตรนายแพทย์กฤตมุกโอมพรนุวัฒน์กัลยาณมิตรสุชาผาผงขอเรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้มีที่สุดแห่งธรรมเป็นเป้าหมายทุกท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติจนไม่อาจกล่าวประมาณได้แม้แต่จอมปราชญ์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาที่สามารถประกาศพระพุทธคุณโดยไม่ซ้ำกันแม้ตลอดระยะเวลาเนิ่นนานหนึ่งกับผ่านพ้นไปก็ยังไม่อาจสาธยายพระพุทธคุณอันเกริกไกรให้หมดสิ้นลงได้ บุคคลใดยังจิตให้เลื่อมใสแล้วน้อมสักการะบูชาด้วยทายธรรมอันพิสุทธิ์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาคตกุศลย่อมปิดนรกเปิดหนทางสู่สวรรค์และพระนิพพานให้แก่ตนได้ดังเรื่องราวของพระอรหันตเถระผู้มีนามว่าพระปัญจทีปกะเถระผู้ที่ได้บูชาพระตถาคตเจ้าด้วยดวงประทีปห้าดวงย้อนไปในอดีตชาติเมื่อ100,000 กัปที่ผ่านมา

ท่านเป็นผู้มีดวงตาสดใสมองเห็นได้แจ่มชัดไม่มีสิ่งใดที่จะบดบังการทอดทัศนาของท่านได้ในระยะร้อยโยชน์โดยตลอดในกับที่ 3,400 ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีเดชานุภาพมากแม้ในภพชาติสุดท้ายก็ได้บังเกิดในเรือนอันมีตระกูลเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ที่ชนทั้งปวงปรารถนาครั้นออกบวชก็เป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้เร็วได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายกลายเป็นผู้มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ที่สามารถมองเห็นบุพกรรมทั้งสิ้นด้วยจักขุญาณอันบริสุทธิ์นี้คือประจักษ์พยานอันแสดงถึงภารณิสงส์แห่งพุทธบูชาที่ไม่อาจขนานับปริมาณแห่งบุญได้แม้การบูชาด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของทุกท่านในครั้งนี้ก็ดุจเดียวกันหากเรายังจิตให้เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสย่อมบันดาลผลอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์

เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์ในใจบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ตรวจตาดูทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยมีตรงไหนที่มันตึงมันเกร็งมันเครียดก็ต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายใจมันถึงจะรวมเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆ

อย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะนั่งธรรมดาธรรมดานะแต่ผ่อนคลายแล้วก็สบายสบายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นใจเกลี้ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยในคนในสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเราปลดเราปล่อยเราวางทั้งหมดแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆไว้อยู่ในบริเวณกลางท้องถ้าเราผ่อนคลายได้จริงๆนะจ๊ะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งหลับตาให้เป็นให้เปลือกตาเปลือยๆนิดๆจนกระทั่งเราไปสนใจลูกตาเลยเนี่ยมันจะทำให้ใจมันลงไปตรงกลางกายเราได้ง่ายแต่ฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆก็จำนานขึ้นใจมันก็จะไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปเองเลยจะหยุดนิ่งๆนุ่มๆสบายๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจมันนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นเดี๋ยวข้างในร่างกายเราจะเป็นโพรงมันจะกลวงมันจะโปร่งโล่งว่างโล่งว่างไปเองเลยกายก็จะค่อยๆเบาขึ้นสบายขึ้นคือมันหลุดจากหยาบไปอยู่ข้างในที่โล่งโล่งหลุดจากกายหยาบไปน่าจะสบายใจจะใสๆใจจะเย็นๆปริมาณของความปิติสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองอย่างสบายจนกระทั่งตัวมันหายไปเหมือนไม่มีร่างกายนะเหมือนร่างกายแล้วกลืนไปกับบรรยากาศใจจะนิ่งนุ่มเยือกเย็นใสใสอย่างน้อยก็จะอย่างนี้นะจ๊ะยิ่งแต่เรานิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆทำจนคุ้นเคยมันก็หลุดไปได้เร็วถึงที่โล่งกลางอวกาศโล่งๆแสงสว่างก็ค่อยๆเกิดสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางๆ

จนกระทั่งถึงยามเช้ายามสายถึงเที่ยงวันสว่างเย็นเย็นใสใสเดี๋ยวก็ใจก็หล่นลงไปนะมีดวงใสใสลอยขึ้นมาใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสจนไม่ทราบว่าจะไปเปรียบกับอะไรเนี่ยจะใสสวยงามมากอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์ว่างมาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความอบอุ่นใจเนี่ยความเบากายเบาใจความปิติภาคภูมิใจความเป็นใหญ่ในตัวเองเนี่ยความเป็นอิสรภาพอยู่ในตัวนะมันจะใสใสเย็นเย็นสว่างสว่างเรานิ่งเรื่อยไปนิ่งในกลางดวงหรือกลางสิ่งที่พุทธผ่านมาให้เราเห็นน่ะนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้น่ะนิ่งนิ่งใสใสเดี๋ยวใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆ

とは ใจจะดิ่งนิ่งกันไปเรื่อยผ่านดวงผ่านกายอะไรต่างๆกระทั่งถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใส

ความสุขความบริสุทธิ์ในอริยบทสมาธิท่านนั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนอยู่ในอริยบทของผู้ไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นแล้วนิ่งสงบอย่างเดียวยิ่งแต่เรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งเห็นนั่นชัดใสสว่างเลยเดียวจากเห็นไกลๆก็เห็นไกลๆกระทั่งเคลื่อนก็ไปสู่ภายในท่านนิ่งไปในกลางกายท่านพอเรานิ่งสนิทก็เป็นหนึ่งเดียวเลยใสบริสุทธิ์นี่แหละที่พึ่งที่ระลึกของเราแหละพรรษานี้อย่างน้อยก็ต้องเอาให้ได้อย่างนี้เห็นดวงเห็นองค์พระอะไรอย่างนี้เป็นต้นจึงจะเรียกว่าพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะจ๊ะซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตัวของเราเองได้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆดังกล่าวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงได้พอถึงได้แล้วเราก็นิ่งอย่างเดียวเลยนิ่งใสๆฝึกซ้ำๆให้สนิทให้ติดให้เลยในกลางท่านน่ะติดเป็นหนึ่งเดียวกันเลยให้เรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเพ่งไปจ้องไปลุ้นอะไรเนี่ยทำเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวเบาๆนุ่มๆ

นี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาปนมมือขึ้นพร้อมๆกันอันมยังบุตสาภาควาโตอุปภาคณ

0: พธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม

0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให้
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ท่านใช้สร้างบารมี
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: ให้มาสร้างบารมี
0: ให้มาสร้างบารมี
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในวิชาธรรมกาย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสะจักสุ
0: ทั้งมังสะจักสุ
1: ทิพยะจักสุ
0: ทิพยะจักสุ
1: ปัญญาจักสุ
0: ปัญญาจักสุ
1: สัมมันตจักสุ
0: สัมมันตจักสุ
1: และธรรมจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: จันทสโร
1: พระ

0: องค์
1: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค
1: ์ทุกทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจัยโยโหโต
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังวันตาวิสัพโสเตทะลตาสุกิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรโคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569

วันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันธรรมชัยแล้วลูกๆเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะมาร่วมงานกันหรือยังวันธรรมชัยเป็นวันแห่งชัยชนะที่หลวงพ่อได้เกิดใหม่ในเพศสมณะตอนนั้นอายุ25ปีจริงๆหลวงพ่อตั้งใจจะบวชตั้งแต่เด็กชอบอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือธรรมะอ่านแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีจริงไหมจึงเริ่มแสวงหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่หลายปีในที่สุดบุญบันดาลเมื่ออายุ19ก็ได้พบครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่รู้หนังสือแต่ทันทีที่ท่านปิดเปลือกตาโลกและจักรวาลชีวิตในอดีตปัจจุบันและสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตอยู่ในสายตาที่ปิดสนิทของท่านน่าอัศจรรย์ทีเดียวท่านเป็นผู้หญิงรูปร่างผอมบางตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ดวงตาสุขใสเหมือนดวงตาของบัณฑิตนักปราชญ์ที่มีความรู้อยู่ลึกๆภายในพอเห็นแล้วรู้เลยว่านี่แหละครูบาอาจารย์ของเราก็เลยยอมตนเป็นศิษย์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาวันที่มาพบคุณยายอาจารย์ท่านก็พูดประโยคที่หลวงพ่อไม่ค่อยเข้าใจว่าคุณคือคนที่หลวงพ่อวัดปักน้ำให้ไปตามมาเกิดในสมัยสงครามโลกตอนนั้นฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรแต่ก็รับฟังเอาไว้หลังจากนั้นคุณยายก็สอนให้เจริญสมาธิภาวนาหลวงพ่อมีความสุขมากก็ยิ่งรู้สึกอยากจะบวชมากขึ้นจึงกราบขออนุญาตคุณยายว่าผมอยากบวชจังเลยยายคุณยายท่านก็บอกว่าคุณยังบวชไม่ได้คุณไปเรียนหนังสือให้จบซะก่อนไปเป็นบัณฑิตทางโลกแล้วค่อยมาเป็นบัณฑิตในทางธรรมถ้าเรียนจบแล้วยายถึงจะบวชให้ในระหว่างนี้ให้คุณรักษาศีล5ถ้าหากว่าวันพระมีศรัทธาจะถือศีล8ก็ตามใจคุณจะสนุกสนานอะไรก็ตามสะดวกแต่ว่าต้องปฏิบัติธรรมทุกวันหลวงพ่อก็อยู่ในโอวาทของท่านฟังท่านครั้งเดียวหลวงพ่อเอามาใช้ได้ตลอดชาติเลยพอจบการศึกษาแล้วคุณยายท่านบอกว่าจบแล้วรีบมาบวชซะอย่าไปเสียเวลาเลยเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดควรจะใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีสมกับที่ได้ตั้งใจมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาศึกษาวิชาธรรมกายคุณยายท่านให้หลวงพ่อเลือกวันบวชเองเลยว่าจะเลือกเอาวันไหนเป็นวันธรรมชัยจึงเลือกวันพระขึ้น15ค่ำพรรษาหลังตรงกับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512พอเรื่องขึ้นอีกวันหนึ่งก็สร้างวัดเลยสำคัญนะวันนี้ถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวัดพระธรรมกายวันธรรมชัยจึงเป็นวันแห่งชัยชนะโดยธรรมไปทุกชาติใครจะชนะด้วยกันก็มาถึงยุคที่คนมีศีลธรรมนำไปสู่เส้นทาง

0: ่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะนิรันดรใครมาวันธรรมชัยก็จะชิตังเมหมด
1: สาธุ
0: ดังนั้นเรามาชิตังเมกันมาเข้าขบวนผ้าป่าและมาสวดธรรมจักรจะได้ชิตังเมทั้งทางโลกและทางธรรมไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะ
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยเดินตามพ่อ

0: าธุคิดถึงพ่อกันไหมจ๊ะ
1: คิดถึงครับ
0: พ่อมีหลวงพ่อจึงมีพวกเราในวันนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งการที่เรามารวมกันสร้างบารมีนี่หลวงพ่อบอกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องที่เราได้อธิษฐานตามกันมาสร้างบารมีกันแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วน

0: และมโนปฏิทานที่ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อที่ได้มาบวชเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยปฏิบัติธรรมกันที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าให้ปฏิบัติธรรมทุกวันไม่ขาดคำสั่งเดียวใช้ได้ตลอดชาติแล้วหลวงพ่อก็บอกให้พวกเราปฏิบัติธรรมทุกวันอย่าให้ขาดเลยคำสั่งเดียว
1: ครับ
0: ใช้ตลอดไหม
1: ใช้ตลอดครับ
0: ตลอดชาติเลยนะ
1: ครับ
0: สาธุเออแล้วหลวงพ่อก็มีมโนปฏิฐานที่มีพระทางมหายานเคยมาคุยกับหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่อทั้งสองเนี่ยแล้วท่านมารู้มโนปฏิฐานของหลวงพ่อของวัดเนี่ยบอกโอ้นี่ไม่ใช่ยานเล็กๆแล้วแต่นี่คือมหายานที่ยิ่งใหญ่เลยลองฟังมโนปฏิทานของพ่อที่ประกาศไว้ที่พาดำดูเอาไหม
1: ครับผม
0: นี่ประกาศมากี่ปีแล้วอ่ะ40กว่าปีเกือบ50ปีแล้วตั้งแต่ปี2520ให้เรานึกนะว่าหลวงพ่อกำลังยืนอยู่ที่ผาดำเลยดอยสุเทพปุยไปหน่อยหนึ่งมองมาอย่างเมืองเชียงใหม่มองมาอย่างชาวโลกทั้งหลายแล้วท่านก็ตั้งมติฐานว่าถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะอยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งแก่สรรพสัตว์เทอญ
1: สาธุ
0: นี่คือมโนปฏิฐานที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านประกาศไว้ณผาดำแห่งขุนเขาดอยสุเทพปุยเมื่อพุทธศักราช2520ลงหน้าอ่านมโนปฏิทานนี้ที่ไหลอ่านมักจะไม่ค่อยจบ เราโชคดีนะที่ได้

0: กันง่ายเลยเพราะว่ามโนธามโนปฏิฐานนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้ฟังกันง่ายๆก็นับว่าเป็นบุญกุศลของพวกเราที่ได้มารู้มโนปฏิฐานที่หลวงพ่อประกาศไว้ณผาดำแล้วก็สิ่งต่างๆที่ท่านทำมาตลอดเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเราทั้งหลายผู้เป็นลูกๆที่ได้มาร่วมสร้างบารมีตลอดมาตั้งแต่วันแรกเลยเราจำกันได้ไหมว่าวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ที่เราได้ย่างก้าวเข้ามาสู่หมู่คณะนี้ได้มาร่วมปณิธานกันได้มาร่วมสร้างบารมีกันเราใช่ไหมที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมมีแต่หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายนี่แหละที่บอกว่าเราเกิดมาเพื่อ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พร้อมๆกัน
1: 072เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: สาธุเราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไปนี่เราคำสามากี่วันแล้ว
1: 24วันครับ
0: โอ้เกือบเดือนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อีกกี่วันจะออกพรรษา
1: 64วันครับ
0: อีก64วันแป๊บเดียวเนาะที่คุณยายบอกหลวงพ่อเรียนจบแล้วให้รีบๆมาบวชเพราะว่าชีวิตในโลกมาเหลือน้อย100ปีไม่ยาวหรอกแป๊บเดียวท่านเองพุทธเจ้าท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับน้ำค้างที่ค้างอยู่บนใบไม้อะพอแดดตะวันขึ้นแดดส่องมาแป๊บเดียวมันก็หายมันระเหยหายไปหมดหรือเหมือนเราเอาก้อนหินโยนลงไปในสระน้ำจ้ำก็เกิดเป็นวงกลมรัศมีขยายกว้างไปกระทบตลิ่งแล้วก็หายไปผิวน้ำก็ยังเรียบสงบเหมือนเดิมหรือเหมือนเราเอาไม้ไปขีดลงบนผิวน้ำพอยกไม้ขึ้นมารอยไม้นั้นก็หายไปชีวิตเราไม่ยืนยาวเลยแล้วสิ่งที่เราแสวงหามาทั้งชีวิตเลยเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกตีลันฟันแทงตีต่อยกันเอาเป็นเอาตายกันน่ะสุดท้ายแล้วเมื่อเราละจากโลกนี้ไปเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสวงหากันสิ่งที่ติดตัวเราไปในภพชาติหลังจากชีวิตนี้แล้วเนี่ยคืออะไรมีอะไรบุญกับบาปเท่านั้นที่ติดตัวเราไปได้ถ้าเราอยากมีความสุขเราก็สร้างบุญถ้าเราไม่กลัวความทุกข์ก็สร้างกรรมไปสร้างบาปไปหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของเราออกแบบได้เราอยากจะเป็นอะไรในอนาคตในภพชาติต่อไปออกแบบเองเลยไม่ใช่พรหมลิขิตไม่ใช่ฟ้าลิขิตไม่ใช่เทวดาลิขิตไม่มีใครลิขิตทั้งสิ้นไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาลิขิตหรอกแต่ว่ากรรมของเราที่ทำกรรมของเราที่ทำนั่นแหละจะลิขิตชีวิตของเราในวันนี้เรามาสร้างบุญใหญ่กันมาสร้างมหาทานบารมีกันมาจุดเทียนใจกันสิ่งนี้จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเรายิ่งได้อธิษฐานตามที่หลวงพ่ออธิษฐานไว้ได้นำอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะรู้เลยว่าผังชีวิตของเราในอนาคตนั้นสมบูรณ์พร้อมล้อมคอกเรียบร้อย

0: ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติทั้งทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติก็ขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: อ่ะเดี๋ยวเราบูชาพระ
1: ถวายปัจจัยก่อนครับ
2: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนที่จะถวายปัจจัยสร้างมหาทานบารมีได้มาตั้งแถวรอที่แนวกลางศูนย์กลางพิธีได้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับ
3: ครับได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะสร้างมหาทานบารมีของเรานะครับหลังจากที่เราต้องแมนนี่มันนี่มานี่ตอนนี้มาแล้วเราก็มาสร้างมหาทานบารมีให้ไม่ให้ก็ให้นี่นะอ่ะมาเลยครับตั้งแถวเลยครับจะลองกี่แถวครับวันนี้เอากี่แถวแล้วไปทางไหนบอกให้ชัดเจนเพราะว่ามีราวผ้าป่าอยู่นะนะครับสี่แถวแล้วก็เข้าฝั่งละสองเพราะเรามีเตรียมราวผ้าป่าไว้วันธรรมชัยเนาะจะเข้าทีละสี่ไม่ได้เลยเนาะเอาข้างละสองอ่ะตั้งแถวก่อนตั้งแถวก่อนดูหน้าดูตาผู้มีบุญก่อนที่เป็นยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะเราเป็นส่วนถีเราเป็นส่วนถีนะไม่ใช่เศรษฐีเศรษฐีนั้น

ับอ่ะได้เวลาร่วยเสบียงบุญของเราติดตามไปครับพบข้ามชาติเนาะสาธุสาธุอ่ะต่อแถวไม่ได้เลยใจปลื้มปลื้มก็ทำคณะทำนะครับเนยนะครับสาธุสาธุตามมาเลยตามมาเลยซ้ายขวาแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับ

0: บุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: ขอให้มหาทานบารมีที่เราทําในครั้งนี้และที่ผ่านๆมาให้ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งคันกันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อทัตตะบอกว่าที่สุดแห่งธรรมต้องมีพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: ห้ามตกห้ามหล่น
1: ครับ
0: ไปด้วยกันมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะแม้เราจะไม่ใช่เป็นเลือดสุพรรณแต่เราก็ไปด้วยกันได
1: ้ครับ
0: นะก็ขออนุโมทนาบุญเดี๋ยวเราบูชาพระกันนะนึกให้นึกถึงบุญอันนี้ให้ดีนะแล้วน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อในวันธรรมชัยของท่านนะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ให้ได้ติดตามติดท่านไปให้ไปรู้ไปเห็นในวิชาธรรมกายเช่นท่านทุกประการให้เป็นผังติดตัวเราไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: แล้ววันธรรมชัยตรงกับวันที
1: ่27สิงหาคมครับ
0: เป็นวันพฤหัสพวกเรามาวางผังแห่งชัยชนะโดยธรรมด้วยกันทุกคนให้เป็นผังชัยชนะโดยธรรมติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ
1: ไม่ใช่งานน่ะ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ประสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอธิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

0: ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงท่ามกลางหมู่สงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็มิได้มีพุทธานุญาตไว้ให้แก่ภิกษุผู้มีจีวรอันเก่าค่ำคล้าหรือภิกษุซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินธารกิจมิให้เพี้ยนผิดต้องตามวินัยนิยมบัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวง
1: ก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมเรื่องของหนูเรามารู้จักการทอดกฐินกันก่อนนะคะการทอดกฐินถือว่าเป็นกาลทานเพราะถือว่าเป็นการทำบุญที่จำเพาะเจาะจงด้วยเวลาซึ่งวัดหนึ่งจะรับกฐินได้เพียงปีละครั้งและต้องมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาตั้งแต่5รูปขึ้นไปเมื่อออกพรรษาแล้วสามารถทอดกฐินได้ภายในเวลาไม่เกิน1เดือนผู้เฒ่าผู้แก่จึงนิยมไปทอดกฐินกันมากเพราะเป็นบุญใหญ่ได้บุญเยอะและเด็กๆอย่างพวกหนูเนี่ยจะเป็นไปทอดกฐินกันได้มั้ยนะเอาใจช่วยพวกหนูด้วยนะคะ
2: บุญคือเบื้องหลังแห่งความสุขและความสำเร็จชีวิตคนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นคนเจ็บเป็นคนบุญน้อยคนตายเป็นคนหมดบุญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
3: ้สาธุ
4: ป้าเรา
5: ป้าลิ่มกลับบ้าน
4: ลูกเราอิ่มบุญกันนะวันนี
5: ้
4: นะ
5: ใช่สิ
4: เด
5: ี
4: ๋ยว
5: น้องแพรวคิดอะไรอยู่ลูกกลับบ้านได้แล้วจ้ะ
1: ป้าตุ๊กจ๊ะเป็นประธานกฐินแล้วอ่ะได้บุญเยอะจริงๆเหรอจ๊ะ
5: ได้เยอะสิลูกใครๆก็อยากเป็นประธานกฐินกันนั้นแหละรู้ไหม
1: งั้นหนูก็เป็นประธานกฐินได้สิจ๊ะป้า
6: น้องแพรวพูดอะไรอย่างนั้นลูกเป็นเด็กเป็นเล็กจะเป็นประธานกฐินได้ยังไงคนโบราณเนี่ยเขาถือรู้ไหมอายุยังน้อยแค่นี้จะเป็นประธานกฐินน่ะอายุจะสั้น
4: พูดอะไรนะสอนจำที่พระพูดได้หรือเปล่าคนอายุสั้นอายุยืนน่ะมันขึ้นอยู่กับบุญใครมีบุญเยอะอายุก็ยืนและไอ้คนมันตายน่ะนะมันตายเพราะกรรมเก่าที่เขาทำเอาไว้เด็กๆอย่างเนี้ยก็เป็นประธานกฐินได้นะลูก
5: มันเป็นกุศโลบายที่เขาอยากให้คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเป็นประธานกฐินกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าโอกาสของเขาเนี่ยเหลือน้อยเต็มทนแล้วแต่ส่วนเด็กๆเนี่ยมันยังมีเวลาอีกหลายปีจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดอายุอะไรหรอกเป็นเด็กก็ทำบุญไว้เยอะๆเขาเรียกว่าสะสมบุญนะลูกเนาะ
1: งั้นหนูก็เป็นประธานกฐินได้แล้วจ้ะแม
5: ่จะสอนนี่นี่นี่ดูลูกเราสิใจเป็นใหญ่เหมือนพ่อไม่มีผิดเลย
4: เป็นไรครับ

0: ต้องวางแผนกันใหม่หมดเลยนะเนี่ยตามเขาทั้ง3คะแนนน่ะแพลวเป็นมือตบยังไงเนี่ย
1: ทำไมวันนี้เล่นไม่ดีเลยพี่จอยคะพ่อแพลวเขาไม
0: ่พี่ไม่สนหรอกนะตอนนี้แพลวกำลังเล่นวอลเลย์บอลอยู่สมาธิต้องอยู่ที่สนามสิ
2: ถ้าปีนี้นะเสียแชมป์ไม่สีอื่นอ่ะฉันโทษเป็นความผิดเธอนะยี่แพลว
0: เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะแพลวแล้วหนูจะแก้เกมยังไงบอกพี่มาสิ
3: เอาอย่างนี้นะคะตกลงไหมจ๊ะ
2: ตกลง
0: ตกลงโอ้โหแพลวเป็นความคิดที่ดีมากเลยเนี่ยอย่างนี้ต้องชนะแน่ๆ
2: แกไปเข้าข้างมันทำไมก็แค่ความคิดเด็กประถม
1: แต่มันก็เป็นความคิดที่ดีนี่คะ
2: มองหน้าทำไม
1: ถ้าพี่ไม่มองหน้าหนูก่อนแล้วพี่จะรู้ได้ยังไงอะคะว่าหนูมองหน้าพี่อ่ะ
2: อือหือ

0: ตคนเราจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นคนเจ็ดเป็นคนบุญน้อย
1: เป็นเด็กก็ทำบุญไว้เยอะๆเขาเรียกว่าสะสมบุญ
2: หนูก็เป็นตาทางกระถิ่นได้แล้วจ้ะแม่
3: ใช่สิเราอ่ะต้องเป็นตาทางกระถิ่นให้ได้จะได้บุญเยอะบุญถ่ายให้พ่อยืนเอาบุญให้พ่อ
4: แม่พ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะหนูอยากไปเยี่ยมพ่อจังเลยแล้วหมอบอกว่าพ่อเขาเป็นอะไรบ้างเหรอจ๊ะ
5: พ่อเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนนะลูกก็คงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลสักพัก
4: ต้องนอนที่โรงพยาบาลด้วยเหรอจ๊ะแม
5: ่ก็อย่างที่รู้นั่นแหละลูกพ่อเขาเป็นมาตั้งนานแล้วไม่ยอมไปรักษาสักทีมาตอนเนี้ยอาการก็เลยสุดหนัก
3: แม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่หนูจะเป็นประธานกฐินให้ได้จะได้บุญเยอะๆจะได้ช่วยพ่อหายป่วยไว
5: พ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วนะลูกเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปพี่พลอยและน้องแพรวจะต้องช่วยแม่ส่งของที่ตลาดหนูสองคนต้องตื่นตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วกลับบ้านมานอนตอนตีสี่หลังจากนั้นต้องตื่นไปเรียนตอนหกโมงเช้าค่าใช้จ่ายอะไรที่เราลดได้เราต้องช่วยกันลดเพราะเราต้องเก็บเงินไว้รักษาอาการของพ่อหนี้สินเราก็ยังไม่หมดและพี่พลอยกับน้องพราวก็ไม่ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วนะลูกหนูสองคนเดินไปเรียนแล้วกัน

0: คอยดูนะหนูจะช่วยแม่หาเงินมารักษาพ่อแล้วก็จะหาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ใช้หนี้ด้วยจ้ะแม่จ๋าเราไปสวดมนต์กันก่อนดีไหมจ๊ะแม่จะได้อธิษฐานเอาบุญช่วยพ่อหายป่วยไว
1: จ้ะลูก

0: รัมละ15 บาทค่ะเลือกเลยน้องแพรวทะเบียนรถอยู่ในถุงนะลูกนะแล้วก็ไปส่งให้ถูกคันอย่าผิดคันล่ะ
1: จ้ะแม่
0: พร้อมไหม
1: พร้อมจ้ะ
0: ไปทางนู้นลูกนู้น
1: ไปแล้ว
0: พี่พลอยคณะลูกคณะถุงนี้ถุงนี้เอาไปเลยลูกหยิบไปเลยนะเบาๆนะลูกนะเดี๋ยวมันจะช้ำอันนี้ลูกอันนี้ด้วย2 กรัม
1: นี่อะไรมีจ้าแม่อ่
0: ะอ่ะนี่ลูกอ่ะระวังด้วยนะลูกนะ
1: จ้า
0: พี่พลอยทางนู้นลูกทางนู้นอย่าส่งไปผิดคันนะ
1: จ้า

0: แม่จ๋าหมดแล้วจ้ะเหลืออะไรมั้ยจ๊ะ
1: 10บาทจ้ะ
0: หิวกันไหมลูกฮะงั้นเอาเงินนี้ไปซื้ออะไรกินนะ
2: หิวจ้ะแม่แต่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวกลับบ้านไปหนูก็ยังพออ่ะทอดไข่กินเองก็ได้จ้ะจะได้ประหยัดเงิน
0: นี่ก็ตามใจของก็ส่งหมดแล้วนะลูกนะเดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับบ้านไปนอนได้แล้วแล้วอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเช้านะลูกนะตื่นไปเรียนให้ทันด้วยเข้าใจไหม
2: จ้ะแม่
0: แม่แล้วของที่เหลือนี่นะจ๊ะไม่เป็นไรลูกใส่สายอ่ะแม่ก็ขายหมดแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะกลับบ้านพี่พลอยน้องแพรวอย่าลืมนะลูกใส่บาตรก่อนไปโรงเรียนนะ
3: จ้ะแม
0: ่กลับบ้านแล้วลูก
2: จ้ะแม่
0: ไปเร็วไป

0: นั้นน่ะป้าตุ๊กอ่ะไปทอดกฐินให้พวกเราน่ะหนูอ่ะอยากจะเป็นประธานกฐินลุงคนนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นประธานกฐินแล้วอ่ะจะได้บุญเยอะ
1: บ้าเด็กที่ไหนเขาจะไปเป็นประธานกฐินกัน
0: ก็หนูนี่เหรอพี่พลอย
2: เอาวันนี้ไม่เห็นโทรตามเลยเอาขึ้นรถเร็ว
0: นะจ๊ะตั้งแต่วันนี้พวกหนูอ่ะจะเดินไปโรงเรียนกันเองแล้วล่ะจ้ะ
2: อ้าวทำไมล่ะ
1: พ่อแม่บอกให้ประหยัดเงินเพราะช่วงนี้พ่อไม่ค่อยสบายจ้ะ
2: อ๋อแล้วจะเดินกันไหวเหรอบ้านกับโรงเรียนก็อยู่ตั้งไกลกันนะ

0: ก็บอกแล้วเสียงหนูก็ไม่ยอมยิงอยู่ได้สอนสอนไม่ได้เช้าแล้วสอนสอนมารอชื่อแม่เราอยู่แล้วนะต้องอ่ะงั้นเราไม่รอชื่อแม่เลยก็ได้งั้นรอชื่อพ่อแล้วกันออดออดไม่ได้เช้าเลยนะออดออดออดออด
1: นี่ตกลงเจ้าโต้งเนี่ยยังไม่เลิกล้อชื่อพ่อชื่อแม่ของหนูแพรอยู่แล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: เอ๊ะหักคะแนนก็แล้วตีก็แล้วไอ้เจ้าโต้งนี่ไม่หลาบจำสักทีเอางี้แล้วกันครูให้หนูแพรนะลองไปคิดวิธีการที่จะจัดการกับเจ้าโต้งเองเอาที่ว่าสมควรนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: แพรว
0: ๆค่ะ
1: ดูแพรวอย่าลืมนะรวบรวมการบ้านของเพื่อนๆเนี่ยมาให้ครูก่อนขอรบธงชาตินะครูจะได้ตรวจให้เสร็จ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพื่อนนี่ไงประวัติพุทธเจ้าที่เรากำลังค้นหากันอยู่อ่ะนี่ไง
0: เราเพื่อนๆอยู่ห้องสมุดกันนี่เองคุณครูให้รวบรวมการบ้านไปส่งน่ะไม่ได้เลย
3: ชื่อพ่อชื่อแม่เราอีกแล้วอ่ะ
4: พรชาติพรชาติเดี๋ยวร้องพรชาติพรชาติพรชาติ
0: ไม่ต้องเมื่อไหร่เธอจะเลิกร้องชื่อพ่อชื่อแม่คนอื่นอยู่สักที
4: มีปัญหาเหรอสอนออสสอนออสสอนออส
0: หยุดนะต้อง
4: ไม่หยุดสอนออสสอน
0: รู้ไหมให้หยุดอย่าต้อง
4: สอนออสสอนออสสอนออสสอนออสสอนออสสอน
1: เอางี้แล้วกันครูให้หนูแพรวนะลองไปคิดวิธีการที่จะจัดการกับเจ้าโต้งเองเอาที่ว่าสมควรนะ
0: ถ้าเธอยังรอเชื่อพ่อเชื่อแม่เราอีกเราอ่ะก็จะไม่คบกับเธอแล้วเราอ่ะก็จะไม่สอนการบ้านเธอด้วยถ้าเธอยังทำตัวแบบเนี้ยก็ไม่มีใครอ่ะอยากจะคบเธอเป็นเพื่อนหรอกนะ
5: ใช่แ
0: ล้วถ้ามีคนมารอเชื่อพ่อเชื่อแม่เธอบ้างอ่ะเธอจะชอบไหมล่ะโต้งเธอก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
6: ร
3: ว
6: ม
3: ๆกัน
6: ป
3: ่
6: ะ
3: ครูครับแม่ครับ
1: แล้วเป็นยังไงล่ะเจ้าโต้งครูตีไม่เคยจำนี่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่เพื่อนอีกแล้วใช่ไหมฮะเจอคนจริงเข้าไปเจ็บละสินี่นะคือผลกรรมที่เราทำไว้คราวหน้าคราวหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันรู้ไหมส่วนแพรวครูจะบอกว่าการใช้ความรุนแรงอะนะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครูอยากจะให้ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะ
0: ค่ะ
1: นะเราต้องไปทำแผลกับครูมานี่เลย

0: เอ๊ะพวกเด็กมัธยมไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกมานำสวดมนต์แล้วนี่ยายจอยประธานนักเรียนหายไปไหน
1: จอยขึ้นไปสวดห้องเรียนข้างบนค่ะครู
0: อย่างนั้นเหรอถ้าไม่มีจอยสักคนเนี่ยพวกเธอจะนำสวดมนต์กันไม่ได้เลยหรือยังไงเอาละนะครูจะนับ1ถึง3ถ้าครูลืมตาขึ้นมาหวังว่าคงจะมี

0: ีใครออกประนามสวดมนต์นะ1 2 3
1: พี่นกครับผมว่าเราให้เด็กป.6เนี่ยนำสวดแทนเด็กมัธยมแล้วกันนะครับ
2: เอาเด็กป.6มีใครจะมานำสวดมนต์แทนพี่มัธยมไหมครับแสดงความกล้าหาญกล้าออกมาข้างหน้าเลย
3: ครูคะเดี๋ยวหนูขอนำสวดมนต์เองค่ะ
2: อ้าวน้องๆประถมกับพี่ๆมัธยมปรบมือให้น้องแพรหน่อยสิครับ
3: ทุกคนเตรียมตัวสวดมนต์

0: แถวผู้หญิงไปไปเลยครับไป
1: จอยเป็นถึงคณะกรรมการนักเรียนทำไมถึงขาดความรับผิดชอบแบบนี้เธอรู้ไหมพวกเธอขาดการนำสวดมนต์มากี่ครั้งแล้วขาดให้หายเป็นประจำข้อหนูไปดูแต่ละห้องมาค่ะแต่ห้องไหนปิดไฟเรียบร้อยแล้วแต่ห้องไหนที่ยังไม่ได้ปิดไฟตอนนี้ยายเบยยังไม่มานำสวดอีกหรอคะ
2: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะครู
1: สวดมนต์กันเสร็จแล้วเหรอคะแล้วใครนำสวดล่ะคะ
3: น้องแพรวเขานำสวดไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็ต่อไปนี้นะครูจะให้น้องๆประถมเนี่ยเป็นคนนำสวดส่วนพี่มัธยมอ่ะไม่ต้องแล้ว
4: ยี่แพรวอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยต้องโดน

0: ความจริงเนี่ยเด็กประถมนี่ก็ทำความสะอาดเช็ดถูอะไรได้เรียบร้อยดีนะ
1: พี่นกครับพอดีผมต้องรีบส่งรายชื่อเด็กมัธยมที่จะไปเข้าค่ายผู้นำคุณธรรมพี่นกได้ส่งให้ผอ.เซ็นยังครับ
0: พี่ได้ส่งรายชื่อไปให้ท่านผอ.นานแล้วแต่ว่าทำยังไงได้ท่านผอ.ไม่อยู่ตั้งหลายอาทิตย์ก็พี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ
1: แล้วให้ท่านลองเซ็นได้ไหมล่ะครับ
0: นี่อย่างกับพี่ว่างอย่างนั้นแหละทำไมคุณไม่ดำเนินการซะเองเลยล่ะจ๊ะแล้วอันที่จริงเนี่ยพี่เองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการนี้สักเท่าไหร่คิดดูสิแทนเชลเด็กออกไปทำอะไรข้างนอกเนี่ยคุณก็ควรที่จะจัดติวให้เด็กนะให้สอบขึ้นม.4 ได้มีที่ที่เรียนต่อคุณลองคิดดูถ้าหากว่าเด็กไม่มีที่เรียนต่อม.4 เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบอ้าวนักเรียนถ้าทำความสะอาดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้จ้ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: แต่พูดถึงนะครับเด็กที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมเนี่ยผมดูไปว่าเขาก็มีระเบียบในชีวิตดีนะครับ

0: ลอยน้องแพรว
1: อ้าวแม
0: ่ทำงานบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: จ้ะแม่มากินแล้วจ้ะแม
0: ่อ้าวก็แม่บอกแล้วว่าไม่ต้องทำเดี๋ยวแม่จะกลับมาทำกับข้าวเองไงลูก
1: แม่กลัวพวกหนูจะลำบากนะสิจ๊ะ
0: รู้ดีนะ
1: ไม่ลำบากจ้ะแม่พวกเราจะได้แบ่งเบาภาระแม่ได้ไงจ๊ะแม่ไม่อยากจะกินข้าวฝีมือหนูอ่ะหนูทำอร่อยแล้วจ้ะแม่พ่อสอนเนี้ย
2: จริงเนี่ย
1: จริงจ้ะ
2: ตายแล้วหอมจริงจริง
0: อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งนั่งเลยพี
2: ่นี่ฝีมือน้องแพรวแน่ๆเลยยังมีลูกดีเขาพูดว่าเหมือนถูกตรีรางวัลที่หนึ่ง
0: พี่ออสก็สอนไว้เยอะนะจ๊ะพี่อ่ะกินข้าวดีกว่าพี่ตุ๊กนะ
2: เดี๋ยวก่อนวันนี้เนี่ยเอาบุญมาฝากทุกคนนะเพราะพี่กับลุงนิ่มเนี่ยไปทอดกฐินตกค้างกันมาซะ
0: ถูก
1: ถูกกฐินตกค้างอ่ะคืออะไรเหรอคะ
2: อ
1: ้
2: าวกฐินตกค้างก็คือวัดที่ไม่มีเจ้าภาพไปทอดกฐินไงปีนึงอ่ะนะไม่มีคนไปทอดกฐินประมาณ500กว่าวัดเลยลูกแล้วนี่ป้ากับลุงนิ่มก็กะว่าก่อนจะหมดหน้าทอดกฐินเนี่ยจะพยายามไปทอดให้ได้หลายวัดเลยล่ะ
1: โอ้โหป้าตุ๊กเนี่ยใจบุญจริงๆเลยนะจ๊ะ ตอนหน้าฝนป้าตุ๊กอ่ะก็ทำถุงยางชีพช่วยเหลือป้าๆตั้งหลายบ้าน
2: จ้า
1: หนูอยากจะทำบุญได้เยอะๆอย่างป้าตุ๊กจังเลยจ้ะ
2: ดูสิ
1: ป้าตุ๊กจ๊ะหนูอยากจะเป็นประธาน
2: เอาอย่างนี้นะเรากินข้าวกันก่อนดีกว่าไหมกินเลยไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะอ่ะกินโอ๊ยตายหิวกินซะก่อนเลยดีกว่าตายลืมไปทำยังกับบ้านตัวเองแม่อายจัง
0: เราก็ครอบครัวเดียวกันเลยจ้ะพี่ตุ๊กกินเลยจ้ะ
2: กินเลยนะ
0: น้องแพรลูกทำไมไม่กินข้าวมัวแต่จ้องหน้าป้าตุ๊กเขาอยู่ได้
2: อย่าบอกนะว่าป้าหน้าเหมือนแพนเค้กอ่ะมีอะไรพูดมาเลยดีกว่า
1: ป้าตุ๊กจ๊ะหนูอยากจะเป็นประธานกฐินจ้ะ
2: ฮะ
1: พูดจริงเหรอน้องแพรวจริงสิจ๊ะเพราะการเป็นประธานกฐินเนี่ย

0: ก็นี่ไงพวกเราอ่ะถึงได้ต้องไปเรียนวัฒนธรรมชาวพุทธกับป้าตุ๊กเนี่ยล่ะ
1: จ๊ะเอ๋เคยไม่ต้องการบ้านขอลองบ้างดิเปิ้ลเปิ้ลขอการบ้านยิ้มลองบ้างดิเราจะให้เธอมึงบน
2: ไม่เอาหรอกแพรบอกว่าการให้เพื่อนลอกการบ้านเป็นการฆ่าเพื่อนทางอ้อมถ้าเธออยากทำการบ้านได้ก็ให้แพรสอนสิเออฉันนึกออกแล้วแพรคงไม่สอนเธอหรอกนะเพราะเธออ่ะชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่แพร
1: อ
2: ้
1: าวแล้วกลมฉันล่ะที่อยู่ในปากฉันเนี่ยเอามาไม่ให้หรอก

Hmm?

0: เรียนวัฒนธรรมชาวพุทธกับพวกเรานะไปเรียนกับป้าตุ๊กนะป้าตุ๊กอ่ะใจดีมากเลยนะไปเรียนนะ
1: นะใช่ต้องไปจริงๆนะ
0: นั่นเด็กห้องครูจตุรงค์เขามุงทำอะไรกันอยู่อ่ะ
2: ผมว่าถ้าเป็นนักเรียนห้องผมนะครับพี่นกน่าจะเป็นเรื่องดีๆนั่นแหละนะครับ
0: จะทำอะไรก็ทำเถอะนะแต่อย่าให้เสียการเรียนก็แล้วกัน

0: วก่อนหาเพื่อนทำมูลทอดกระถิ่นอยู่ละสิให้ช่วยป่ะล่ะ
1: ได้แต่เธอต้องไปหาป้าตุ๊กกับพวกเรานะ
0: แล้วเธอจะสอนกันบ้านเราไหมล่ะ
1: แล้วเธอจะเลิกวอชื่อพ่อชื่อแม่พวกเราไหมล่ะ
0: แล้วเธอจะให้เราไปทำมูลทอดกระถิ่นด้วยไหมล่ะ
1: และเธอจะถามกันอีกนานแค่ไหนล่ะไปกันเถอะไปเถอะไปไปหาคนอื่นสอง
2: เดี๋ยวป้าตุ๊กกำลังจะมาแล้วนะป้าตุ๊กใจดีมากเลยนะเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้ว่าการเตรียมตัวก่อนจะไปทอดกระถิ่นเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้าง
3: นู่นมาแล้วมั้งเนี่ย
2: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่อ่ะครูมาทำไมอ่ะเด็กๆมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เองเลยจ้าโชคดีของครูจริงๆเลยครูขับรถตะเวนหาทั่วทั้งอำเภอเลยเนี่ยวันนี้ก็วันเสาร์ด้วยโอ้ยเหนื่อยไปไปงั้นก็ขึ้นรถเลยนะไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถสิ
2: คุณครูจะพาพวกหนูไปไหนเหรอคะ
4: อ้าวก็วันนี้มีการแข่งขันวาดภาพในอำเภอไงจ๊ะแล้วท่านผอ.ก็สั่งมาเมื่อเช้าอย่างเร่งด่วนว่าครูจะต้องพาพวกเธอไปร่วมกิจกรรมกันนะไปไปไปไปไปขึ้นรถ
2: ไม่ได้ค่ะคุณครูพวกหนูอ่ะกำลังรอให้ป้าตุ๊กมาสอนวัฒนธรรมชาวพุทธให้ค่ะเพราะพวกเราอ่ะจะไปทอดกระถิ่นกันค่ะ
4: กระถิ่นเหรอกระถิ่นกระเถินอะไรกันฮะต้องไปงานนี้ก่อนวันหลังค่อยไปเรียนวัฒนธรรมชาวพุทธก็ได้นะนั่นเลยนั่นนายวิทยาณรงค์วิทย์ในช้างแล้วก็ยายบุษบานะยายจิรวดีเนี่ยพวกเนี้ยเก่งวาดภาพทั้งนั้นไปช่วยครูก่อนไปขึ้นรถเลยเร็วเร็วสิช้างเร็วๆไปขึ้นรถไปไปไปไปไปช่วยงานครูก่อนเลย
2: ไปหมดเลยอ่ะ
4: มา
2: ไปหมดเลย
4: ดีมากดีมากนั่งให้เรียบร้อยนะแควเอาอย่างนี้แล้วกันนะครูขอเพื่อนๆกลุ่มนี้ไปช่วยงานของโรงเรียนก่อนนะที่เหลือเนี่ยเธออยากจะอยู่กับชมรมชาวพุทธอะไรเธอก็อยู่ของเธอไปก็แล้วกันนะเธอต้องเข้าใจนะแควว่างานนี้เนี่ยถ้าเราไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับเขาพอปีหน้าโรงเรียนเราเป็นประธานจัดงานขึ้นมาก็คงไม่มีใครอยากจะให้ความร่วมมือเราหรอกถ้าเราไม่ไปร่วมกับเขาก่อนคงเข้าใจนะ
2: ค
4: ่
2: ะสว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
4: อ้าวไปไปแล้ววันนี้วันนี้
2: เราไปก
4: ัน
2: หมดแล้วอ่ะ
4: เ
2: ดี๋ยว
4: น
2: ี้คือ
5: น้องแพรว
6: สวัสดีค่ะ
5: แม่สวัสดีจ้ะสวัสดีลูกอ้าวน้องแพรวบอกกับตุ๊กว่าจะเอาเพื่อนมาเยอะๆให้เต็มศาลาไงล่ะลูก
6: อืมครับคุณนกขนไม่รู้อยู่นะครับ
5: อ่ะไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็เรียนแค่นี้ดีมั้ยเออเอาไปลูกไปไปที่นู่นเลยไปศาลาไปลูกไปเริ่มเรียนการกราบไหว้กันเลยนะเราจะต้องกราบไหว้กันให้ถูกต้องก่อนกราบให้พร้อมเรียงกันเป็นหมู่คณะก็จะสร้างความเลื่อมใสให้กับผู้ที่พบเห็นและแสดงถึงความเคารพต่อพระรัตนตรัยจ้ะ
4: ว้ายตายจริงหนูจ๋าเราไม่ได้ไปทอดข้าวเกรียบนะลูกหก
5: เป็นดอกบัวตูมดีมากแหมหัวไวกันจริงๆเลยเอาสองระหว่างคิ้วหน้าผากวู้ก็อยู่บนนี้ซะเลยพี่ตรงนี้เออเอาละสามลงกราบไปกับพื้นดีมากทุกคนกลับไปถึงบ้านพวกเธอทั้งหมดต้องทำตัวดีๆพอเวลาเราไปทำบุญอะไรนะเราก็บอกพ่อแม่ท่านซะท่านจะได้อนุโมทนาบุญกับเราด้วยช่วยเหลืองานพ่อแม่

0: บ้านได้แล้วจ้ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีมากไปแล้วอย่าลืมนะที่สอนไว
2: ้แล้วน้องแพรจะทำงานดีเนี่ยน้องแพรยังหาว่าดังไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอ
3: หาว่าไม่ได้
0: น
3: ้
0: องแพร
3: ค่ะ
0: คอยป้าก่อน
2: งั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะพี่ต้องไปช่วยงานคุณแม่ที่บ้าน
0: นี่จะทำกฐินให้ครบองค์นะก็ต้องมีผ้าไตรกฐินสิลูกแล้วก็มีเครื่องอัฐบริขารเดี๋ยวป้าหามาอ้าวนี่รับไปก่อน
2: จ้า
0: เป็นอะไรฮะจะเป็นประธานกฐินอยู่แล้วยังทำหน้าไม่เบิกบานอีกเป็นอะไรลูกฮะ
2: ก็หนูอ่ะโทรไปทุกวัดในอยุธยาแล้วอ
0: ่
2: ะ
0: เออเ
2: มีเจ้าภาพกฐินกันทุกวัดเลยอ่ะค่ะ
0: อู้ตายสาธุมีครบหมดเลยเหรอเนี่ยตายแล้วดีใจจังเลย
2: งั้นหนูก็อดเป็นประธานกฐินนะสิจ๊ะป้า
0: โถนี่น้องแพรป้าจะบอกให้นะอยุธยาไม่ได้แล้วก็ไปหาจังหวัดใกล้เคียงสิลูกอ่างทองก็มีสระบุรีก็มีอ๋อป้านึกออกแล้วเดี๋ยวป้าจะลองโทรไปหาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีดูนะเออๆคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวๆๆจานก่อน
2: จะได้ไหมเนี่ยนมัสการเจ้าค่ะ
4: เจริญพรได้วัดที่จะทอดกฐินหรือยังล่ะ
2: ยังเลยเจ้าค่ะ
4: เดี๋ยวก็ได้เองล่ะสู้ๆนะ
2: ค่ะ
0: ทำไมเหลืออยู่วัดหนึ่งนะ
2: ได้มีจับประตุก
0: น้องแพรวหนูอะนะได้เป็นประธานกฐินแล้วลูก
2: จริงเหรอจ๊ะป้า
0: จริงแต่ว่าแต่จะทำทันไหมล่ะลูกวันรับกฐินเนี่ยเหลืออีก2วันเท่านั้นเองจะไหวไหมเนี่ยหนูจะต้องไปเตรียมนะชวนคนมางานกฐินแล้วต้องไปพัฒนาวัดที่เราจะไปทอดกฐินกันอีกจะไหวไหม
2: ไหวจ้ะป้า
0: ไหวแน่นะ
2: แน่จ้ะป้าม
0: ั่นใจแม้ครั้งที่หนึ่ง
2: มั่นใจจ้ะ
0: มั่นใจครั้งที่สอง
2: มั่นใจจ้ะ
0: แม้ครั้งที่สาม
2: มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะป้า
0: ฟังคุณใหญ่กันแล้วลูกตายเก่งจริงๆมั่นใจนะ
2: จ้ะขอบคุณมากจ้ะป้าตุ๊ก
0: จ้าไปกัน
2: แล้วป้าจ๋าป้าจ๋าจะได้เป็นประธานกฐินแล้ว
0: นี่มันมีวาสนาจริง
2: ๆป้าจ๋าแม่จ๋าจะได้เป็นประธานกฐินแล้วจ้าพี่พลอยน้องพลอยได้เป็นประธานกฐินแล้วนะป้าจ๋าแม่จ๋าจะได้เป็นประธานกฐินแล้วนะพี่พลอยน้องพลอยได้เป็นประธานกฐินแล้ว
5: พี่ออสพี่จะไหวไหมพี่ถ้าเราไม่ต้องให้ลูกไปช่วยงานของเราอะแค่เรียนก็หนักพออยู่แล้วไหนจะต้องทำงานบ้านอีก
6: คนอย่างพี่ไม่ตายง่ายอยู่แล้วสอนไอ้ไหวนะไหวแต่สอนไม่อยากฝึกให้ลูกอะ

0: มันมีอาชีพติดตัวเหรอถ้าวันหนึ่งเราสองคนเป็นอะไรไปอ่ะลูกมันจะได้มีอาชีพติดตัวสอนอย่างนี้ดียิ่งกว่าเราทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกอีกนะ
1: แต่พี่ฉันกลัวลูกมันจะลำบาก
2: ไม่เห็นแล้วลำบากเลยนี่จ้าแม่สนุกดีออกอีกอย่างเวลาที่หนูกับน้องแพรวไปส่งของพ่อจะได้ไปรับปลาที่ต่างจังหวัดงานของแม่จะได้น้อยลงด้วยไงจ๊ะ
3: พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูได้เป็นประธานกฐินแล้วนะจ๊ะได้วัดที่จังหวัดสระบุรีจ้ะแม่ถึงงานเนี้ยเราได้บุญเยอะกันทั้งบ้านเลยจ้ะ
0: ดีมากลูก
4: เก่งมากแพรว
3: พ่อพ่อพี่
5: พี่ผู้ชาย
3: วันศุกร์เนี้ยไปทอดกระถินด้วยกันนะ
5: ไป
3: นะตกเช้านะอย่าลืมนะ
4: ไปเร็ว
3: นี่ผู้ชายวันศุกร์เนี้ยไปทอดกระถินด้วยกันนะ6 โมงเช้านะ
5: ไม่ไป
3: อย่าลืมนะเธอ

0: คุณเท่าค่ะพ่อจะเห็นด้วยกันนะวันศุกร์นี้นะ
1: เรียนไปนะ
0: พี่จอยพี่แม่วันศุกร์นี้ไปทอดกระถิ่นด้วยกันนะคะหนูก็เป็นเพื่อนอ่ะจะไปทอดกระถิ่นกันค่ะ
2: และแพรวเขาอ่ะเป็นประธานกระถิ่นเองเลยนะคะ
0: ค่ะนี่โรงเรียนเรามีงานทอดกระถิ่นด้วยหรอคะทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ
3: เอาเด็กประถมยังยายแพรวเนี่ยนะมาเป็นประธานกระถิ่น
0: มีอะไรหรือเปล่าคะคุณครู
4: คุณจตุรงค์คะนี่คุณครูปล่อยให้เด็กในชั้นเรียนทำอย่างนี้ได้ยังไงคะเนี่ยโรงเรียนของเราไม่เคยมีงานทอดกฐินมาก่อนแล้วนี่อะไรกันคะเนี่ยเด็กๆจะเอาไปจัดงานกันข้างนอกในขณะที่เวลานี้ท่านผอ.ไม่อยู่ที่โรงเรียนแล้วใครจะเป็นคนอนุญาตล่ะคะ
5: ผมเห็นว่างานนี้นะครับเป็นงานบุญงานกุศลแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของน้องแพรวเนี่ยนะครับก็ตั้งใจจะจัดกัน
4: และนี่มันเป็นเวลาราชการที่เราจะต้องดูแลเด็กๆไม่ใช่เหรอคะคุณครูเด็กทุกคนห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นอันขาดนอกจากว่าจะได้รับคำอนุญาตจากท่านผอ.เท่านั้น
5: ตอนนี้ผอ.ก็ไม่อยู่ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตประชุมครูทั้งโรงเรียนได้ไหมครับนะน้องแพรวเดี๋ยวหนูไปตามนะผู้ใหญ่ที่ในหมู่บ้านเนี่ยที่รู้เรื่องเนี่ยมาประชุมกับพวกครูนะไป
4: ค่ะนี่มันจะไม่ยุ่งยากคนอื่นเกินไปหน่อยเหรอคะคุณครูจตุรงค์ฮะไหนจะต้องทำจดหมายขออนุญาตผู้ปกครองแล้วใครจะเป็นคนเซ็นล่ะคะพี่มีความเห็นนะว่าเราควรจะยุบโครงการนี้ไปเลยดีกว่า
5: อย่างนี้ดีกว่านะครับพี่นกผมว่าเรื่องหนังสือเนี่ยเดี๋ยวให้ครูธุรการเนี่ยเป็นคนออกส่วนเรื่องการอนุมัตินะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการออกหนังสือนะครับขออนุญาตผู้ปกครองให้เด็กๆมาร่วมงานเนี่ยเราก็ให้ท่านรองเป็นคนเซ็นระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อกับผอ.เอง
4: พบเธอรู้ตัวกันหรือเปล่าว่ากำลังทำเรื่องราวใหญ่โตกันแล้ว

0: ไม่เป็นไรนะเย็นๆมันต้องมีทางออก
1: นี่ครูไม่มีเวลามาทำหนังสืออะไรพวกเธอหรอกนะแล้วรู้ไหมว่าการทำหนังสือขออนุญาตออกไปนอกโรงเรียนเนี่ยต้องมีคำสั่งจากผอ.เท่านั้นครูถึงทำให้ได้เข้าใจไหม
2: แต่ว่าคุณครูคะ
1: นี่ได้ยินครูบอกไหมว่าครูไม่ทำหนังสืออะไรทั้งนั้นแค่นี้งานครูก็เพี้ยน

0: อยู่แล้วดูเอกสารซิห้องก็รกขนาดนี้มีคำสั่งให้ครูต้องทำเสร็จภายในอาทิตย์นี้เธอจะให้ครูทำอะไรนักหนานี่ถ้าอยากทำนะก็ไปทำกันเองเลยไปออกไปได้แล้ววุ่นจริง
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เป็นอะไรของมันอีกแล้วนะ
2: นี่เราจะลงชื่อผอ.หรือชื่อพวกเราดีล่ะที่ขออนุญาตผู้ปกครองนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสิบกว่าแผ่นแล้วนะ
3: เฮ้ยทำไมไม่ไปข้อกฐินเฉพาะพวกเราเองล่ะไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่กันเลย
2: ใช่
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
5: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
6: นี่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครูเองก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อผอ.ได้หรือเปล่ายังดีนะที่ท่านรองเข้าใจเพราะว่าได้ลุงนิ่มเนี่ยมาช่วยชี้แจงแต่ครูบอกได้เลยนะว่าท่าทางจะยาก
5: คุณครูคะพวกเราร่างจดหมายเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่ให้ท่านรองเซ็นออกใบขออนุญาตผู้ปกครองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่คะ
6: หนังสือเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกนะมันต้องเป็นหนังสือที่ออกจากทางโรงเรียน
7: จะลองใช้วิธีครูดูบ้างไหมล่ะคะ
8: นักเรียนจ๋าลองเดินไปขออนุญาตผู้ปกครองทีละหลังทีละหลังเคาะบ้านเขาก็คงจะมีคนพอที่จะไปร่วม งานบุญนี้ด้วยหรอกนะจ๊ะ แต่ว่าตอนนี้พวกเธอทุกคนน่ะควรจะเข้าไปเรียนหนังสือกันได้แล้วแล้วก็รู้ไว้ด้วยว่าวันนี้พวกเธอทำให้ครูเสียเวลาในการสอนไปมาก
9: ไอเดียของคุณนกเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะ

0: ่พี่น้อยมะรืนนี้ฉันจะไปทำบุญทอดกฐินกันจ้ะขอแรงไอ้ตัวเล็กไปช่วยหน่อยนะ
1: เออเอามันไปเธอโมทนาบุญด้วยนะ
0: จ้าขอบใจมากพี่เอาเนี่ยไปช่วยนะพี่แก้ว
2: น้องอย่าทำทางด้วยทอดกฐินกันนะจ๊ะมีต้องมี
0: นี่มาช่วยกันทำบุญนะมะรืนนี้ก็ไปทอดกฐินกัน
2: จ้าอย่า

0: หลืออีกกี่หลังแล้วป้า
1: ถ้าเอากันจริงๆทั้งหมู่บ้านเลยมันก็เหลืออีกหลายหลังเหมือนกันนะโต้งนะ
2: เอาไงดีละแพรวนี่มันก็ใกล้จะมืดแล้วนะฉันน่าหิวแล้วด้วย
0: อดทนอีกหน่อยละกันนะพวกเราเรามีเวลาแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นน่ะก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงนี่ก็ค่อยบอกต่อก็ได
1: ้โอ้ไม่ได้นะลูกพรุ่งนี้นะเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาจะไปเกณฑ์พวกชาวบ้านมาพัฒนาวัดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พอเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยป้าก็จะรับพวกหนูเนี่ยไปช่วยกันพัฒนา
0: ทำไมมันยุ่งยากหลายขั้นตอนจังเลยอ่ะป้า
1: อ้าวโต้ง
0: เลิกกันเถอะ
1: อุ้ย

0: เราขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมาลำบากเพราะเราอ่ะ
1: นี่ป้าจะบอกให้นะพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะเด็กรุ่นใหม่รุ่นเรานี่แหละและที่สำคัญเนี่ยนะเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กเล็กๆก็จริงแต่ใจใหญ่ที่จะมาทำบุญทอดกฐินเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาและที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือเด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโลกที่เป็นประธานกฐินเข้าใจไหมนี่อย่างนี้ไม่ภูมิใจเหรอลูกฮะสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ได้อย่างนี้เดี๋ยวเราก็ลุยกันเลยดีไหมเราจะไปที่บ้านอบต.ไปออกเสียงตามสายพูดกี่เดียวมันได้ทั้งหมู่บ้านเลยดีไหมมันไม่ได้ไม่ดีหรอกนะแหมเราก็ลืมคิดไปใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: หายเหนื่อยแล้วนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวสู
2: ้สู้
1: ภูมิใจ
2: ภูมิใจ
1: เก่งมากไปเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปกันนะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารยาอ่อนบุตรวันนี้หนูจะมาขออนุญาตผู้ปกครองของเพื่อนๆที่ทุกคนไปทอดกฐินกันที่จังหวัดระยองในวันศุกร์นี้นะคะจะเริ่มออกเดินทางตอน 6:30 อยากให้ทุกคนได้ไปทำบุญร่วมกันนะคะ
4: พ่อจ๋าวันนี้พวกหนูอ่ะไปชวนเพื่อนๆมาทอดกฐินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะจ๊ะพ่อเอาบุญมาฝากพ่อด้วยจ้ะ
5: สาธุแล้วมีคนไปเยอะไหมล่ะลูก
4: มีคนไปตั้ง2 คันรถบัสใช่ไหมจ๊ะพ่อป้าตุ๊กอ่ะเขาเป็นธุระเรื่องรถให้นะจ๊ะ
6: พ่อจ๊ะหนูอยากให้พ่อไปทอดกฐินกับหนูนะ
7: ส่วนงานที่ร้านน่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวหนูอ่ะกับน้องแพรวอ่ะจะช่วยดูแลงานที่ร้านเองจ้ะ
6: พ่อจ๊ะวันนี้หนูเอาผ้าใยกฐินมาให้พ่ออธิษฐานจิตด้วยนะจ๊ะ
8: นี่จ้ะพ่อ
6: พ่อจะได้หายป่วยไวๆ
9: พี่พลอยน้องแพรวเดี๋ยวหนู2 คนกลับบ้านก่อนนะลูกนะเดี๋ยวต้องไปช่วยแม่ขายของที่ร้านแล้วจึงต้องตื่นไปเรียนแต่เช้าอีก
7: จ้ะแม่งั้นหนูลาแล้วนะจ้ะพ
6: ่อหนูไปนะจ้ะพ่อสวัสดีจ้ะพ่อ
5: ปล่อยลูกทำเลยนะสอนลูกมันได้เลือดของเรา2 คนมาเยอะแล้วอีกอย่างลูกก็โตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว
6: แต่ว่าพี่
5: สอนไม่ต้องเป็นห่วงพี่มากก็ได้พรุ่งนี้สอนไม่ต้องมาเยี่ยมพี่แล้วนะพี่จะทำทุกท่าที่หมอสั่งจะได้หายให้ทันวันงานของลูกไง
6: จ้ะพี่ต้องหายนะ

0: กลับไปเปลี่ยนชุด
1: แล้วมาเจอกันที่เดิมนะพวกเราอ่ะจะได้ไปพัฒนาวัด
0: ที่สระบุรีกันนะ

0: าสวัสดีจ้า
1: โอ้โหสวัสดีครับป้าตุ๊กโอ้โหมากันเยอะเลยท่านเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีครับพอทราบข่าวว่าเด็กๆเนี่ยจะมาช่วยกันทอดกฐินพวกผมก็เลยรับอาสาจากท่านเจ้าคณะเนี่ยมาช่วยกันดูแลนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันจัดพัฒนาวัดกันใหญ่เลยครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: ขอบคุณมากไอเรามาช้าไปหน่อยก็จะรวมตัวได้ต้องรอเด็กๆมันเลิกเรียนค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: นี่พอเลิกปั๊บก็มากันเลยแล้วเนี่ยช้าไปหน่อยนะขอบคุณค่ะขอบคุณเร็วกระจายกันไปลูกไปไปช่วยก
1: ัน
0: ทำทำความสะอาดเลยนะทำเลยเก็บกวาดให้หมดนะลูกนะนี่ไอเจ้าโต๊ะยืนงงตัวสีขาวอยู่เนี่ยเก็บซิ่วกับเก้าอี้ซ้อนซ้อยให้ดีทำสิงงอีกเอาทำเข้าไปแต่พรุ่งนี้แล้วเร็วๆเข้าเอานี่เอง

0: นี่หนูแซวท่องบทกล่าวพระกฐินพรุ่งนี้ได้หรือยังลูกนี่ทำไม่ดีใช่นะถ้าทำผิดแบบโอ้ยหน้าแตกอายขายที่หน้าก็ตายเลยรู้หรือเปล่าแล้วก็อย่าตื่นเต้นเด็ดขาดเลยท่องได้หรือยังท่องได้แล้วท่องให้ป้าฟังสิ
1: ฟังจะบ้า
0: เออเอาเดี๋ยวเข้า
1: อิมัง
0: ม
1: ายังพัน
0: เต
1: สัพปริวารังกฐินะจิวระทุสสังสังพัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต
0: นี่อย่าตื่นเต้นเด็ดขาดเข้าใจไหมถ้าตื่นเต้นแล้วมันจะลืมหมดเดี๋ยวมันจำไม่ได้แล้วยุ่งตายเลยรู้หรือเปล่าแล้วไม่ใช่พอมาถึงเวลาพวกนี้ยืนสั่นงันงงอุ้ยท่องอะไรไม่ได้แล้วขายหน้าเขาเลยนะลูกนะแล้วพรุ่งนี้โอ้ยทำไมเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ที่ไม่ตื่นเต้นจริงๆอ่ะเนี่ย
0: เราไม่ตื่นเต้นแล้วเราอย่าตื่นเต้นรู้เปล่าป้าเราไม่ตื่นเต้นหรอกทำไปหลายวัดแล้ว
2: ยายจอยแกเป็นถึงประธานนักเรียนอ่ะให้เด็กประถมพวกนั้นมาเป็นประธานกฐินได้ยังไงให้มันตัดหน้าพวกเราได้ยังไงฮะก็เป็นความคิดของพวกเด็กเขาก็ให้เขาจัดการกันเองแล้วเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมแต่มันทำเกินหน้าพวกเราไปนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่มีใครเชื่อฟังพวกเราหรอก
1: แล้วก็จะทำยังไงล่ะ
2: เดี๋ยวก็รู
0: ้เร็วเร็ว

0: ถ้าคิดถึงเรื่องบุญอยู่ก็ต้องทำใจใสๆถึงจะได้บุญใช่ไหมจ๊ะพราว
1: จ๊ะแม่หนูจะทำยังไงดีจ๊ะแม่คุณพี่ไม่เข้าใจหนูเลย
0: ฟังแม่นะพราวปัญหาทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขยังไงหนูยังมีพ่อมีแม่ที่อยู่ข้างๆหนูไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเราทำความดีที่สำคัญหนูยังมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจหนูอยู่ไม่ใช่หรอคะ

0: เก่งไม่เอานะไม่ร้องไห้นะลูกนะจะไหวไหมเนี่ย
1: ไหวสิจ๊ะแม่
0: หยุดร้องได้แล้ว
1: แม่จ๋าแล้วพ่อจะไปทอดกระถิ่นกับหนูได้ไหมจ๊ะ
2: แม่พร้อมยังลูก
3: มาแล้วจัดแถวนะ
2: ไปแจกเลยลูก
3: ทีละคนลูกทีละคนลูก
2: ไปเลยลูกคนละถุงๆไป
3: ขึ้นไปลูก
2: ไปเลยนะเรียงคิวมาเลยนะลูกเรียงคิวมาเลยเอามามาเลยมา
3: แล้วเป็นอะไรลูกวันเนี้ยวันบุญใหญ่นะลูกดูสิเนี่ยหน้าตาดูสู้ไม่ค่อยดีเลยนะเราอ่ะ
1: หนูอยากให้พ่อมาทอดกระถิ่นกับหนูอ่ะจะสงสัยพ่ออาการยังไม่ดีขึ้นแน่เลยจะป้าตุ๊ก
2: อุ้ยน้องแพลวหนูไม่ต้องไปกุ้มอกกุ้มใจนะลูกนะต้องทำใจให้มันใสๆแล้วก็เตรียมส่งบุญใหญ่ไปให้พ่อที่โรงพยาบาลสิลูก
3: เนอะใช่ลูก
1: ป้าตุ๊กจ๊ะถ้างั้นเราจะไปกันเลยหรือเปล่าจ๊ะ
2: อ
1: ้
2: าวก็ไปเลยสิ
4: ดีนะลูกทางนี้นะ
2: แจกเข้าไปแล้วจะได้เรียบเตรียมไป
5: จะได้เอาผ้าตายกระถิ่นไปด้วยเหรอจ๊ะ
2: แจกค่ะ
6: สำหรับประธานกฐิน
2: เก่งมากลูก
1: เก่งมากใจ
3: ถึงครับไปแล้วครับตาขึ้น
2: คุณไอตุรงนี่อะไรกันเนี่ยเด็กไปกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอแล้วท่านผอ.ท่านรับรู้หรือยังฮะถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
7: นี่ครับพี่นกหนังสือขออนุญาตทำกิจกรรมทอดกฐินนะครับผมเพิ่งแบ่งมาจากของอ๋อเมื่อวานนี้

0: พี่บอกก่อนนะถ้ามีชื่อพี่อยู่ในนี้แล้วก็พี่ไปด้วยไม่ได้แน่ๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พี่ต้องสรุปคะแนนเด็กส่งให้กับส่วนกลางเขา
1: ผมว่าพอท่านคงทราบนะครับว่าพี่นกเนี่ยภาระเยอะไหนจะต้องนะครับติววิชาให้กับเด็กม.3 บางส่วนที่ต้องสอบเข้าม.4 ด้วยแต่ว่าผมฝากสอนศีลธรรมให้กับพวกเขาหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้เด็กนักเรียนที่ทั้งเก่งและก็ดีส่งไปโรงเรียนอื่นยังไงล่ะครับ
0: แล้วตกลงเธอยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่าใครจะเป็นคนดูแลเด็กพวกนี
1: ้ท่านผอ.มอบหมายให้ผมคุณครูสุภาพรวมทั้งนะครับได้เชิญกรรมการของหมู่บ้านนั่นก็คือลุงนิ่มแล้วก็ป้าตุ๊กให้ไปช่วยกันดูแลเด็กนะครับ
0: ไปกันหมดอย่างเงี้ยนักเรียนก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนหนังสือกันแล้วสิเนี่ย
1: เอาเถอะครับพี่นกการทำบุญทอดกฐินเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวและอีกอย่างนะครับพี่นกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เด็กๆจะไปเอาบุญใหญ่กันผมว่านี่แหละครับประสบการณ์ตรงที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนพี่นกครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเด็กๆต้องผ่านอุปสรรคเรียนมาเยอะแยะมากมายผมอายุป่านนี้แล้วผมยังไม่เคยคิดทำอะไรใหญ่ให้พวกเขาเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคือผลของความเพียรพยายามของพวกเขามันใกล้จะสำเร็จแล้วครับพี่นกเราเป็นครูผมว่าเราต้องมีใจที่ใหญ่ไม่แพ้เด็กนะครับพี่นกเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับเด็กกันนะครับ
2: คุณครูคะพวกหนูตั้งใจให้คุณครูมาเป็นประธานกฐินร่วมกันนะคะเนี่ยมีชื่อคุณครูด้วยนะคะ
1: อธิษฐานเลยครับพี่นก
2: อธิษฐานเลยค่ะคุณครูค่ะคุณครูอธิษฐาน
3: อธิษฐานเลยค่ะ
4: อธิษฐานเลยค่ะ
3: อธิษฐานเลยสิคะ
4: อธิษฐานเลยค่ะ
1: ทำเลยครับพี่นก
2: เราทำคือ

0: ธนาบุญนะครับเด็กๆก็ต้องห่วงเดี๋ยวดูแลให้ครับนกเอาลาคุณครูไปแล้วรีบขึ้นรถ
1: สวัสดีค่ะ
2: เชิญครับนิดครับประตูครับ
3: ไปนี่เลยไปนี่เลย
2: ไปขึ้นเลยครับระวังนะเอาค่อยๆขึ้นกันน้องบอกพี่น้องเอาไปเลยครับ
4: คุณนกขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนทุกคนด้วยนะขอให้ความตั้งใจจริงของนักเรียนนำพาให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไปคิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการและอย่าลืมเอาบุญมาฝากครูด้วยนะ

ในปีพ.ศ. 2551หนูก็ได้เป็นประธานกฐินแต่หนูคิดว่าเพื่อนๆของหนูทุกคนต่างหากที่เป็นประธานกฐินร่วมกันกับหนูงานนี้จึงสำเร็จได้ขอขอบพระคุณป้าตุ๊กลุงนิ่มคุณพ่อคุณแม่และคุณครูท่านด้วยนะคะพอเรื่องราวของหนูได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกผ่านทีวีช่อง DMC ก็มีเพื่อนๆหลายโรงเรียนได้ไปร่วมใจกันไปทอดกฐินตามวัดต่างๆที่ตกค้างกฐินกันทั่วประเทศปีต่อๆไปคงไม่มีวัดไหนตกค้างกฐินแน่ๆค่ะเพราะพวกหนูจะไปจองเป็นประธานกฐินจะหมดทุกวัดเลยล่ะค่ะสาธุสาธุสาธุ

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: ว้าว
0: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะๆๆๆ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store
3: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วหยิบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างสวยให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ

0: เว็บ dbnus.com ค่ะ
1: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: สิบปีแห่งการสร้างพระให้เป็นพระแท้สิบปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองรอบๆ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาท

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ประสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูม

องค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงพระสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างสวยเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีหลอมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

สายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่หน้าผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่ารักษาใจให้เป็นกุศลเมื่อมาอยู่ในโลกใบนี้เราต้องยอมรับความจริงของโลกธรรม8ประการว่ามีลาภได้ก็เสื่อมได้มียศก็เสื่อมยศได้มีคนสรรเสริญมีคนนินทามีสุขมีทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของคู่โลกใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ป่วยการที่เราจะไปทุกข์ใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรักษาใจของเราให้เป็นกุศลล้วนๆอย่าให้มีสิ่งใดเป็นเครื่องเศร้าหมองใจปัญหามีเราก็แก้ด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์งานมีก็บริหารงานกันไปบุญมีเราก็สร้างธรรมะก็นั่งค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้เรามันสั่งสมบุญกุศลและรักษาใจของเราให้สงบหยุดนิ่งแล้วเราก็จะผ่านทุกวิกฤตในชีวิตไปได้ค่ะในช่วงนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะมากันที่คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพร้อมกันนี้นะคะคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยภายในงานเริ่มด้วยเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรดังก้องกังวานด้วยความพร้อมเพรียงกันของคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดประจำปีพุทธศักราช 2569 เป็นน้ำเสียงที่มีพลังอันบริสุทธิ์จากนั้นพระครูสิริวุฒิรังสีเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้าเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คณะพระสังฆาธิการจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันในการนี้พระครูปรัตทวีพรหมเทโวประธานส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้บรรยายในหัวข้อพระภิกษุคือผู้สืบทอดรักษาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพระภิกษุส่งทุกรูปหากได้มาทำงานร่วมกันสามัคคีกันพระศาสนาจะไปข้างหน้าได้ไวและลุกไปข้างหน้าได้ไวพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับงานพระพุทธศาสนาที่ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทุกรูปร่วมกันดำเนินงานมาด้วยกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองหรืออย่างน้อยให้เหมือนกับที่ปู่ย่าตาทวดปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานซึ่งพุทธบุตรทุกรูปนั้นถือเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญในการนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างความเข้มแข็งและเป็นกำลังใจเป็นหลักใจให้กับพุทธบริษัทในการส่งเสริมดำเนินและต่อยอดในกิจการงานพระพุทธศาสนาส่วนพระครูสถิตปัจจันตเขตเจ้าอาวาสวัดปลายนาได้บรรยายในหัวข้อเสขียวัดสร้างพระแท้สร้างพระพุทธศาสนาสุขแบบพระเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมซึ่งท่านได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมและเกิดเป็นผลจากการปฏิบัติจริงรวมถึงการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างสม่ำเสมอจากนั้นพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายข้อมูลการเข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดตามลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนรวมถึงชี้แจงที่มาของปัจจัยที่จะนำมาถวายสมทบกฐินให้กับวัดในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เกิดจากศรัทธาของญาติโยมจากทั่วโลกหมายถึงญาติโยมที่ต่างประเทศด้วยได้รวมสมทบกฐินให้กับวัดทั่วประเทศทั้งนี้ได้มีการซักถามและตอบข้อสงสัยรวมถึงนำเสนอบางประเด็นเพิ่มเติมอย่างเป็นกันเองอีกด้วย ทางด้านอุบาสิกาสาวลักษณ์คเนสุขผู้ประสานงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจังหวัดสุพรรณบุรีได้สรุปสถิติการเข้าร่วมโครงการของทางวัดพระธรรมกายเพื่องานพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและถวายข้อมูลวัดที่ได้รับกฐินในปีนี้ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสนี้พระครูปรัชญ์ทวีพรหมเทโวประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้กล่าวขอบคุณพระสังฆาธิการทุกรูปโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีศาสนทายาทที่เข้มแข็งพระพุทธศาสนาก็ไปไม่รอดหลายๆโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริคิดขึ้นมาเพื่อทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมต้องเข้มแข็งวันนี้เราได้มาร่วมกันทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งไปด้วยกันและทุกรูปในวันนี้ถือว่าสำคัญยิ่งในการทำงานพระพุทธศาสนาร่วมกันค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ควรแก่วัดพระธรรมกายที่ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการสนองงานหรือว่าให้ทานเป็นการละทานที่พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาตลอดท่วนไตรมาสในปี2569ตรงนี้ก็อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและก็สมควรเพราะว่าจะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปบริหารจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่จะไปดำเนินการของแต่ละวัดละวัดซึ่งเป็นพลานิสงส์เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันพระสงฆ์ที่มาร่วมชุมนุมกันประมาณ 3-400 วัดที่วัดพระธรรมกายได้เป็นเจ้าภาพโอ้ประทับใจแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นภาพที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการที่เรียกว่าเป็นความสามัคคีธรรมเป็นการสามัคคีของชุมชนแล้วก็วัดพระธรรมกายที่ได้เห็นประโยชน์กับการทำงานในครั้งนี้เป็นบุญมหาศาลบุญที่ใหญ่มาก
2: ไม่ใช่ธรรมดาท่านที่พระเดชพระคุณท่านได้คิดโครงการตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่คิดธรรมดาเนาะก็คือสามารถที่จะรวมกำลังลูกศิษย์ทั้งหลายได้เสียสละปัจจัยได้รวมปัจจัยกันมากมายแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเนาะต่างประเทศด้วยนะที่ไปมอบปัจจัยตรงนี้ในโครงการกฐินไม่ใช่แค่นำปัจจัยให้วัดอย่างเดียวเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยโดยเฉพาะพระสังฆาธิการได้มีความตระหนักว่าเราต้องมีความตื่นตัวกันเนาะถ้าเผื่อไม่มีส่วนกระตุ้นตรงเนี้ยวัดทั่วๆไปโดยวัดต่างจังหวัดก็อยู่ไปวันๆเนาะก็ต้องยอมรับว่าไม่มีพระภิกษุที่จะจำพรรษาบางทีวัดละไม่เกิน2รูปพอวัดพระธรรมกายมีนโยบายมีโครงการจะถวายกฐินได้มีข้อคิดว่าจะทำยังไงวัดแต่ละวัดเนี่ยเราสามารถที่จะกระตุ้นมีนโยบายในการที่จะหากลบุตรที่จะเข้ามาบวชในวัดวาโดยเฉพาะพระหนุ่มๆเนี่ยอาจจะบวชเพื่อจะกล่อมเกลาให้เขาได้บวชอย่างน้อยคือ3เดือนอย่างนี้เพื่อได้ศึกษาธรรมะกันซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ทางวัดของอาตมาเองคือวัดสับบัวทองก็ในฐานะวัดเล็กๆนะอยู่ชนบททางไกลได้รับโอกาสได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณซึ่งได้ส่งคณะลูกศิษย์ไปทอดกฐินสามัคคีแล้วก็ส่วนของลูกๆของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปร่วมทอดกฐินด้วยเพราะนั้นก็คือโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆทีเดียวไม่เฉพาะแต่เป็นตัวเลขปัจจัยเท่านั้นแต่สิ่งที่นอกเหนือจากปัจจัยตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องกำลังใจเป็นแรงดึงดูดทำให้พระสงฆ์เนี่ยล้อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนกับที่คำขวัญที่พระเดชพระคุณท่านให้กำลังใจกับลูกๆตลอดเวลาว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะปัญหาคือโครงการตรงเนี้ยก็เป็นตัวดึงดูดให้พระเราเนี่ยได้รอหลอมเป็นหนึ่งได
0: ้มาต่อกันนะคะที่ข่าวจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นภาคการศึกษาใหม่รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันให้กับ

ยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณบริเวณถนนรอบสระน้ำอาคารโดมบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีได้จัดกิจกรรม92ปีธรรมศาสตร์ตักบาตรเปิดเทอมใหม่พระสงฆ์100รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.กิตติวัฒน์จันทร์แจ่มใสรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและการนักศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยการบรรยายภายในงานเริ่มต้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาศีลกล่าวคำถวายสังฆทานจากนั้นพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาว่าในวาระครบรอบ92ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวาระ40ปีศูนย์รังสิตถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปเพื่อต้อนรับปีการศึกษาใหม่ซึ่งเป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยความเป็นสิริมงคลและเติมพลังใจก่อนเริ่มการเรียนการสอนโดยหลักธรรมะสำคัญสำหรับนักศึกษานำไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต2ข้อได้แก่สติคือการรู้เท่าทันความคิดหน้าที่และปัญหาและปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์และลงมือทำเพื่อเปลี่ยนการเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเติบโตนอกจากนี้การทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ยังเป็นบุญสองต่อเนื่องจากอาหารตักบาตรส่วนหนึ่งนำมอบให้กับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสช่วยเหลือสังคมสอดคล้องกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เชิญชวนผู้ร่วมงานเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริ

กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารวมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับท่านผู้ประสาทการศาสดาจารย์ด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์และคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มความอิ่มเอิบใจของผู้ร่วมงานบุญทุกท่านค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสร่วมกับโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังศีลธรรมและระเบียบวินัยให้กับนักเรียนค่ะโดยในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์เข้าร่วมอบรมจำนวน160คนณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสซึ่งพิธีกรรมช่วงเช้าทุกคนได้ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณอมรรัตน์คงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์กล่าวเปิดโครงการอบรมจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกต้องและรับฟังธรรมเรื่องความดีสากล5ประการและ5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระอาจารย์พิทักษ์กตะกุสโลส่วนในช่วงบ่ายนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมก่อนที่เจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจะได้เทศเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาจากนั้นได้จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กราบเท้าคุณแม่และบอกรักท่านเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและขอขมาในสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความตื้นตันและความอบอุ่นซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จในการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและศาสนสถานหรือบ้านวัดโรงเรียนในการหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมดีๆเพื่ออบรมเยาวชนค่ะในช่วงนี้เรามีข่าวสารงานบุญในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันมาเริ่มกันที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกากัลยาณมิตรในประเทศญี่ปุ่นพร้อมใจกันจัดพิธีสามีจิกรรมเพื่อแสดงความเคารพและความนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นค่ะณวัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศรัทธาโดยพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าและวัดพระธรรมกายไอจินำโดยพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์นำโดยพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและพี่น้องกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีสามีจิกรรมต่อพระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิพระมหาเถระผู้จำพรรษาณวัดพระธรรมกายไอจิโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องสักการะพร้อมกล่าวคำขอขมาตามแบบแผนระเบียบปฏิบัติของสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะซึ่งในโอกาสนี้พระมหาจำรัดพัสรยาโนรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิท่านได้เมตตาให้โอวาทในการสร้างบารมีและเล่าถึงความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องระหว่างทั้งสองวัดซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้

เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันในทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้วทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสียจึงได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุสามเณรที่ดีปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัยค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นโดยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจากนั้นคณะสงฆ์สาธุชนได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีกัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเจอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายกองทุนเพื่อการศึกษาพระบาลีพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลยาณมิตรเจนชัยสุดสวนสีและกัลยาณมิตรเบญจพรแจ่มสีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรไคสีอัลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตโอกาสนี้พระมหาชาตรีวิชาตะชโยได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อบุญชำระหนี้สงฆ์ซึ่งเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายที่แท้จริงของคำนี้อย่างนุ่มนวลว่าบุญชำระหนี้สงฆ์ไม่ได้หมายความว่าพระสงฆ์ไปก่อหนี้แล้วให้โยมมาชำระแทนแต่หมายถึงการที่โยมสั่งสมบุญเพื่อชำระหนี้ที่ตนเองมีต่อสงฆ์ตลอดเวลาที่เราเดินทางมาวัดปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารรับการสั่งสอนและรับพรจากพระสงฆ์สิ่งเล็กน้อยมักเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทรายที่ติดรองเท้ากลับบ้านดอกไม้ที่เด็ดมาโดยไม่รู้ตัวหรืออาหารเล็กน้อยที่ได้รับมาโดยไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมไปก็กลายเป็นหนี้บุญคุณที่ยังค้างคาในใจซึ่งพระอาจารย์ยังได้เล่าถึงที่มาของประเพณีขนทรายเข้าวัดอันสืบเนื่องมาจากสมัยโบราณที่สาธุชนมักติดทรายในวัดกลับบ้านโดยไม่ตั้งใจชุมชนจึงร่วมกันนำทรายมาคืนให้เพื่อชดเชยกลายเป็นประเพณีที่งดงามลึกซึ้งสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในทำนองเดียวกันการร่วมถวายกองทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนวัดและคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนการศึกษาพระบาลีหรือกองทุนยารักษาโรคซึ่งไม่ใช่เพียงการให้ทานแต่คือการทำให้วงจรแห่งบุญคุณสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นการคืนสิ่งดีงามที่เราได้รับมาอย่างมากมายตลอดมาค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์นะคะเพื่อให้สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมกันสั่งสมบุญผ่านการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัตท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรสินีนาถสิริทูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยาณมิตรไมเคิลสเตอร์นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคุณแม่บุญเรืองเรืองมาลัยเป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรปราณีตเรืองมาลัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาพร้อมทั้งให้โอวาท

รมอันเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสั่งสมบารมีในต่างแดนสำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเพื่อส่งเสริมการทำใจหยุดใจนิ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงพรรษากาลกลั่นใจให้ใสสะอาดและเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่พุทธบริษัททุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดชัยภูมิอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดอุดรธานีอันดับ6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ7จังหวัดลำพูนอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดลำปางค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดพอนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราได้ร่วมกันสวดมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวดที่ 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งยอดสวดกันมาได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะและเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปัสสนะมัตตังอาคมิสติอย่าหมิ่นว่าบาปเล็กน้อยแล้วจะไม่มีผลช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เทระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติเป็นธรรมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกาย หยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงเรือมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางดม กลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างอ่องไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้ากรอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้ากรอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังขันโตภะคะวันตังธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธสามภควันโตอันอุปมา

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตนติยัม

มิตันติยัมปิพุทธังสรณะคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณะคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่หรือนับอสงไขยจำนวนรุ่งไม่ทุนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้คนพบวิชาธรรมกายด้วยจิตได้เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านจะเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติคือบูชาพระเจดีย์ท่านเจดีอุเทศกาลเจดีต้นโพรอยพระบาทหรือบริโภคเจดีคืออันธบริการของพระองค์หรือสิบนิ้วพนมก้มกราบไปยังทิศทางที่พระองค์ดำรงพระชนอยู่ด้วยจิตที่เลื่อมใสและโลกแล้วย่อมไปสู่สุคติยกขึ้นสู่มนุษย์สมบัติยกขึ้นสู่สวรรค์สมบัติยกขึ้นสู่นิพพานสมบัติในสมบัติมากมายเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าทัดศีรษะบูชาเรือนพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชพุทธวิปเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครสอนด้วยกำลังของบารมีทั้ง30ทัศเมื่อเต็มเปี่ยมแล้วสามารถตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชานรณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์โปรดพุทธบิดาได้รับการต้อนรับอยู่ที่นิโครธารามเจ้าสักยานทั้งหลายมีมานะว่าสิทธัตถะเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนเกิดภายหลังไม่ทำการกราบไหว้ให้เจ้าสักยะเด็กๆนั่งอยู่ข้างหน้าพวกเจ้าจงนั่งข้างหน้าพวกเจ้าจงไหว้เราจะนั่งข้างหลัง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของพระประยุรญาณแล้วเห็นว่าพระประยุรญาณเหล่านี้แก่เบากระด้างด้วยมานะพระประยุรญาณมนุษย์เทวดาทั้งหลายไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีพระคุณเช่นใดมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์โลกเช่นไรดีแล้วเราจะได้แสดงอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงพระองค์ทรงดำริในใจเท่านั้น เทวดาตลอดบนโลกธาตุรู้กันแล้วตั้งแต่ภูมิเทวารุกขะเทวาอังกาสะเทวาจานทุมดาวดึงยามาฤสิตนิมมานรดีปรณิมิตวัตสวัสดีตลอดจนกระทั่งอกนิฐาภพตลอดมือโลกธาตุทรงเข้าโอทานตกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตว่าให้แสงสว่างมีไปตลอดมือโลกธาตุเมื่ออธิษฐานจิตเท่านั้นแสงสว่างก็เป็นไปแล้วทั้งในภพมนุษย์ภพเทวดาทั้งสองภพสว่างไปหมดตลอดหมื่นโลกธาตุเบื้องล่างจดอเวจีมหานรกเบื้องบนจดภวกภพเบื้องขวางหมื่นจักรวาลไปแล้วนู่นถึงโลกันทรนรกไม่ใช่แค่เวจีไปถึงโลกันโลกันมืดอย่างไรมืดมายาวนานแค่ไหนสว่างวันนั้นได้เห็นหนึ่งนั้นท่านทั้งหลายแต่มนุษย์ท่านเดรัจฉานเปรตอนุรังกายมนุษย์ภูมิมานเทวาเทวดาภาคพื้นดินเทวดาต้นหญ้ารุกขานเทวาเทวดาต้นไม้อากาศเทวาจานตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรณิมิตวัตสวัสดิเห็นแสงสว่างกันแล้วโอ้บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วมากันใหญ่เต็มไปหมดทั้งบืนโลกธาตุได้เถาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารปฏิหารเป็นคู่ๆไฟออกจากตาซ้ายน้ำออกจากตาขวาไฟออกจากหูซ้ายน้ำออกจากหูขวาเป็นต้นเทวดาทั้งหลายหมื่นกระทะหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันแซ่สองสารสารเสริญว่าพระองค์มีพระคุณอย่างไม่มีประมาณกำลังของช้างสิบตระกูลมีอยู่ในพระวรกายของพระองค์พระองค์เป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นในบุคคลที่น่ากราบน่าไหว้น่าเคารพน่าเทิดทูนน่าบูชาในโลกนี้พระองค์ทรงประเสริฐที่สุดบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรเคารพทั้งหลายต้องมากราบมาไหว้บูชาพระองค์ผู้ที่จะเสมอพระองค์ไม่มีที่ใต้ฝ่าพระบาทมีรอยจักรมีธงประดับธงชัยมากมาย

รัตนตรงกรมสำเร็จไปแล้วด้วยแก้วประพานแก้วมุกดาแก้วมณี แก้วมณีระยิบระยับ เดวดาได้โปรยดอกไม้สามชนิด คือดอกมณฑารพดอกพฤชตะดอกบัวพระองค์ทรงเสด็จไปพรางแสดงธรรมไปพรางได้ไม่ได้หันกลับคือเดินไปอย่างเดียวไม่ได้เดินกลับไปกลับมาเหมือนทางจงกรมธรรมดาเสด็จจงกรมไปเสด็จจงกรมไปแสดงธรรมไปตลอดสว่างตลอดหมดในอากาศพระสารีบุตรอยู่ที่เขาคิดจะกูดพร้อมด้วยบริวาร500ลูกศิษย์ในเหตุการณ์ทั้งนั้นได้เรียกประชุมลูกศิษย์ทั้งหมด500คนว่ามาเถิดเราท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโลกกับประสานะคือให้โลกเลื่อมใสมากันเถิดเราจะไปยกย่องเทิดทูนบูชาให้พระคุณของพระองค์มียิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปพร้อมกันแล้วเก็บบริการมาด้วยฤทธิ์เหาะมาทางอากาศประดุจดังเทวดาเทวดาก็เบาพระอรหันต์ก็มาแล้วทางอากาศไม่มีเสียงกระแอไม่มีเสียงไอหรือจาม500องค์สำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดสำเร็จด้วยฤทธิ์เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประดุจดังห่วงน้ำประดุจดังต้นประทีปเห็นพระพักตร์ใสเหมือนห่วงน้ำที่ใสสว่างสวยเหมือนต้นแห่งประทีปเห็นเหมือนพุ่มปริชตะเห็นเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันสว่างสวยเหมือนสายฟ้าแลบเหมือนสายฟ้าผ่าเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้วรจิตคือพระสารีบุตรไม่ต้องถามก็ตอบว่าการแสดงธรรมของเราจะอัศจรรย์อะไรสิ่งที่น่าขนลุกขนพองสยองก้าวในโลกนี้ในจักรวาลนี้มียิ่งกว่านี้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณอากาศไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณการแสดงธรรมของเราจะอัศจรรย์อะไรภาษาดีบุตรธรรมแท้สองสรรเสริญแต่ว่าเวลามันหมดการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระคุณใหญ่จึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีพระคุณไม่มีประมาณไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่กันตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก่อนตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระโพธิสินจากการเถรังกังนั้นได้มีการฉลองมหาโพต้นโพยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีในการนั้นเขาได้บวชได้ถือดอกโกสุม เข้าไปบูชาแล้วได้เอาน้ำไปรดที่ต้นโพนั้นกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข้ามแล้วทรงพ้นแล้วยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นด้วยทรงดับแล้วดับทุกข์ดับกิเลสทรงยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ดับหนอด้วยผลของบุญนั้นในการรดน้ำที่ต้นโพด้วยจิตที่เลื่อมใสสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตลอด33กับตลอด91กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกัปที่33ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมชน8ครั้งพระนามว่าอุทธกาเสจนะชาติสุดท้ายดอกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิด

อานิสงส์ปิดเรือนดูอบายตลอดการยาวนานมาก เครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันทักทวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปุญญนียาจารย์คือเรือนเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันทรุ่นธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระบุญช่วยจันโทภาโสพระอาจารย์และกฤติสมศักดิ์เขมินกาวจีวรสิทธิ์ปิยพรพรหมภักดีและกฤติทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเดนมาร์กกริมิตรอนันต์อัศวโภคินกริมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกริมิตรสาวณีรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกริมิตรสองวัฒระสิโรธสุภสิทธิ์มาโนทิพนัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดิขิตกันมิสุรีพรชายาสุจริตแลงครอบครัวโตกาเรนยเศษกันมิสุริยสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกันมิกิติวัฒนาพรการตาพลปีชนาพรสุขสว่างกันมิมาลีพนมชัยนิตยามณีการการชนะสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกิมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กิมิสุจัญญาวรุษมริษาพิทยาภิรัตน์กิมิวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อระดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่นแจ้งกมิตรมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธพัตราตุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพันธ์สมบัติจินใดไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาตันตแพทย์หญิงดอกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันติเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประพาปริมปัญชยาแม่สัติลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากิมิตรชัดชะนียาชัญญาสิริเจริญกิมิตรศรีวนาลาหานตีรานนท์กิมิตรเวียงใสกันหาลีคำคณะกิมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกิมิตรกมลทิพย์ชวานพลตำรวจเอกอราสิทธิ์ผ่อนเลิศกมิตรเกษมวาสนาครอบครัวแสงมณีกมิตรพิมพ์ใจพิเศษพันธุรังสีกมิตรลอติ๊กสิงกมิตรลักษณาวะหาวิสารกมิตรบกรณ์วัชรพงศ์กมิตรชวริตสถิรวานิชกมิตรสุนทรสายันจำเนียนศิวนพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวงธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้น เพื่อทำการบูญ

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึ
1: กถ
0: ึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณ
0: ของ
1: พระรัตนตร
0: ั
1: ย
0: คุณของ
1: พระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามาณ
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ
1: ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: อานะมหาธรรมกายเจดี
1: ด้วยอานิสง
0: ส
1: ์แห่งบ
0: ุ
1: ญน
0: ี
1: ้
0: ขอให้
1: ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที่
0: สว่างสวัย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแทนตลอด
0: ในวิ
1: ชาธรรมกาย
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึง
0: พร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: ปิมุต
1: วิมุตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: ม
0: ี
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสาจักษ
0: ุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ักษุ
1: สม
0: ัน
1: ต
0: จ
1: ัก ษุ
0: พุทธ
1: จ
0: ัก ษุ
1: ธรรม
0: จัก ษุ
1: วันคือล่
0: วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: ได้สร้างบารม
1: ี

0: ไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวัย
0: มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียงนั้
1: น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ให้ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จง
1: เป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมาร
1: จ
0: งทุกประการเทอญ

ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพระเทินทูลตั้งใจ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะได้สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ย

ได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องวินาศได้ไฟไป

ก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ต้องจดจำไว้แหละเป็นเป้าหมายของการหยุดใจเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ยที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม

ที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือกายร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายต่างๆและองค์พระอยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าจะต้องเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือเห็นองค์พระมาแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้เย็นเย็นจะเพิ่งไปกังวลถึงสิ่งนั้นให้รักษาความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิด

เรื่องอื่นที่เราคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้ที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกแม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในหรือองค์พระก็ตามถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมแต่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้น

เหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆ นุ่มเบาๆจะไม่สบายให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะ

0: พลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตอทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจกล่าวคำฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณะ

0: สะ
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
1: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
0: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายสูญ
0: ให้มาลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พลอง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิด

0: ขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ธรรมอันใด
0: ธรรมอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ของนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกอยู
1: ่ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค
0: ์ทุกทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อภยาปัชชา
0: อภยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหรันตุ
0: ปริหรันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข์
0: ขอจงพ้นทุกข์
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันใดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันใดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายพร้อมทั้งน้อมนำบุญที่เราทำมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยและรวมกับบุญเก่าที่เราสั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพัทธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นนะเราอธิษฐานตามใจชอบ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่าน

0: ทุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้ววันธรรมจารย์ให้มาร่วมบุญวางผังชิตังเมชัยชนะด้วยทำกันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: แล้วไปรีรวยทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาในวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขออนุโมทนาทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบ Zoom ทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอดีตนั้นเป็นหนุ่มผู้มีอนาคตไกลครับ มีความมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยและแล้วก็เข้ามาผกผันเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันครับรักในภาษาบาลีอย่างเรียกว่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการที่จะศึกษาถึง16ปีจนคว้าธงชัยมาครอบครองได้นะครับวันนี้เรื่องราวของท่านนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็ให้เมตตามาอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับพบกับท่านเลยนะครับพระมหามนชัยอภิชาโนเปลี่ยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ภาษาเดียว4วัดพระธรรมกายครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
0: ค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับชมสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาเดิมของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยยาวมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: กับภูมิลำเนาของหลวงพี่จริงๆก็คือคนจังหวัดสุราษฎร์เนา
0: ะ
2: ก็บ้านก็อยู่ในสวนยางที่บ้านก็มีอาชีพโยมพ่อโยมแม่ก็มีหน้าที่มีอาชีพทำสวนยางก็จะเรียนเติบโตมาในบรรยากาศที่เขียวขจีของสวนยาง
0: ธรรมชาติเลย
2: แล้วก็ด้านหน้าของบ้านก็จะเป็นทุ่งเนาะด้านหลังเป็นสวนก็บรรยากาศก็จะดีลมพัดเย็นสบายทุกวัน
1: แต่คุณไม่ได้อยู่ในส่วนของเกาะใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่เกาะ
0: สุราษฎร์
2: สุราษฎร์เป็นสุราษฎร์เป็นส่วนก็ห่างจากทะเลอยู่สัก10นาที
0: ขับ
2: รถ
1: เป็นพุทธศาสนา
2: เป็นพุ
1: ทธชนเพราะอยู่ทางภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เยอะ
2: เป็นพุทธศาสนา
1: เป็นชาวศาสนาพุทธนะฮะ
2: บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร
0: ่ครับ
2: แต่ว่าพระจะบิณฑบาตไม่ถึงที่บ้าน
0: ทำไมคร
2: ับที่จริงตอนเด็กๆเนี่ยไฟฝันมากเลยว่าอยากให้พระบิณฑบาตถึงที่บ้านแต่พระก็บินมาไม่ถึงเพราะเนื่องจากว่าพระที่วัดข้างบ้านเนี่ยพระไม่เยอะท่านบิณฑบาตแค่1กิโลท่านก็หลับวัดแล้วพอแล้วอะไรเงี้ย
1: พอแล้ว
2: แต่ตอนเด็กๆเราไฟฝันว่าตื่นเช้ามาเราอยากใส่บาตรเนา
0: ะ
2: อยากให้โยมแม่ใส่บาตรแล้วเราวัยอยากใส่บาตรอยากให้เห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านก็มีอยู่ตอนที่อาบวชเป็นพระที่วัดนี
1: ้
2: ก็เดินบิณฑบาตมาถึงที่บ้านเพื่อมา

0: จะเห็นว่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สงสัยตัวเองก็อย่างหนึ่งก็คือสงสัยว่าทำไมคำว่าหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญมันอยู่ในใจตั้งแต่จำความไม่ได้ว่าคำนี้มันมาจากไหนแต่อยู่ในใจ
1: ได้ยินคำนี้มาจากไหน
0: ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ที่จำความได้คือมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็รู้จักคำเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้เจอภาพของหลวงปู
1: ่
0: เป็นภาพขาวดำที่วัดเราใช้เนาะ
2: ครับ
0: ก็มีคนเอาไปขายที่บ้านเป็นกรอบรูปไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ขายตอนนั้นขายหลักหลายร้อยอ่ะแล้วเวลาเข้าโชว์ขึ้นมาหลวงพี่ได้เห็นภาพอันนั้นก
2: ็ผูกพัน
0: ผูกพันมากๆเลยครับรูปท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราคิดถึง
1: ใ
0: จเราไปอยู่กับท่านตอนนั้นและอยู่กับท่านหลายวันด้วย
2: ครับ
0: นึกถึงท่านนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกับนึกถึงภาพนั้นคู่กัน
1: ครับตอนนั้นเป็นช่วงอยู่ประถมอย่างนี้ไหมคะ
0: ตอนนั้นอายุประมาณสัก5ขวบยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยยังไม่เข้าโรงพยาบาลเลย
2: ครับ
1: แต่ก็จำความได้แล้ว
0: จำความได้รู้ละ
1: ค่ะ
0: รู้ว่า
2: ความคิดเราเป็นอย่างนี้ได้ซื้อไหมครับกรอบรูปนั้น
0: ไม่ได้ซื้อ
2: ไม่ได้ซื
1: ้อ
2: แต่เห็นแล้วก็ผูกพันเลย
0: เห็นแล้วมันผูกพันเลยใจเราไปอยู่กับภาพนั้นไปอยู่กับหน้าท่านแบบนั้นนึกในใจว่าเราจะต้องบอกแม่ให้พาไปหาท่านนึกแบบนี้อยู่หลายวันแต่ว่าก็ด้วยความเป็นเด็กก็นึกว่าเราอยู่สุราษฎร์กรุงเทพมันอยู่ไกลมากตอนนั้นนะ
2: ครับ
0: ถ้าบอกแม่ก็คงพาไปยาก
1: ค่ะ
0: รู้ว่าภาษีเจริญมันเป็นกรุงเทพนะรู้แค่นี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าบอกแม่ว่าขอให้แม่พาไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะแม่คงพาไปยากเพราะมันไกลมาก
2: ครับ
0: สุดท้ายความรู้สึกอันนั้นก็หายแล้วเราก็เข้าเรียนตามปกติเข้าเรียนประถมที่ไกลบ้านเข้าเรียนมัธยมเข้าเรียนมัธยมปลายแต่ความรู้สึกที่ผูกพันกับผ้าเหลืองผูกพันกับพุทธศาสนาผูกพันกับสิ่งที่เป็นความฝันของเราอยากบวช
2: เห็นว่าขอโยมแม่บ่อย
0: ๆเคยขอโยมแม่ตั้งแต่เล็กๆว่าแม่หนูจะไปบวชนะ
1: โยมแม่ว่า
0: จะไปบวชโยมแม่ได้ยินแต่ละครั้งแม่ก็ยิ้มยิ้
1: มคิดว่าพูดเล่นอย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: อาจจะนึกว่า
2: เป็นเด็ก
0: ไปเด็ก
2: อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้
0: แต่ในใจของเราอยากบวชจริงเพราะเราชอบผ้าเหลืองนะ
2: ครับ
0: ก็มีครั้งนึงตอนขอตอนนั้นโยมพ่อนั่งอยู่ด้วยโยมพ่ออาจจะจำไม่ได้นะแต่โยมพ่อก็พูดคำหนึ่งว่าถ้าเห็นเนนที่วัดเขาล้างจานหมดทั้งวัด
2: โอ้
0: โดยที่เขาโอ้โหเนนต้องล้างจานทั้งวัดเลยจานที่วัดมันเยอะด้วยนะเห็นไปเราไปร่วมงานเดือน10เลยโอ้โหเยอะมากเลยจานเยอะ
2: ทดสอบกำลัง
0: ใ
2: จ
0: ด้วยถั่วกะหล่ำหม้อแล้วมันใหญ่หมดเลยมันเนนต้องล้างหมดเลย
2: หลวงพี่ว่าจะไปบวชเหรอจะไปล้างจานทั้งวัด
0: นั่นคือโยมพ่อบอกอย่างนั้น
1: ความ
0: รู้สึกความอยากเป็นเนรก็เลยน้อยลงมาหน่อย
1: ไม่อยากล้างจานทั้งวัด
0: ที่จริงเป็นคนชอบล้างจาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าให้ล้างทั้งวัดก็
2: ทั้งวัดก็คงหนักหน่อย
0: ต้องมีคนช่วยสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกมันก็ไม่ได้หายไปจากใจ
2: ครับ
0: ตอนที่เข้าเรียนก็ยังมีความรู้สึกอันนี้อยู่ตอนมัธยมนะมัธยมต้นก็ไปพักกับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ที่อีกอำเภอนึงละไม่ใช่อำเภอที่ภูมิลำเนาที่อยู่แต่ต้องไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งก็ลดการเดินทางก็เลยไม่ต้องไปอยู่กับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนนะเวลากลับมาวันศุกร์วันเสาร์อะไรที่ก็เจอโยมแม่ก็ยังขอบวชเหมือนเดิมนะถึงจังหวะที่เราอารมณ์สบาย
2: แล้ว
0: ความคิดมันขึ้นมาเองตอนช่วยแม่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยก็จะมันก็จะพูดออกมาเองเฉยๆก็จะพูดแบบนี้บ่อย
2: ๆ
0: จนมัธยมปลายไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งเป็นอำเภอเมืองเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์เนาะโรงเรียนสุราธานีนะอันนี้ก็ไปอยู่เป็นม.ปลายละก็ทุกเดือนวันศุกร์ก็จะกลับเหมือนกัน
2: คร
0: ับ ป้าโอขนาดนั้นก็ยังขออยู่นะ
2: ก
0: ็จะชอบช่วยโยมแม่ทำงานที่บ้านจะช่วยเข้าครัวในสมัยก่อนก็มีขูดมะพร้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมช
2: ่
0: วยตำน้ำพริกตำเครื่องแกงเพราะเห็นว่าแม่
2: พลังหนุ่มจะต้องใช้พลังตรงนี
0: ้ใช่เห็นว่าโยมแม่เหนื่อยไงเพราะไปจะตำเครื่องแกงแหลกสมัยก่อนนี้ก็ยากอยู่นะสิบกว่าปีได้แล้วยี่สิบกว่าปีได้แล้ว
1: ยังไม่มีเครื่องปั่นใช่ไหม
0: ยังไม่มีเครื่องปั่นเลยแล้วก็จะไปช่วยโยมแม่และอารมณ์ดีๆเขาจะพูดประโยคพวกนี้บ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งม.5ก็มีพี่ๆชมรมพุทธจากม.อ.นะตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักม.อ.นะแต่รู้จักว่าเป็นมหาลัยทางภาคใต้ก็ไปจัดสอบทางก้าวหน้าที่โรงเรียน

0: เราก็สอบด้วยละได้แค่รางวัลชมเชยตอนนั้นน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: เพราะว่าสมัครแล้วก็สอบอย่างเดียวหนังสือยังไม่รู้เลยอ่านเล่มไหนตอน
1: ค
0: นั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นเพิ่งมารู้ตอนหลังยังอ่านมงคลชีวิตเล่มนี้อะไรเงี้ยแต่ก็สมัครไปแล้วก็
2: ปีไหน
0: ไปสอบ
2: ปีแรกๆเลยไหมครับ
0: ปีก็ประมาณ2539ถ้าจำไม่ผิดนะ
1: แต่ก็ยังได้รับรางวัลชมเชย
2: ผมเคยไปสุผมเป็นซุปที่สุราษฎร์เหมือนกันครับ
0: ไม่ได้เจอ
2: แต่ว่าไปตอนปี32หรือ33ไอ้31หรือ30เนี่ยครับ
0: แต่การสอบทางก้าวหน้าครั้งนั้นคือเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วก็รับรางวัลเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็มาเล่าเรื่องโครงการบวช
2: ครับ
0: มาชวนนักเรียนในห้องบวชเป็นอาจารย์วิชาสังคมเนา
1: ะ
0: ยังจำหน้าท่านได้เลยก็นักเรียนก็ฟังกันทุกคนแหละฟังเหมือนกันก็มีสมัครบวชอยู่3ท่าน
2: ครับ
0: ซึ่ง3ท่านนั้นก็คือมีหลวงพี่แล้วก็เพื่อนหลวงพี่อีก2คนก็คุยกันแล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่าจะไปบวช
2: ครับ
0: ส่วนคนอื่นฟังก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็ไปบอกอาจารย์งั้นขอสมัครบวชเนนภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้เวลาก็ผ่านไปนะตอนนั้นถึงเวลาจะมาบวชจริงๆมี2ท่านที่ลืมไปเพราะว่าสมัครไว้แล้วแต่มันก็หลายเดือนกว่าจะถึงภาคฤดูร้อนนะ
2: ครับ
0: ก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนผ่านไปหลายเดือน2ท่านที่ไม่ได้มา2คนที่ไม่ได้มาก็คือหลวงพี่
2: อ้าว
0: กับเพื่อนอีกท่านนึง
1: ค่ะ
0: ซึ่ง2คนที่ไม่ได้บวชเนี่ยตอนนี้บวชเป็นพระหมดคือหลวงพี่27พรรษา
2: ครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงก็ตอนนี้ก็17พรรษา
2: ครับ
0: ก็บวชอยู่ที่วัดแต่ท่านที่มาบวชภาคฤดูร้อนตอนนั้นเอามาบวชเป็นเนนแล้วก็บวชจบเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาหลวงพี่ที่มหาลัยก
2: ็
0: คือเข้ามหาลัยเป็นมอเข้าปีแรกวันแรกๆเลย
2: ครับ
0: เรียนปีแรกเพื่อนก็ไปบอกไปชวนไปเล่าให้ฟังว่าเขามาบวชนะแล้วก็เล่าเรื่องคุณยายให้ฟังว่าคุณยายมีอานุภาพอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นหลวงพี่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรกับคุณยายมากก็ได้แค่ประหลาดใจเฉย
2: ๆ
0: โอ้ไม่ชีมีอย่างนี้ด้วยอะไรแต่ถามว่าเชื่อหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะ
2: เพราะยังกำลังเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู
0: ่ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่ได้ยินแต่ข่าวลบ
2: ของทางวัด
0: ทางหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะหมดเลยตอนนั้นปี41นะปี41ละก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วเพื่อนคนนั้นก็ชวนไปวัดคำที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันเพื่อนบอกไปวัดกันคำที่เพื่อนบอกว่าวัดเนี่ยก็นึกในใจว่าวัดข้างรั้วมหาลัย
1: โ
2: อ
1: ้ใกล้ๆแถวนี้แหละ
0: ใช่ใกล้ๆแถวนี้
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันนั้นเป็นเย็นวันศุกร
1: ์ค่ะ
0: ที่พอดีว่าปกติวันศุกร์จะกลับบ้าน
2: ครับ
0: แต่วันนั้นไม่กลับเพื่อนก็คงรู้จังหวะดีเพื่อนคนนั้นก็ชวนว่าไปวัดกันชวนง่ายๆไม่มีอะไรเลยเนา
1: ะ
0: ไม่อธิบายอะไรด้วยนั่งทานข้าวเย็นอยู่นะเป็นขนมเป็นจะปฏิมึงจำไม่ได้แล้วอารมณ์ดีๆเพื่อนก็บอกใช่ก็โดยที่ความที่เราก็ไว้ใจกันนะเพื่อนก็ถ้าชวนไปก็โดยสัญญาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วชวนไปก็ไปก็ตอบว่าไปกันก็ตอบว่าไปเพื่อนก็ย้ำว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋า
1: ต้องเก็บกระเป๋าด้วยเอ๊ะยังไง
0: ก็สงสัยว่าเอ๊ะไปวัดข้างรั้วมหาลัยแล้วไม่ได้คิดว่าไปตอนนั้นด้วยตอนที่เพื่อนชวนคิดว่าไปพรุ่งนี้
1: จะไปทำไมตอน
2: ไปเดี๋ยวนี้เลย
0: เพื่อนก็บอกว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋ารถบัสรออยู
1: ่โ
0: อ้แต่ด้วยความที่เรารับปากแล้วอ่
2: ะ
0: ก็เลยไปก็เดินไปที่หอเก็บกระเป๋ามาหน่อยนึงแล้วมาขึ้นรถ
2: คร
0: ับโดยที่ไม่รู้อะไรเลยมาโผล่อีกทีตอนตี5ที่วัดพระธรรมกายปทุมธานี
1: ปีไหนคะพระอาจารย
0: ์อันนี้จะเป็นปี41
2: กำลังมีเหตุ
0: ใช่เข้ามหาลัยแค่ไม่กี่วันเอง
1: ค่ะ
0: ก็มาโผล่ที่ปทุมธานีเลย
2: ครับ
0: ยังงงๆว่าที่นี่ที่ไหนไม่รู้จักใครเลย
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความที่เพื่อนชวนมาแล้วก็ไว้ใจเพื่อนมาถึงเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าประมาณสักตี5
2: ครับ
0: แล้วก็พี่ๆมากับเพื่อนแล้วก็มีพี่ๆชมรมพุทธมาด้วยนะมากันกลุ่มหนึ่งก็คือรถบัสหนึ่ง
2: คร
0: ับ ก็พี่ๆก็จะพามาที่แจ่มจันทร
2: ์
0: ซึ่งตอนนั้นเวลาเช้ามากเลยประมาณตีห้าหรือตีห้าครึ่งไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนั้นนะแต่รู้สึกว่าตัวมันเช้ามากแล้วเห็นพระตื่น

0: ก็นึกได้เอ๊ะพระตื่นเช้าขนาดนี้นี
1: ่
0: ตื่นเช้าขนาดนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเราเป็นพระเราจะตื่นไหวไหมเนี่ยก็นึกนะตอนนั้นก็นึกว่าโอ้โหเป็นพระนี่มันยากนะต้องตื่นเช้าต้องมาสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็แจ่มจันทร์ตอนนั้นก็โล่งๆแต่ก็มีความสัมผัสได้เป็นความรู้สึกที่ดีมันโล่งๆแล้วก็เงียบๆถึงแม้พระจะเยอะแต่มันเงียบ
1: ๆ
0: รู้สึกมันโอเคตอนนั้นนะแล้วก็ช่วงสายก็มาร่วมงานหล่อพระธรรมกายประจำตัวตอนปีสี่หนึ่งที่สภาแล้วนั้นใช้สภาแล้วนะก็ยังเห็นซาแลนล้อมๆอยู่เลยเขียวๆแล้วก็พื้นที่นั่งเป็นซาแลนแล้วก็ท่านหล่อพระก็อยู่ตรงกลางเหมือนแท่นไม้ตรงนั้นนะ
2: ครับ
0: ก็วันนั้นก็เป็นที่จำได้คือหล่อพระธรรมกายทองคำที่เขาเขียนพิธีกรรมไว้เนา
1: ะ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไป

0: ไปสัก3 หรือ 4
1: ครับ
0: แล้วก็มองไปตรงรัตนบัลลังก์ก็นึกว่าเราอยากจะไปขึ้นอยากจะขึ้นไปนั่งบนนั้นยังเลยมีความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองนะ
2: ครับ
0: ตอนหลังจากบวชแล้วพรรษาปลายพรรษา1พรรษา2เนี่ยก็ขึ้นไปแล้วตอนนั้นตอนที่ขึ้นไปครั้งแรกก็นึกนั่งปุ๊บแล้วนั่งลงแล้วมองลงไปข้างล่างก็คิดได้ว่าตอนเราเรียนปีหนึ่งเรามานั่งตรงนั้นเน
1: ี่
0: ยแล้วความคิดของเราก็คือเราอยากพยายามมานั่งข้างบนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เรามานั่งอยู่แล้ว
1: ย้อนกล
0: ับ
1: ไป
0: ยังงงๆว่ามันภาพมันกลับกันได้ยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มาร่วมงานเสร็จแล้วก็กลับไปเรียนตามปกติเนาะ
2: ครับ
0: วันนั้นก็ผ่านไปได้ดี1 คืนกับการเดินทาง1 วันกับการร่วมงานแล้วก็อีก1 คืนที่ต้องเดินทางกลับใช้เวลาทั้งหมดก็คือ2 คืน 1 วันเต็มๆเลยด้วยคำพูดที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันแค่คำเดียวสั้นๆแต่ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเราชอบชอบมาที่นี่เนอ
1: ะ
0: รู้สึกมันทุกอย่างมันดูสะอาดตามันดูมันมีความสุขอะนะตอนนั้น
2: ครับ
0: อยากจะมาอีก
2: เพื่อนที่ชวนไงครับก็คือเป็นสมาชิกชมรมพุทธหรือว่า
0: เพื่อน
2: ประทับใจยังไง
0: ใช่เพื่อนเป็นคนแรกที่ไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธ
2: ครับ
0: แล้วก็มาชวนหลวงพี่แล้วก็เพื่อนอีกท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไปสมัครแล้วก็ลงชื่อไว้นะแต่ไม่เคยเข้า
2: ไม่เคยเข้าไป
0: แต่ก็ลงชื่อไว้เพราะเพื่อนชวนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเขามาสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธนะ3 คนเรียนคนละคณะกันนะเรียนม.ปลายด้วยกันแล้วก็ไปเรียนมหาลัยม.อ.ด้วยกันแต่ว่า
2: เพื่อนที่ชวนเรียนคณะอะไรครับ
0: วิทยาศาสตร์การจัดการ
2: โอ
0: ้ไม่ผิด
2: การจัดการแล้วของหลวงพี่เรียน
0: ของหลวงพี่ไปเรียนวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตร
1: แสดงว่ามีจุดมุ่งหมายเรียนคณะวิทยาศาสตร์ตั้งใจจะทำงานหรือเป็นอะไรคะตอนนั้นจึงเลือกคณะวิทยาศาสตร
0: ์ที่เลือกคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามีความตั้งใจอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเป็นคือตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายได้ยินอ่านคำว่านักวิทยาศาสตร์บ่อยๆ เห็นคำนี้แล้วชอบ
2: อ
0: ยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือว่านักวิจัยนี่แหละ
2: ครับ
0: ก็เลยเลือกคณะวิทยาศาสตร์อันดับ1เนาะแล้วก็ได้นะ
1: แล้วก็สอบได้ด้วย
0: แล้วก็ได้ตามความปรารถนาเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนก็ชวนให้ลงวิศวะไว้บ้างเสียอะไรเงี้ยลงหมอลงเภสัชไว้บ้างแต่ลืมเลือกไว้นะเพราะเป้าหมายไม่เหมือนกันก็เลือกอันนี้เป็นอันดับ
2: เดียวเลย
0: แล้วก็ได้อันดับ 1นี่แหละแล้วก็ตอนสัมภาษณ์อาจารย์ก็บอกว่าคณะนี้ถ้าเรียนเก่งเนอะถ้าเรียนคะแนนดีๆเรียนเก่งก็จะมีทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคำว่าออสเตรเลียตอนนี้มันอยู่ในใจมากเลยเพราะว่าอาจารย์พูดถึงว่าที่นู่นเขาจะเจริญเรื่องของพันธุวิศวกรรมก
2: ็
0: อาจจะได้ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งตอนนั้นชอบคำว่าออสเตรเลียแล้วก็พันธุวิศวกรรมมาก
1: นะคะ
2: แล้วเป็นยังไงครับหลังหว่างที่เรียนที่ม.อ.แล้วทำไงถึงต้องมาบวช
1: เกิดอะไรขึ้นเจ้าคะ
0: ก็หลังจากที่เรียนในช่วงที่เรียนก็เห็นโปสเตอร์เนา
1: ะ
0: โปสเตอร์ติดอยู่ที่ห้องน้ำนะ
2: ครับ
0: ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นโปสเตอร์ที่มีอุบาสกท่านหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งแล้วมีกรดสีขาว
1: ค่ะ
0: แล้วก็คล้ายๆมีน้ำตกเย็นๆไหลอยู่ด้านหลัง
1: ค่ะ
0: เป็นภาพเก่าแล้วเนอะ
2: พี่เสน่ห์
0: เป็นแล้วพื้นจะเป็นเขียวๆเห็นภาพนี้แล้วก็ชอบแล้วก็ข้อความเขาชวนบวช
2: ครับ
0: ก็เลยบอกพี่ชมรมพุทธไว
2: ้ครับ
0: ตั้งแต่ประมาณสักกลางปีนะ
1: ค่ะ
0: เจอพี่ชมรมพุทธเนี่ยจำหน้าได้พี่คนนี้แหละเป็นคนที่เชิญข้อสอบมาสอบทางก้าวหน้าที่วัดไอ้ที่โรงเรียนม.ปลายที่เรียนอยู่จำหน้าได้คือพี่ยาเนาะ
2: อ๋อ
1: ค
2: ุ้
1: นเคยแล้ว
0: เออแล้วเจอพี่ยาก็เลยบอกว่าปิดเทอมภาคฤรอนเนี้ยขอไปบวชนะลงชื่อให้ด้วยนะ
2: โอ้
0: บอกไว้แค่ปากแค่นั้น
2: เสร็จเลยถ้าบอกน้องยาไว้เนี่ย
0: ก็บอกไว้เลยว่า
2: ไม่พลาดแน
0: ่อยากจะไปบวช
2: ตอนบวชสามเณรแน
0: ่แล้วพี่ยาเขาก็รับปากว่าได้แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากหรอกก็บอกแค่เนี่ยฝากชื่อไว้เฉยๆว่าอยากจะไปบวช
2: ครับ
0: แล้วชีวิตการเรียนก็

0: เรียนตามปกติเหมือนนักศึกษาคนอื่นๆเนา
1: ะ
0: ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเรียนเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าเรียนแบบมีเป้าหมายเนาะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่พักในห้องเดียวกันมี4ท่านนะเตียง2ชั้น2เตียงในหอพักเนาะ
2: ครับ
0: 2คนคนนึงเป็นหมออีกคนนึงเป็นวิศวะและอีกคนนึงก็คือเพื่อนหลวงพี่ที่ไปด้วยกัน2คนที่เป็นหมอวิศวะเค้าขยันมากเลยเราก็ต้องขยันตาม
2: ค่ะโอ้
0: ถ้าตั้งใจเรียนตามเค้านะอันไหนที่เรียนมาไม่เข้าใจก็มาถาม2คนนี่แหละที่เป็นหมอวิศวะนะอยู่ด้วยกัน4ท่านก็ตอนนั้นก็ตั้งใจเรียนเต็มที่เหมือนกันแต่คะแนนก็ไม่ได้ดีอะไรมากเนาะก็ตั้งใจเรียนตามปกติจนกระทั่งหมดปีหนึ่งเนาะก็กลับบ้านกลับมาที่สุราษฎร์จากสงขลามาที่สุราษฎร์ก็ปล่อยเวลาผ่านไปไอ้คำที่เคยบอกว่าจะบวชภาคฤดูร้อนบอกกับแม่ไว้แล้วนะ
2: ครับ
0: ที่จริงบอกพี่ชมรมพุทธก็จริงแล้วบอกพี่ชมรมพุทธแล้วก็พี่ยาแล้วนะว่าจะมาบวชแล้วกลับมาบ้านก็จะบอกแม่บอกแม่ไว้แล้วเหมือนกันว่า
2: จะบวชแน่
0: ซัมเมอร์นี้จะไปบวชแม่ก็รู้อยู่ในใจละแล้วก็บอกว่าแค่เดือนเดียวโยมแม่แต่ผู้แสดงคือหลวงพี่เองผ่านไปหลายเดือนก็ลืมเหมือนกันนะความรู้สึกนั้นมันก็หายไปจากใจเหมือนกันก็ลืมไประดับหนึ่งนะจนกระทั่งวันเกิดวันที่4กุมภาวันนั้นเป็นวันที่ต้องเดินทางมาขึ้นรถที่สงขลาที่มอไปรวมกับพี่ชมรมพุทธแล้วก็นั่งรับไปด้วยกันมาที่นี่เนาะตื่นเช้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรใจโล่งๆแต่โยมแม่นะโยมแม่เตือนโยมแม่ว่าเอ้าไหนบอกว่าจะไปบวชไม่ใช่หรือ ด้วยคำนั้นน่ะก็เลยทำให้ตัวเองเก็บกระเป๋าในวันเกิดครบ20ปีพอดี
2: ครับ
0: แล้วก็ออกจากบ้านในวันนั้นโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย
1: ด้วย
0: ใช่วันเกิดวันนั้นพอดีเลยแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็นั่งรถจากสุราษฎร์เป็นรถตู้ต่อรถสองต่อนะแล้วก็ไปต่อรถที่จากสุราษฎร์เป็นนครแล้วก็จากนครก็รถตู้ไปที่หาดใหญ่อีกทีหนึ่ง
2: โอ
0: ้แต่ว่าจังหวะที่ต่อรถตู้ที่หาดใหญ่ตอนนั้นมีน้าอยู่ที่นครนะน้าเป็นคนที่เตรียมเข้าของขันผ้าเช็ดตัวพอน้ารู้ไปบวชเป็นน้าคนที่ช่วยโยมแม่เลี้ยงนะ
2: ครับ
0: ก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับน้าคนนี้นะน้าก็ดีใจว่าจะไปบวชแล้วก็ไปที่ทำงานของน้าเนี่ยน้าก็ซื้อข้าวของให้ทั้งหมดเลยแปรงสีฟัน
2: เครื่องใช้จำเป็น
0: เครื่องใช้ที่จำเป็นแกซื้อให้หมดเพราะตัวเองก็เก็บเฉพาะของส่วนตัวไปบวชก็ยังไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปบ้าง
2: ต้องทำอะไรไปบ้าง
0: แต่น้าก็รู้ระดับหนึ่งก็อ่ะเตรียมให้หมด
2: ครับ
0: แล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพอดีนะต่อรถจากนครไปที่หาดใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณสักอีก3ชั่วโมง
2: ครับ
0: แต่ว่ารถตู้ออกเลทไปเนื่องจากฝนตกเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
0: กำหนดการที่จะต้องไปถึงหาดใหญ่ก็คือ4โมงห้าโมงตรงเนาะ
2: ครับ
0: แต่ว่าเลทไปครึ่งชั่วโมงก็เวลานั่งรถไปก็รู้ระหว่างทางแล้วว่าไม่ทันรถไฟเพราะว่ามันไปถึงหลัง5โมงเย็น
2: ครับ
0: รถไฟที่พี่บอกไว้ว่าคือรถไฟเที่ยวเราต้องไปก็คือเที่ยว5โมงเย็นก็เลยไปลงรถที่มหาลัยเพราะรู้ว่าไปไม่ทันไปตามพี่ไปไม่ทัน
2: นครกับสุราษฎร์ที่เราอยู่
0: ต้องไปขึ้นที่สถานีรถไฟซึ่งอยู่ในตัวหาดใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้คือลงที่มหาลัยเลยแล้วก็ไปนั่งหมดอะไรก็ได้ไม่ถึงกับหมดอะไรนะแต่รู้สึกโอ้มาเสียดายเวลา
2: พลาดเวลา
0: แล้วก็นั่งรออยู่ที่ใต้ชมรมพุทธเป็นตึกกิจการนิสิตด้านบนเป็นชมรมพุทธนะตรงนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนก็นั่งอยู่สักพักนึงก็มีพี่คนนึงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นพี่ชมรมพุทธ
2: ครับ
0: พี่คนนึงก็เข้ามาทักว่าน้องกำลังจะไปไหนไม่รู้ว่าพี่เขารู้ได้ยังไงนะอาจจะเห็นกระเป๋าที่ถือมาหรือเปล่าไม่ร
2: ู
0: ้แล้วนั่งรออะไรสักอย่างก็เลยเข้ามาถามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้พี่คนนั้นคิดอะไรยังไม่เคยถาม
2: ครับ
0: แต่พี่คนนั้นก็ถามว่าน้องจะไปไหนก็เลยไล่ฟังว่าอ๋อจะไปบวชแต่ว่ามาไม่ทันรถไฟแล้ว
2: ครับ
0: พี่คนนั้นก็บอกงั้นน้องขึ้นรถพี่เลยเดี๋ยวพี่ไปส่ง
2: โอ้โห

0: อะไรจะบุญจัดสรรขนาดนั้นนะคะ
1: ซึ่งเวลามันเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
1: ฝนก็ตกแต่ปรากฏว่ามันก็อัศจรรย์ก็คือรถไฟยังไม่ออกรถไฟยังรออยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนไปถึงประตูรถไฟเพื่อนทุกคนเนี่ยจับหลวงพี่หิ้วปีกลากขึ้นไปเลยนะซึ่งพอดีขึ้นไปก็พอดีเลยรถออกพอดีเป็นช่วงเวลาเย็น
2: จัดสรรอย่างนี
1: ้ก็เลยได้มาบวชในปี42
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนั้นคือจากรถไฟก็ลงรถไฟเสร็จแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนที่จุฬา
0: ครับ
1: ก็ไปลงทะเบียนที่นู่นก็มีสัมภาษณ์ด้วยนี่นั่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็จากจุฬามานี่มาถึงที่วัดพระธรรมกายตอนก็ช่วงเย็นๆล่ะ
2: ครับ
1: เป็นช่วงเย็นแล้วก็เป็นวันที่นั่งรถเข้ามาตอนนั้นจําได้ตรงประตู7เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นรูปหลวงปู่วัดปากน้ํารูปขาวดําอ่ะ
2: ครับ
1: เห็นภาพนั้นแล้วก็ความรู้สึกตอนเด็กต
0: อน5ขวบ
1: ความรู้สึกนั้นก็เตือนสติเตือนว่าเราตอนนั้นเราเห็นภาพนี้แหละแล้วก็รู้สึกแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: เหมือนความรู้สึกมันคืนมาอีกรอบนึง
2: ครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าที่นี้มันสงบเดียวเหมือนกลับบ้านมีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นเลย
0: ครับ
1: แล้วก็รถไปจอดที่หน้าเจดีย
0: ์ครับ
1: รถบัสเนี่ยจากจุฬาแล้วก็ไปจอดที่หน้าเจดีย์นะแล้ววันนั้นพี่ๆก็บอกว่าวันนี้หลวงพ่อจะมานำบูชาเจดีย
2: ์
1: พอดีเลย
0: ค่ะ
1: แล้วสักพักหลวงพ่อก็มาจริงแล้วก็มองไม่ได้รู้จักหลวงพ่อเลยตอนนั้นนะ
2: ครับ
1: ข่าวที่ลงมาเราก็ไม่รู้จักว่าคนที่กำลังลงจากรถนั่นคืออยู่ในข่าวไม่ได้มีความรู้สึกความคิดอะไรแบบนั้นอยู่เลย
0: ค่ะ
1: แต่เวลาหลวงพ่อลงมาสายตาเขามองหลวงพ่อมองอย่างมีความสุขนะมองด้วยความที่มีความสุขบอกไม่ถูกเนาะ
2: ครับ
1: มองตลอดเวลาหลวงพ่อไปนำหน้าเจดีย์บูชานำไปที่ฐานจิตเดินกลับเดินก็เดินข้างหน้าเรานี่เลยนะ
0: ครับ
1: เรานั่งอยู่เนาะนั่งพื้นเนาะแล้วก็มองด้วยความคิดถึงเนาะด้วยความสุขอ่ะบอกไม่ถูก จนกระทั่งท่านขึ้นรถกลับเนาะมองอยู่ในสายตาตลอดว่าองค์นี้คือใครแล้วยังไงก็มองนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอหลวงพ่อแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าหลวงพ่อคือเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในตอนนั้นแต่เป็นบุคคลที่เรามองแล้วเรามีความสุข
0: สา
1: ธุมองตลอดเวลาจนท่านกลับ
0: แต่ก็มาถึงวัดพระธรรมกาย
1: และ
0: ก
1: ็บวชวัดพระธรรมกายจริงๆ
0: ตั้งแต่ปี2542จนถึงวันนี้เกือบ28พรรษา
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็บอกว่ามาเข้าถึงวัดพระธรรมกายแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ตอบจากนี้ไปเนี่ยนะครับว่าจะยังไงนักวิทยาศาสตร
0: ์
2: นักวิจัยจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ในการเรียนภาษาบาลีนะครับถึง16ปีถึงจะคว้าธงช
0: ั
2: ย
0: ใช่แล้วประเดี๋ยวความประโยคสำเร็จแล้ว
2: นะครับแล้วบรรยากาศในการสร้างบารมีของพระอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถาบันหรือว่าศูนย์ภาษา
0: เดลซีคืออะไร
2: เป็นยังไงนะครับติดตามช่วงหน้านะครับ
0: ช่วงนี้พักกันสัก

0: ุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเรากำลังได้รับความเมตตาจากพระมหามนชัยอภิชาโนปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายครับ
0: นมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าต่อถึงบรรยากาศในการบวชของพระอาจารย์รวมถึงการเรียนภาษาบาลีเจ้าค่ะ
2: ก็หลังจากบวชธรรมญาติรุ่น27ปี2542
1: ครับ
2: ซึ่งบวชในช่วงเดือน2เดือนแรกก็นั่งสมาธิเป็นหลักก็ได้ไปนั่งที่ธรรมภูวาที่จังหวัดกาญด้วยก็อยู่กับเขากับป่ากับธรรมชาติได้หล่อหลอมธรรมชาติมาที่วัดก็ได้นั่งสมาธิเหมือนกันแต่ว่าหลังจากผ่าน2เดือนมาแล้วเนี่ยก็มีบุญให้รับละถึงบุญที่วัดก็จะเยอะมากๆเลยนะ

0: ซึ่งปีซึ่งหลังจากบวชครบ2 เดือนก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้นะ ตอนที่ครบโครงการเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรมากแค่มีความรู้สึกว่าเราบวชเป็นพระรู้สึกมันมีความสุขแล้วมันเราหาความสงบได้ความสงบที่อยู่ในใจได้นะก็ทำให้อยากจะบวชต่ออีกสักหน่อยนึงนะก็เลยทำเรื่องดบที่มหาลัยไว้นะแล้วก็บวชต่อเข้าพรรษาซึ่งการบวชหลังจากจบโครงการกับในโครงการก็จะต่างกันนิดนึงตอนอยู่ในโครงการแค่นั่งสมาธิเยอะรับบุญเป็นเรื่องรองแต่ตอนที่ออกจากโครงการเสร็จแล้วเข้าพรรษาเนี่ยอันนี้บุญจะเป็นเรื่องหลักสมาธิก็จะเป็นเรื่องรองแต่หลวงพี่ก็หาเวลานั่งสมาธิด้วยตัวเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะกับนั่งกับโครงการอบรมส่วนหนึ่งแต่ก็หาเวลานั่งเองด้วยซึ่งบุญที่รับตอนนั้นเป็นช่วงที่ต้องปิดเจดีย
1: ์
0: เจดีย์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีองค์พระแค่ครึ่งหน้าเองนะแต่ครึ่งหลังยังไม่มีองค์พระ
2: ครับ
0: ก็เป็นปีนั้นพอดีที่รุ่นหลวงพี่ช่วยกันหล่อพระแล้วก็ปิดเจดีย์ครึ่งหลังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น 150,000 องค์ช่วยกันหล่อทั้งพรรษา
2: โอ้
0: เช้าจรดค่ำเช้าจรดค่ำหาเวลานอนเองนะหาเวลาจำพัดเองซ
2: ึ่
0: งกระบวนการหล่อพระเนี่ยหลายขั้นตอนมากนอกจากเทใส่เบ้านะมีการขัดมีการเคาะคือสารพัดเลยนะ
2: ก
0: ว่าจะเห็นองค์พระอย่างนั้นก็ตอนนั้นตอนที่ทำไปก็คิดว่า10,000 บาทนี่ถือว่าถูกมากนะไปหล่อเองหล่อไม่ได้
2: ขั้นตอนนี้แบบละเอียด
0: ใช่ขั้นตอนเยอะมากแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ละเอียด
1: ครับ
0: ตอนที่อยู่ตรงนั้นเคยแบกทองเป็นแท่งๆนะอาจารย
2: ์
0: ก็เคยเห็นโอ้ทองเป็นแท่งๆแบบนี้เลยก็จะเย็นๆนะทองเนาะ
2: ครับ
0: แท่งใหญ่ๆเยอะแบบยาวๆหน่อยนะแล้วก็แบกแล้วก็ใส่เครื่องนะก็จะเอาเป็นว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าการหล่อพระหนึ่งองค์พระธรรมกายประจำตัวหนึ่งองค์10,000 บาทหล่อด้วยตัวเองไม่มีสิทธิ์หล่อได
1: ้
2: ครับ
0: ก็คิดว่าคนที่ทำบุญมา10,000 บาทแบบคุ้มมากเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อายุ1,000 ปีนะเป้าหมายคือ1,000 ปีเข้าใจว่าน่าจะถึงเพราะว่าส่วนผสมเป็นซิลิคอนบรอนซ์น่าจะถึงเนาะ
2: ครับ
0: เพราะว่าโลหะชนิดคือจะโปรเทคตัวเองสนิมจะโปรเทคผิวตัวเองเนาะ
2: โอ้
0: เป็นสนิมสีเขียวๆจะโปรเทคองค์พระเองเนาะเป็นหลักการเนาะก็ตอนหล่อเนี่ยก็มีเตายังระเบิดเลยนะเนื่องจากว่าความชื้นลงไปในเตาแล้วระเบิดเหมือนดอกไม้ไฟนะแล้วก็ตกลงบนรองเท้าเนี่ยทะลุไปเลยนะ
2: โ
1: อ
2: ้
0: โดนผิวนิดหน่อยแค่สะเก็ดนิดนะก็เป็นแผลนะแต่ว่าก็ทำให้นึกถึงบุญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย
2: ครับ
0: หล่อจนหาเวลาจำวัดเองรอทั้งวันทั้งคืนต้องหาเวลาน
2: านเท่าไหร่
0: จำวัดเองก็นานทั้งพรรษาเนี่ย
2: โอ
0: ้เลยพรรษาเองก็จนเต็มอ่ะนะจนเต็ม
2: คือถ้าเราตอนนี้มีความปลื้มปิติเพราะว่าเข้าใจ
0: นึกถึงบุญนั้นก็จะปลื้มนะ
2: แต่ว่าตอนนั้นพระอาจารย์เองก็เรียกว่าเป็นน้องใหม
0: ่เป็นน้องใหม
2: ่แล้วเข้ามานี่ก็คือจริงๆตั้งใจ
0: พรรษาแรก
2: ว่าอยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วมาทำรับบุญตรงนั้นคิดยังไงฮะตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็รับบุญด้วยความสุขนะนั่งสมาธิเราก็มีความสุขรับบุญตรงนั้นแม้หนักเหนื่อยไม่ต้องจำวัดแต่ลึกๆมันก็มีความสุขนะมันไม่ได้รู้สึกว่าใจไม่ได้เหนื่อยไปด้วยอ่ะ
2: กี่รูปครับทั้งรุ่นไหมครับหรือว่าคัดเลือกไป
0: ท
2: ั้
0: งรุ่นตอนนั้นก็เกือบประมาณ80จำตัวเลขชัวร์ๆไม่ได้แต่เกือบร้อย
2: เกือบร้อย
0: รูปที่ต้องไปช่วยกัน
2: ทั้งรุ่นใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบคัดเลือกไป
0: ไปช่วยกันทั้งรุ่นเลย
2: โอ้
1: แล้วพอครบพรรษาแล้วยังไงอะเจ้าคะ
0: ครบพรรษาก็วนกลับมาที่จะต้องเข้าบรมพรรษา2
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นจังหวะที่ครบ1ปีพอดี
2: ก็ต้อง
0: ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยทีนี้นั่นก็คือว่าจะ
2: ไป
0: เลิกเรียนมหาลัยหรือว่าจะไปทางนี้ยาวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำหรับตัวหลวงพี่มันเป็นการตัดสินตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดในชีวิตเพราะว่าตอนตัดสินใจอยู่ต่อไม่ได้คิดอะไรเลย
2: ก็
0: เห็นเพื่อนก็ลาสิกขาไปเหลืออยู่ไม่กี่รูปก
1: ็มีใจหายไหมคะอาจารย์
0: ใจก็หายเพราะเพื่อนสนิทก็ไป
2: ก็
0: เพื่อนที่สนิทเวลาหล่อพระรับบุญอะไรก็รับบุญด้วยกันเวลาผมปลงด้วยกันทุกปักเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยก็เพื่อนก็ใจหายแต่ถามว่าใจเราตกหรือเปล่าเนี่ยแค่รู้สึกใจหายแต่ใจไม่ตกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะลาสิกขาด้วย
2: ครับ

0: คิดแค่เพียงว่าเราอยู่อย่างนี้ดีแล้วนี
1: ่ดีแล้วแล้ววิทยาศาสตร์นักวิจัยหาย
2: ไปไม่อยู่ในใจแล้วหรอคะ
0: ตอนนั้นได้คำตอบแล้วว่าเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะทำตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็อยากเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราอยากจะทำให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นมันทำไม่ได้ได้คำตอบตอนที่มาบวชตอนที่ฟังธรรมจากหลวงพ
2: ่
0: อหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตาหรือพระอาจารย์ที่มาเทศน์ให้ฟังได้ความรู้จากการอ่านก็รู้ว่าทำไม่ได้เป้าหมายเลยก็เปลี่ยน
1: เปลี่ยนมาทางบาลีดีกว่า
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าต้องเรียนบาลีเนอะแต่รู้สึกว่าเราอยู่ในเพศนี้มันดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเราเรียนมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยปีหนึ่งก็10กว่าปีเน
2: อ
0: ะ
2: และดีกว่าเยอะเลยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนกำลังเรียนอยู่แล้วกำลังตัดสินใจอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้แบบว่าได้แรงบันดาลใจดีๆในการบวชเจ้าค่ะ
0: ก็มีความรู้สึกตอนนั้นว่าสิ่งที่เรียนรู้มา10กว่าปีกับการบวชไป1ปีความรู้จากการบวช1ปีมันเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเนาะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าคิดบอกตัวเองว่าถ้าเราจบมหาลัยมาเราก็คงเลี้ยงตัวเองได
2: ้
0: สร้างชื่อเสียงสร้างครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้แต่ก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราบวชทางนี้เราสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้มากกว่า
1: แล้วทางบ้านล่ะครับ
0: ทางบ้านก็ไม่ได้เห็นด้วย
2: โ
0: ดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นห่วงลูกด้วย
1: ครับ
0: เป็นห่วงพระลูกชาย
2: มีพี่น้องกี่คนจ๊ะคะ
0: แต่ถามว่าจะขัดหรือเปล่าไม่ขัดนะ
1: ไม่ขัด
2: ค่ะ
0: โยมแม่ไม่เคย
1: เพราะจริงโยมแม่ก็เห็นมาตั้งแต่พระอาจารย์เด็กๆที่จะขอบวชขอบวช
2: น้องชายมั้ยจ๊ะคะพระอาจารย
0: ์ที่หลวงพี่มีพี่น้องทั้งหมดก็คือ6คนนะมีพี่สาว1คนแล้วก็น้องอีก4คนน้องชายหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดที่บ้านซึ่งทางบ้านก็มีความหวังลึกๆว่าหลวงพี่เป็นคนที่สองที่เข้าเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่พึ่งของน้องๆทั้งหมดก็คือ
2: คนอาจารย
0: ์แต่ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าขอไปทางนี
2: ้
0: ที่บ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่แต่ทั้งสองคนก็ไม่เคยขัดถ้าหลวงพี่ตัดสินใจว่าจะทางนี้แล้วแม่ก็จะเชื่อมั่นแต่ความห่วงความกังวลม
1: ัน
0: ก็ต้องมีเพราะว่าจะไปรอดจริงหรือทางนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าไปไม่รอดแล้วจะยังไงต
2: ่อ
1: ถ้าบอกโยมพ่อว่าที่นี่ไม่ได้ล้างจานทั้งวัด
2: แล้วหลวงพี่ก็
0: นะก็ไม่ได้เห็นด้วยก็จะพยายามพยายามมาเอาหลวงพี่กลับบ้าน
1: ครับ
0: โยมแม่ก
1: ็มาไหมครับมาเยี่ยมมา
2: ค่ะ
0: มาหาเลยถึงที่วัดนะแต่
1: ก็กลับไป
2: มีคำพูดอะไรให้ท่านแบบว่ากลับไปอย่างสบายใจแล้วก็ยืนยันกับท่านอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
0: ก็บอกโยมแม่ว่าหลวงพี่เลือกทางนี
2: ้
0: เลือกทางนี้ก็มันก็มีความสุขดี
2: ท่านก็คงจะเห็นบรรยากาศ
1: จริงแล้วมันเป็นจังหวะด้วยที่พระอาจารย์เองก็มุ่งแล้วก็เรียนจนผ่าน1 2ไปพุทธโคตรไปอะไรอย่างเงี้ยคือมีเส้นทางไม่ใช่แบบบวชแล้วก็ทิ้งชีวิตทางด้านการเรียนไปเลย
2: มีผลงานให้เห็นถูกมั้ยจ๊ะคะ
0: ใช่หลังจากบวชครบ2ปี
2: ค่ะ
0: อบรมภาษา2เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาสู่เส้นทางการเรียนล่ะตอนที่ตัดสินใจตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องเรียนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองมาอยู่วัดต้องจบปริญญาตรีตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยร
1: ู
0: ้แค่ว่าบวชเป็นพระที่วัดก็ใช้ชีวิตแบบนั้นทำสมาธิเป็นหลัก
1: ไป
0: มีเป้าหมายคือศึกษาวิชาธรรมกายตอนนั้นมีเป้าหมายแค่นี้จริง
1: ๆ
0: มีความรู้สึกว่าถ้าบวชอยู่ต่อมันคงได้อะไรมากกว่านี้เพราะตอนที่นั่งสมาธิตอนที่บวชปีแรกๆเขามีประสบการณ์ในระดับที่เชื่อมั่นว่าที่ยิ่งกว่านี้มันมีอยู
1: ่ครับ
0: ทำให้เชื่อมั่นเราสัมผัสบางอย่างได้มีประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เชื่อมั่นว่ายิ่งกว่านี้ต้องมี
1: อ
0: ีกก็เลยอยากจะไปยิ่งกว่านั้น
1: ครับ
0: ก็เลยบวชครบ1ปีตัดสินใจไปลาออกจากมหาลัยอาจารย์ก็เตือนว่าจะเอาจริงเหรอแต่ตอนนั้นคือตัดสินใจมั่นแล้วว่า
1: เอาจริง
0: เอาจริง
2: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มเรียนบาลี
0: หลังจากอบรมพรรษา2ไปแล้วเนี่ยปลายปีก็ต้องไปเรียนที่ตอนนั้นเรียกว่าสถาบันธรรมกายนานาชาตินะย่อตัวย่อค
1: ือ
0: DIU นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น DCI นะ
2: ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นเป็น DIU ก็ปลายปีก็ไปเรียนที่นั่นซึ่งวิชาแรกที่เรียนก็คือบาลีนะ
2: ค่ะ
0: เรียนบาลีอยู่ตั้งแต่เดือน2เดือนพฤศจิกาธันวา
1: ครับ
0: แล้วก็

0: ก็โอนขอไปตั้งแต่ธันวามกราสองเดือนนะ
1: ค
0: แล้
1: รั
0: ว
1: บ
0: ก็สอบก็คือต้นเดือนกุมภา
1: อื
0: ใช้
1: ม
0: เวลาเรียนอยู่สองเดือนแต่ว่าเรียนสายด้วยแล้วก็บ่ายด้วยนะ
2: ค่ะ
0: อาจารย์ก็มาสอนยังจำได้ยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้นะอาจารย์

0: ต้องจบปริญญาตรี
1: ครับ
0: ก็เลยไปเรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมดก็5ปีฝึกใน5ปีก็คือปีสุดท้ายฝึกงาน1ปี
2: ครับ
0: ซึ่งวิชาที่เรียนเนี่ยก็เน้นหนักที่บาลีเลยซึ่งเป็นบาลีแบบเก่าบาลีแบบสูตร
2: ครับ
0: ก็เรียนโลกแห่งบาลีทั้งหมดเลยรู้ว่าบาลีจริงๆมันมี3สายเนาะสายกัจจายนะสายสัทธนิติสายโมคคัลลานะรู้หมดแล้วก็แต่ละสายก็จะมีแนวทางเฉพาะของตัวเองนะอย่างเช่นกัจจายนะที่โดยส่วนใหญ่บาลีสามหลวงจะอิงมาที่สายกัจจายนะนะก็จากเดิมดั้งเดิมจริงๆมี600กว่าสูตร
2: ครับ
0: แต่ว่ามาเป็นสามหลวงเนี่ยแค่สรุปย่อมานะแล้วก็ตัดระบบสูตรออก
2: ถือว่าทำให้เราได้เปรียบไหมครับเวลาที่เราไปสอบสนามหลวง
0: อันนี้ไม่ยืนยันไม่ได้เปรียบหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่าความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไม่ได้มาใช้ในสนามหลวงทั้งหมดความรู้ที่เรียนบาลีสนามหลวงที่เป็นประโยคต่างๆนะ
2: ครับ
0: โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรียนเรื่องของธรรมบทวิสุทธิมรรคก็เป็นเรื่องเรียนเรื่องเจาะคัมภีร
2: ์
0: ส่วนไวยากรณ์ก็จะเป็นตัวคอยเสริมที่ทำให้สอบผ่านเนา
2: ะ
0: แต่ว่าที่หลวงพี่ไปเรียนคือเรียนไวยากรณ
2: ์
0: ตัวไวยากรณ์จะเยอะกว่าส่วนตัวคัมภีร์ไม่ได้ลงลึกแบบนั้นลงลึกเรื่องของไวยากรณ
2: ์เหมือนกับถ้าทางโลกก็จะเป็นแบบเน้นอักษรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เน้นอักษรศาสตร์ใช่คล้ายๆแนวนี
2: ้ครับ
0: แต่ถามว่าแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเห็นตัวบาลีเนาะเราจะมองได้ทะลุกว่า
2: ครับ
0: เพราะว่าไวยากรณ์บาลีมันอยู่ในหัวเราซะเยอะนะเวลาเรามองศัพท์เราจะเห็นมิติมันมากกว่าเห็นประโยคแล้วมิติมันเกิดมากกว่ามันจะเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนหรือพระพุทธเจ้าสื่อคืออะไรที่มันแฝงอยู่ในรูปของบาลีนะ
2: ก็พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าผ่าน1 2ถ้าตามสเต็ปของนักเรียนภาษาบาลีก็คือ1 2
0: ใช่ไป1 2
2: 3ได้เป็นพระมหาแล้วแล้วก็6แล้วก็9
0: ใช่ถูกมั้ยครับก็ช่วงที่เรียนบาลีพุทธโคตรบาลีศึกษาพุทธโคตรอยู่ก็เรียนบาลีควบคู่ไปด้วยนะสนามหลวงควบคู่ไปด้วย
2: ครับ
0: แล้วก็สอบผ่านไปเกือบทุกปีมีพลาดอยู่2ปีนะตอนสอบประโยค3
1: ประโยคไหนยากที่สุดครับอาจารย์
2: 9 8 9
0: ถ้าตอบตอนนี้ก็ตอบว่าประโยค9นะเพราะใช้เวลาเรียนนานที่สุดนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าแต่ละปีที่ผ่านเป็นสเต็ปอย่างเช่นประโยค3ได้เป็นพระมหาประโยค6ได้รับพัดในพระบรมมหาราชวังเป็นไงครับสะท้อนกลับไปที่บ้านโยมพ่อโยมแม่ท่านปลื้มใจ
0: ที่จริงโยมพ่อโยมแม่ยกพ่อยกแม่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการศึกษาภาษาบาลีเท่าไหร
2: ่ครับ
0: รู้เฉพาะที่เราบอกนะถ้าเราบอกว่ามันสำคัญยังไงยกแม่ถึงจะเข้าใจเนา
1: ะ
0: แต่ยกแม่ก็ปลื้มแหละได้ทุกประโยคยกแม่ปลื้มทุกประโยคก็รู้ว่าเป็นก้าวแต่ละก้าวมันสำคัญ
2: มันสำคัญสำหรับเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรียนควบคู่กับบาลีใหญ
2: ่ครับ
0: ควบคู่ไปด้วยทุกครั้งซึ่งการเรียนบาลีใหญ่ทำให้หลวงพี่นึกถึงหลวงปู่นะ
2: ครับ
0: สมัยที่หลวงปู่ไปเรียนที่วัดโพกับวัดอรุณที่บอกว่าแบกใบลานไปเรียนแบกคัมภีร์มูลกัจจายไปเรียนนั่นคือคัมภีร์ที่หลวงพี่เรียนนะที่ไปเรียนที่บาลีศึกษาพุทธโคตรคือเรียนคัมภีร์มูลกัจจาย
2: ครับ
0: ทุกครั้งที่เรียนก็จะนึกถึงหลวงปู่ว่าสมัยหลวงปู่เรียนยากกว่าตอนที่เราเรียนเยอะเลยตอนที่เราเรียนมีเป็นหนังสือไม่ต้องแบกใบลานนะ
2: แต่ที่เรียนแบบดั้งเดิมเลยนะฮะเรียนจากใบลานเลย
0: ก็อยากรู้ว่าหลวงปู่ท่านเรียนอะไรนะมูลกระจายมันคืออะไรก็ไปรู้ที่นั่นนะทำไมหลวงปู่ถึงได้คำตอบว่าอวิชชามันแปลว่าอะไร
2: ครับ
0: ท่านไปเรียนมูลกระจายนี่นะก็ไปดูอ๋อได้คำตอบหลวงปู่ได้คำตอบจากไวยากรณ์บาลีใหญ่คืออย่างนี้นี่เนาะแล้วก็เข้าใจภาพรวมในระดับหนึ่ง
2: ครับ
1: อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงข้อคิดหรือว่ากำลังใจเพราะว่าการเรียนไม่ใช่ง่ายๆถือว่ายากทีเดียวนะคะการเรียนทั้งหมดเนี้ยค่ะพระอาจารย์ใช้เวลาภาคเพียร16ปีเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีท้อแท้หรือว่าได้กำลังใจจากไหนมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างเจ้าค่ะทำให้เราเอาชนะแล้วก็สำเร็จได้เจ้าค่ะ
2: หรือว่าตกตอนแล้วมันไปพลาดตรงไหนหรืออะไรยังไง
1: ค่ะมีอะไรจะแนะนำ
2: จะแนะนำอะไร
0: จริงๆการเรียนบาลีในความยากในการเรียนภาษาบาลีไม่เคยอยู่ในใจหลวงพี่นะ
2: ครับ
0: แล้วก็ความท้อมันก็มีบ้างแต่ปีหลังๆเนี่ยที่มันรู้สึกว่ายากพอแค่นี้เถอะอะไรแต่ได้แค่คิดเนา
1: ะ
0: แต่เวลาทำจริงไม่เคยพลาดไป

0: ไม่เคยพลาดที่จะไปสอบเลยยังไงก็ต้องไปสอบที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าได้กำลังใจจากหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อท่านก็ให้กำลังใจตลอดโดยเฉพาะปีแรกๆที่หลวงพี่เรียนบาลีได้ยินจากหลวงพ่อรับนมแก้วจากหลวงพ่อโอวาทจากหลวงพ่อซึ่งโอวาทหลวงพ่อมีหลากหลายมากซึ่งได้ฟังในด้านบาลีก็เป็นบุคคลหลวงพ่อเนี่ยข้อความหลวงพ่อเป็นข้อความที่มีอานุภาพมีพลังมากในการที่จะกระตุ้นกำลังใจให้ผู้เรียนม
1: ี
0: กำล
1: ัง
0: ใจอยากเรียนนะ
1: ตรงไหนบ้างคะ
0: นั่นคือกำลังใจยิ่งใหญ่ที่ได้จากหลวงพ่อเนี่ยแต่บวกกับความชอบส่วนตัวเน
2: า
0: ะมีความรู้สึกว่าตัวเองเวลาเรียนบาลีชอบเนาะมีความรู้สึกมันมีฉันทะที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ว่าอะไรต่อ
1: ค่ะ
0: ยิ่งยากยิ่งชอบนะอย่างเช่นเคยไปเรียนภาษาสันสกฤตคล้ายๆบาลีนะยากกว่าภาษาบาลีเยอะพอสมควรแต่มีความรู้สึกว่ายิ่งยากยิ่งชอบยิ่งยากยิ่งรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆคณิตศาสตร
1: ์
0: ยิ่งต้องคิดต้องใช้สูตรแล้วมีความรู้สึกชอบอยากรู้ต่อว่าคืออะไรต่อเรียนรู้ไวยากรณ์เสร็จแล้วก็อยากจะแปลนะ
2: ครับ
0: ก็กำลังใจจากหลวงพ่อแล้วก็ความชอบส่วนตัวที่ทำให้สามารถสอบมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ผ่านในปีนี้เนาะ
2: สาธุแต่คุณพี่โอ้โหเรียกว่าทั้งเรียนบาลีทั้งอะไรต่างๆก็ยังมีเวลาที่จะเจ็บไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกด้วย
0: อ๋อในช่วงที่เรียนผ่านประโยค8มาแล้วนะ
2: ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่ต้องไปติวข้างนอกไปเจออาจารย์จากข้างนอกบ้างที่มีประสบการณ์ในการสอบบาลีมาหลายปีอาจารย์ก็แนะนำว่าเรียนบาลีประโยคก้าอย่างเดียวยังไม่พอนะเวลาเพราะว่าประโยคก้าก็การันตีไม่ได้ว่าปลายปีนี้คุณผ่านแน่นอน
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเปิดทางเลือกให้ตัวเองบ้างก็ลองไปเรียนมจลบ้างก็เลยทำตามที่อาจารย์เขาแนะนำ
2: ก็เลยไปคว้าปริญญาเอกมาก่อนที่จะได้ปตท.9
0: ใช่ได้คำแนะนำตรงนั้นน่ะก็เลยทำให้ผ่านปริญญาเอกก่อนประโยค9
2: สาธุ
0: แต่จริงก็ไม่ได้ไปโดยพลการการไปเรียนประโยค9การไปเรียนปริญญาเอกของหลวงพี่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรับบุญอ่านใบลานนะใบลาน4สาย5สายอักษรเนาะหอมพม่าล้านนาสิงห์ผล
2: ครับ
0: ทำงานรับบุญเป็นนักวิชาการตรงนั้น
2: ครับ
0: ก็เลยในฐานะที่เป็นนักวิชาการตรงนั้นก็เลยต้องมีดีกรีรองรับหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องทำงานกับฝรั่งท
1: ั้
0: งหมดเลยเนาะซึ่งแต่ละท่านก็มีดีกรีทั้งนั้นเลยเราเข้าไปเรายังปริญญาตรีอยู่เลยนะถ้าพูดออกมาก็ไม่มีน้ำหนักพ
1: อ
0: ทางเจ้าหน้าที่หรือจะกรรมการบริหารก็เลยยอมส่งหลวงพี่ไปเรียนด้วย
2: ครับ
0: ก็คือส่งไปเรียน
1: จนสำเร็จ
0: จนสำเร็จประโยคไอ้จนสำเร็จปริญญาเอกตรงที่มจลด้วย
1: ครับ
2: ทีนี้ในส่วนของงานของเดลซีบ้างก่อนที่จะไปพูดถึงงานมุทิตาที่เพิ่งผ่านมาของงานทางเดลซีเพราะเวลาเหลือน้อยเหลือเกิน
1: เดลซี
2: นี่
1: ภาษา
2: ศูนย์ภาษานี่จัดมากี่ปีแล้วครับแล้วม
1: ี
2: หลักสูตรอะไรบ้างแล้วผลผลิตที่ปลื้มใจเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ศูนย์ภาษาเดลซีก็เป็นศูนย์ภาษาของวัดพระธรรมกายนี่แหละ หลักๆก็จะให้พระได้มาฝึกภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษหนักๆคือ2ภาษานี้นะ
2: ครับ
0: ก็อยากให้พระวัดเรามีความรู้เรื่องของภาษา
2: ครับ
0: เวลาไปในระดับสากลจะได้องอาจน
2: ี่
0: คือความตั้งใจนะแล้วก็พิจารณาจากตัวเองนะรู้สึกว่าผังชีวิตของตัวเองในชาตินี้นะเรื่องของภาษาตัวเองผังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้โอกาสที่จะไปเรียนภาษาเหมือนไปเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เป็นเด็กอะไรเงี้ยนะ
1: ห
0: รือโอกาสทางด้านภาษาน้อยก็เลยมีความรักในการจัดคอร์สภาษาแบบนี้นะนี่คือแรงผลักดันอยู่ด้านหลังนะแล้วก็รับบุญจัดคอร์สดูแลศูนย์ภาษามาตั้งแต่ปี2553จนถ
1: ึ
0: งปัจจุบันนะก็จัดด้วยความจริงๆก็คือความชอบของการเรียนภาษาอยู่แล้วโดยส่วนตัวที่เหม
2: ือ
0: นชอบภาษาบาลีอย่างเดียวกันเลยนะก็ด้วยกำลังใจตรงนั้นก็ทำให้มีแรงบันดาลใจในการจัดคอร์สของศูนย์ภาษาบาลีไอ้ศูนย์ภาษาเดลซีมาตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักการศึกษาแล้วก็เปิดให้บุคลากรในวัดทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ในวัดหรืออาสาสมัครของวัดมาเรียนได้หมดเลย
2: เห็นพระอาจารย์เองก็ต้องไปสอนทางซูมเลยด้วย
0: ก็
2: ชาวต่างชาติ
0: คนที่จัดคอร์สภาษาให้พระในวัด

0: เนี่ยคนที่ได้ภาษาเป็นรูปแรกๆคือคนจัดเลยเนาะ
1: ครับ
2: จ้ะค่ะ
0: เนื่องจากว่าเป็นคนที่ถ้าจัดแล้วเนี่ยคือตั้งใจจัดให้ดีก็จะเวลาเขียนคอร์สมานะตัวเองจะลองก่อนลองทั้งคอร์สด้วยลองทั้งอาจารย์ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าลงตัวทั้งคอร์สทั้งอาจารย์ก็จะเปิดให้คนเดียวก่อนสมัคร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกคอร์สที่เปิดไปตัวเองลองมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: ความรู้จากการลองมันก็สะสมมาเรื่อย
2: ๆ
0: ก็ทำให้แรกๆก็ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งปัจจุบันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเวลาไปอยู่ศูนย์สาขาต่างประเทศอย่างเช่นปีที่ผ่านมาไปที่เมลเบิร์นมาก็สามารถใช้ภาษาได
2: ้
0: สอนใช้ท้องถิ่นได้หรือปัจจุบันก็ช่วยสอนสมาธิให้กับชาวเม็กซิโกน
3: ะเม็กซิโกทุกอาทิตย์เลย
0: อาทิตย์ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะ
2: เ
0: รียนได
1: ้
0: สอนสมาธิได้ซึ่งดูจากฟีดแบ็กก็ถือว่าประทับใจอยู
2: ่
0: ว
2: ่
0: า
3: สาธุงั้นขอความประทับใจความปลื้มใจจากวันมุทิตาสกาละปริญธรรม9ประโยคที่ผ่านมาพระอาจารย์ปลื้มใจยังไงบ้างระหว่างที่มีญาติโยมมาอนุโมทนาสาธุการมามุทิตาพระอาจารย์แล้วก็อยากให้พระอาจารย์ได้พูดตรงนี
0: ้ครับทุกการมุทิตาเลยเนาะความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณค่าในการในสิ่งที่เราได้รับมาก็คือประโยคปท9มันเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งนะ
1: ครับ
0: ความปลื้มปิติมันเกิดตรงเนี้ยก็คือคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับมันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ตัวเองได้มาเนี่ยตอนที่ไม่ได้ก็อยากได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ได้มาแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ได้มาแล้วมันก็เฉยๆ
2: ค่ะ
0: แต่การที่ได้รับการมุทิตาเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณได้อะมันมีคุณค่านะคุณค่าต่อตัวคุณด้วยต่อพระพุทธศาสนาด้วยต่อหลวงพ่อต่อหมู่ญาติด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการไปรับพัดเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆก็ผ่านแล้วหลวงพี่จะนึกในใจว่าไม่รับพัดก็ไม่เป็นไรแต่เวลาไปรับแล้วเนี่ยก็เห็นจากการที่เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกันที่มาจัดงานรับพัดให้แล้วก็ได้รับในวัดพระแก้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
3: รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็อนุทินยังมาเลยนะในวันนั้นก็เห็นผู้ใหญ่หลายท่านที่มาร่วมงานด้วย
1: ครับ
0: ก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกว่าพัดที่เรารับมันมีคุณค่ามากๆเลยนะ
1: ครับ
0: มีสักกี่ที่มีสักกี่มหาลัยที่ว่าในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลที่9ไปมอบให้แบบเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ของประโยค9ท่านมามอบให้ทุกครั้งเลยไม่เคยขาดแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังทำให้คุณค่าเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับขึ้นไปอีกเยอะเลย
1: ครับ
0: หรืองานมุทิตาที่แต่วัดของเราจัดแต่ละที่จัดให้นะทุกครั้งคุณค่ามันเพิ่มตลอดเลยเรามีความรู้สึกเราได้สิ่งที่มันมีความสำคัญมากๆเลยอยู่กับเราแล้วตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ถึงแม้เราจะเคยอยากได้แล้วก็เฉยๆแต่ตอนนี้การมุทิตาการรับพัดแต่ละที่ได้รับพัดจากในหลวงเนาะทุกอย่างมันเพิ่มคุณค่าให้หมดเลย
1: ครับ
0: ความปลื้มมันก็เลยเกิดตามมาจากคุณค่าเหล่านั้น
2: ค่ะ
3: ครับมีอะไรฝากถึงน้องๆภาษาบาลีที่กำลังจะเรียนแล้วก็คว้าความสำเร็จมาอย่างเหมือนกับพระอาจารย
0: ์ก็อยากจะฝากทุกๆรูปทุกๆท่านที่เรียนภาษาบาลีนะก็อยากให้ทุ่มเทศึกษาบาลีอย่างเต็มที่สักวันหนึ่งเราจะถึงเป้าหมายเราจะได้รับการชูมือแล้วก็ให้เห็นว่าภาษาบาลีมีความสำคัญต่อตัวของผู้เรียนมากๆจริงๆเพราะว่าการเรียนภาษาบาลีเนี่ยทำให้เราเข้าใจธรรมะหรือข้อความที่สมเด็จพ่อเราฝากไว้เนี่ยถ้าไม่ได้เรียนภาษาบาลีไปอ่านคำแปลอย่างเดียวก็เหมือนเราดูภาพมิติเดียวแต่ถ้าคนที่รู้ภาษาบาลีได้ไปอ่านภาษาบาลีซึ่งเป็นคำของสมเด็จพ่อมาเนี่ยเราจะเห็นเหมือนอุปมาเหมือนเห็นภาพสามมิติเนี่ย
1: โอ
0: ้มันเห็นเพิ่มอีกหลายมิตินะจากภาษาบาลีที่เป็นภาษาดั้งเดิมเนี่ยนะมันจะเห็นมากกว่าคนที่อ่านเป็นคำแปลก็อยากให้เห็นความสำคัญนะภาษาบาลีบาลีแปลว่าภาษาที่รักษาคำสอนนะปาละแปลว่ารักษาเนี่ยบาลีก็แปลว่ารักษาคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธศาสนาเราเรียนก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นด้วยนะเยอะแยะเลยนะก็อยากให้มีกำลังใจแล้วก็ทุ่มเทให้เต็มที่นะ ส่วนอยากจะฝากข้อคิดธรรมะไว้อย่างหนึ่งจากการที่หลวงพี่ได้สอบบาลีมาก็เอาเป็นว่าหลายปีคนที่จะใช้เวลาสอบประโยค9ประโยคเดียวใช้เวลา10กว่าปีอย่างหลวงพี่ก็อาจจะมี

0: ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอาจจะยอมแพ้ไปก่อนเนาะ
1: อืม
0: แต่ส่วนตัวหลวงพี่เองเนื่องจากมีกำลังใจจากหลวงพ่อได้จากวัดจากเพื่อนเพื่อนรอบข้างจากครูบาอาจารย์คอยให้กำลังใจตลอดเลย
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้ผ่านจุดนั้นมาได้แม้ใช้เวลาหลายปีเนี่ยแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเรียนภาษาบาลีหรือทำการงานอันใดก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมนะก็อยากฝากว่าถ้าใจเรายังปรารถนาเป้าหมายมันอยู่แค่เอื้อม
2: สาธุ
0: หลักการก็อยู่ตรงที่ว่าเราต้องใช้ความเพียรความอดทนบวกกับความที่ใจสบายต้องเพียรและอดทนอย่างใจสบายใจใสๆเพราะจังหวะที่ใจใสใจสบายเนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงปัญญาเราเปล่งปลั่งที่สุด
2: สาธุ
0: เพราะว่าตอนที่หลวงพี่สังเกตจากตอนที่หลวงพี่สอบปี69ปีที่ผ่านมาเนี่ย15ปีที่ผ่านมาสอบด้วยความเครียดความกดดันมาตลอด
2: ครับ
0: แต่ว่าปีนี้ที่สอบผ่านเนี
1: ่
0: ยเป็นปีที่ไม่หวังอะไรเราทำเต็มที่เท่าที่เรามีความสามารถผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรปีหน้าเราสอบใหม่
1: ใจสบาย
0: ใจสบายมากๆเลยรู้สึกว่าการทำข้อสอบเป็นการทำข้อสอบปีที่สบายที่สุดเลยใจสบายแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ว่าหวังว่าเราต้องผ่านด้วยใจสบายตรงนั้นเนอะทำให้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันมาให้เราใช้งานในใจเรานะเรานึกออกศัพท์นี่มาเป็นแถวให้เราเขียนเนอะโดยที่ไม่ต้องนึกไม่ต้องกดดันไม่ต้องคิดอะไรมากมันมาของมันเองเนอ
1: ะ
0: ก็เขียนไปเรื่อยจนสุดท้ายก็สอบผ่านนะ
2: คร
0: ับ ก็เลยฝากว่าถ้าใจเราปรารถนาความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อ
2: ม
0: ถ้าเราใช้ความเพียรและความอดทนด้วยใจที่สบายและก็ใจใสๆ
1: ค่ะ
2: สาธุ
1: สาธุ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้คงไม่ต้องสรุปอะไรกันมากมายแล้วนะครับสิ่งที่เรามุ่งหวังและความตั้งใจมีความสำเร็จเป็นที่ตอกย้ำนะครับและอย่างที่พระอาจารย์ได้ตอกย้ำมานะครับว่าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จวันนี้รายการของเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งกำลังใจต่างๆมากมายนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระมหามนชัยอภิชาโนปรียธรรม9ประโยคดร.หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เชิญท่านพ
1: รและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์และดิฉันธนาพร นรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเพียงแป๊บเดียวนะคะก็มาถึงวันอาทิตย์แล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้เราก็มีโอวาทค่ะในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ได้เมตตาปารภไว้ค่ะว่าเราจะไม่ยอมให้ดินฟ้าอากาศเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเราให้ไว้เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2544ค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าสภาพภูมิอากาศจะเป็นอย่างไรอากาศร้อนอากาศหนาวแต่ก็ไม่ทำให้จิตใจของเรานั้นหวั่นไหวนะคะเพราะว่าเรานั้นเป็นนักสร้างบารมีพันหัวใจไม่เกี่ยงที่ต้องมาวัดทุกๆวันอาทิตย์เพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีกันค่ะ
0: ครับผมไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามก็ขอให้เป็นฤดูแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดพระธรรมกายได้ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ครับที่เว็บไซต์ www.gbnus.com มีช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆให้ทุกท่านเลือกรับชมตามความต้องการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกันด้วยจะได้เป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันและไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้นะคะก็คือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบเส้นทางที่เลือกเดินตามด้วยสกู๊ปพิธีกลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติและก็เทคอนกรีตค่ะเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกพระเจดีย์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะ
0: ตามด้วยการทบทวนประมวลภาพการสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับตักบาตรพระ10,000รูปณนานาชาติณใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปิดท้ายกันด้วยข่าวสารงานบุญรอบโลกครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยนะคะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบเส้นทางที่เลือกเดินคนเรานะคะเกิดมาก็เป็นคนเหมือนกันแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินเช่นสติปัญญาความรู้ความสามารถชีวิตความเป็นอยู่อุปนิสัยใจคอเพราะได้รับการหล่อล้อมมาแตกต่างกันสิ่งที่สั่งสมมาในอดีตก็ไม่เหมือนกันเพราะมีบางสิ่งบางอย่างนั้นอยู่ฉากหลังที่ทำให้เรานั้นมีความแตกต่างกันนั่นก็คือบุญและบาปซึ่งปรุงแต่งให้เรานั้นเป็นไปต่างๆนานาและเราค่ะก็จะเข้าไปเข้าใจหรือว่าไปรับรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยธรรมกายและจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแจ่มแจ้งนี่ก็คือความลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาที่เป็นสุดยอดของความรู้ทั้งหมดทั้งปวงทำให้เรานั้นได้รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิรู้เห็นเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมได้อย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งความรู้ชนิดนี้เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กำลังรอคอยพวกเราผู้มีบุญนั้นให้มาพิสูจน์กันขอให้ได้หยุดใจนะคะหยุดใจให้ได้เมื่อจุดหยุดใจได้แล้วก็จะสามารถช่วยให้เรานั้นพ้นทุกข์ได้เราก็จะรู้ก็จะเห็นทุกสิ่งเป็นไปตามความเป็นจริงค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราอยากจะรู้เรื่องราวของกฎแห่งกรรมเรื่องราวความจริงของชีวิตอยากจะพ้นจากความทุกข์ไปได้เราทุกคนก็หมั่นปฏิบัติธรรมกันให้ได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการเข้าถึงความรู้ที่แท้จริงคือการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวนั่นเองครับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าสัตตากัมมสกากัมมทายาทากัมมโยนีกัมมพันธูกัมมปฏิสารณากัมมังสัตเตวิภัชติขยะทิทังหีนัปปณีตตายะแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะบางคนนั้นก็เป็นคนปกติมีอาการครบทั้ง32ประการบางคนก็เป็นคนพิกลพิการร่างกายไม่สมประกอบบางคนก็มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดบางคนก็มีปัญญาสามไม่ ความเฉลียวฉลาดบางคนนะคะความร่ำรวยก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็บริวารในขณะที่อีกหลายคนก็ไม่เป็นเช่นนั้นทั้งที่ใจนั้นปรารถนาอยากที่จะรวยอยากที่จะมีความสุขความสำเร็จความสมหวังเหมือนกันกับทุกคนค่ะคำตอบเหล่านี้หากไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์สิ่งที่สงสัยเหล่านี้ก็ยังเป็นความลับอยู่ต่อไปจนเมื่อพระบรมศาสดาค่ะได้ทรงเปิดเผยความลับทั้งหลายเหล่านี้เรานั้นจึงได้เกิดดวงปัญญาที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและก็ดีงามเพื่อให้ชีวิตนั้นสมความปรารถนาซึ่งในสมัยหนึ่งค่ะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารมีมานพหนุ่มชื่อสุภมานพโตเทยบุตรเป็นชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาดมีปัญญาที่หลักแหลมแต่ในใจของเขามีปัญหาที่คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาและก็สงสัยมานานค่ะเขาก็เที่ยวแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะแก้ไขข้อข้องใจนี้ค่ะ
0: เขาแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่นานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พบครูบาอาจารย์ที่จะแก้ปัญหาหรือว่าข้อข้องใจให้ได้ที่จะสามารถตอบคำถามต่างๆได้แต่ว่าเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาเอกของโลกและจักรวาลสามารถตอบปัญหาของสมณพราหมณ์ทุกหมู่เหล่าได้เขาได้ยินกิตติศัพท์ของพระบรมศาสดาเช่นนี้แล้วจึงเดินทางไปเพื่อเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พวกมนุษย์ทั้งหลายมีความแตกต่างกันไปบางพวกอายุสั้นบางพวกอายุยืนบางคนมีโรคมากบางคนมีโรคน้อยบางคนผิวพรรณหยาบกร้านไม่น่าดูไม่น่าชมบางคนมีผิวพรรณดีละเอียดอ่อนนุ่มนวลน่าดูน่าชมบางพวกมีศักดิ์น้อยบางพวกมีศักดิ์ใหญ่บางพวกยากจนเข็นใจบางพวกก็อุดมไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติบางพวกเกิดในตระกูลต่ำบางพวกเกิดในตระกูลสูงบางพวกมีปัญญาสามไม่เฉลียวฉลาดบางพวกมีปัญญาหลักแหลมเฉลียวฉลาดความแตกต่างกันเช่นนี้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์อะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดเหตุอย่างนั้นครับ
1: เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสดับปัญหาของสุภมานพแล้วจึงมีพระดำรัสตอบคำถามด้วยพระมหากรุณาค่ะว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษหากเป็นคนโหดเหี้ยมมีมือเปื้อนเลือดชอบฆ่าสัตว์ใจติดอยู่แต่เรื่องเบียดเบียนรบราฆ่าฟันไม่มีเมตตากรุณาต่อกันเมื่อเขาตายไปก็ต้องตกไปยังอบายภูมิเพราะกรรมเช่นนั้นถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในแห่งหนตำบลใดเขาก็จะเป็นคนที่มีอายุสั้นส่วนใครก็ตามจะเป็นชายหรือหญิงที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้วางศาสตราในสัตว์ทั้งหลายมีความละอายเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนใครก็ตามในโลกนี้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ลาภสักการะจะได้ความเคารพนับถือกราบไหว้และบูชาเป็นคนมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายในใจมีแต่ความชื่นชมอนุโมทนาปรารถนาดีเมื่อเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ค่ะ
0: ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเป็นเหตุให้มีคนเป็นผู้ที่มีศักดิ์ใหญ่ศักดิ์ดายมากใครเห็นแล้วก็มีความเคารพเกรงใจให้เกียรติไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามบางคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีหากมีนิสัยชอบให้ทานเช่นการไม่ชอบให้ทานนะครับเช่นการไม่ให้ข้าวน้ำยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยสิ่งที่ควรแก่สมณบริโภค

0: ครั้นเขาตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะมีคนที่มีโภคะน้อยมีความเป็นอยู่ที่อัตคัดขัดสนส่วนใครที่ชอบให้ทานแก่สมณะพราหมณ์เป็นประจำไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์เห็นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อโลกต่อผู้ทรงศีลมีกัลยาณศีลกัลยาณธรรมได้ถวายปัจจัยตามสมณะบริโภคตามแก่สมควรเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อละจากโลกไปแล้วเขาย่อมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะเป็นคนที่มีโภคะมากเป็นมหาเศรษฐีผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหลายครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจากข้อคิดที่ได้นี้นะคะก็เรียกได้ว่าการให้นั้นเป็นทางมาแห่งสมบัติมหาศาลถ้าอยากจะรวยก็ต้องให้ทานหลักมีอยู่อย่างนี้หวงคือไล่ให้คือเรียกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความชั่วจะมีผลมาถึงตัวเราเองอย่างแน่นอนเหมือนปลูกถั่วก็ได้ถั่วปลูกงาก็ได้งาจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสอีกค่ะว่าใครก็ตามในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษหากเป็นคนกระด้างกระเดืองเย่อหยิ่งจองหองไม่กราบไหว้ไม่ลุกรับไม่ให้อาสนะไม่ให้ทางไม่ให้เครื่องสักการะไม่เคารพบูชาต่อผู้ที่ควรแก่การเคารพบูชากราบไหว้ครั้นตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุคติวิดิบาตนรกถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเกิดในตระกูลที่ต่ำใครก็ตามที่ไม่กระด้างกระเดืองไม่เย่อหยิ่งรู้จักกราบไหว้บูชานับถือคนที่ควรกราบไหว้บูชาเมื่อละจากโลกใบนี้ไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงมีแต่คนกราบไหว้เคารพบูชาค่ะ
0: ใครก็ตามที่ไม่ชอบฟังธรรมไม่เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรที่เมื่อทำไปแล้วเป็นประโยชน์สุขตลอดกาลยาวนานถ้าไม่เข้าไปถามอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญญาที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีจึงเผลอไปทำอกุศลกรรมตายไปก็ตกไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกครั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่มีปัญญาเสื่อมทรามไม่เฉลียวฉลาดถ้าใครมันสอบถามปัญหากับผู้รู้แล้วตั้งใจสั่งสมกรรมดีเมื่อละจากโลกไปก็จะไปสู่สุคติภูมิกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมเมื่อตรัสเช่นนี้แล้วพระพุทธองค์ยังตรัสสรุปอีกว่าคนที่ปฏิบัติเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นชีวิตจะดีหรือไม่ดีจะประณีตหรือเลวทรามก็ด้วยการกระทำของตนเท่านั้นสุภามานพฟังแล้วก็เกิดดวงปัญญาที่สว่างไสวหัวใจเอ่อล้นไปด้วยมหาปิติความสงสัยเป็นเหมือนเมฆหมอกอันมืดมิดก็อันตรธานหายไปเคยปิดบังดวงใจและปัญญาจิตใจต่างๆที่เคยถูกอวิชชาครอบงำก็ถูกแสงสว่างแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขจัดหลุดพ้นให้หมดออกไปจากใจครับ
1: ค่ะก็ทำให้ความสงสัยที่มีมานานนั้นนะคะมาลายหายสูญไปในพริบตาเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบไม้ที่ต้องแสงพระอาทิตย์ฉะนั้นจึงกราบทูลด้วยความเลื่อมใสค่ะว่าแจ่มแจ้งแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศพระธรรมได้ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางตามประทีปในที่มืดขอพระองค์โปรดจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะความสงสัยใดๆก็แล้วแต่จะหมดสิ้นไปเมื่อได้มาพบกับผู้รู้เมื่อได้ฟังธรรมจากท่านจนกระทั่งเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่เคยสงสัยอันเป็นความมืดบอดหรืออวิชชาในจิตใจก็จะหมดไปด้วยแสงแห่งปัญญาเพราะเรานั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าเส้นทางชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกันก็เพราะการกระทำของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันใครทำกรรมใดไว้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นค่ะ
0: โดยที่เรานั้นก็เป็นเจ้าของชีวิตนี้นะครับชีวิตย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะวางชีวิตของเราไว้ตรงไหนไว้จุดไหนจุดแห่งแสงสว่างหรือจุดที่มีความมืดบอดจุดแห่งบุญบารมีหรือจุดที่เป็นบาปอกุศลนักสร้างบารมีที่ดีจะต้องมีใจมุ่งมั่นในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีตั้งมั่นในกุศลธรรม

0: ในจุดที่เป็นบุญบารมีเท่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วเสมือนเป็นนักรบที่ก้าวลงสู่สมรภูมิอันยิ่งใหญ่เราต้องเอาชนะบาปอกุศลทั้งหลายให้ได้ให้มีแต่บุญล้วนๆบารมีล้วนๆสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกอนุวินาทีให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ดีตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับน
1: ี
0: ่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นข้อคิดเป็นมงคลชีวิตที่6น
1: ั่
0: นก็คือการตั้งตนชอบเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดถึงเส้นทางที่เราจะเลือกเดินว่าจะไปในเส้นทางที่เป็นบุญกุศลหรือว่ากุศลกรรมหรือจะเป็นอกุศลกรรมนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ออกแบบชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะไปอยู่ฝั่งไหนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็มาศึกษาเส้นทางธรรมแบบนี้เพื่อที่จะให้ใจเรานั้นอยู่ในบุญอยู่ในกุศลตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาพบกับสกู๊ปพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติแล้วก็เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569คือวันสว่างที่พุทธบริษัท4ได้มารวมใจร่วมกันสืบสานงานบุญยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกทั้งยังได้พร้อมใจอัญเชิญผ้าป่าก้าวย่างอย่างงดงามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกช่วงเวลาทุกย่างก้าวสร้างมหาปิติปลาปลื้มให้แก่คณะประธานและคณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศรีสง่าแห่งพระพุทธศาสนาไว้ตามตรึกระลึกถึงองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ความสงบงดงามแผ่ขยายครอบคลุมทุกดวงใจเมื่อพุทธบริษัทได้พร้อมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนายังดวงจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญดำเนินสร้างปีติสุขเมื่อคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าน้อมถวายด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาปรารถนาจะส่งเสริมและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปจากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผ้าป่าทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความปลาบปลื้มคือบุญใหญ่อัศจรรย์เป็นการรวมใจกันของผู้มีบุญที่มีเจตจำนงอันบริสุทธิ์ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ณแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพุทธบริษัท4ได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนารวมใจกลั่นแผ่นดินพร้อมแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ให้กว้างไกลอธิษฐานให้ชนทุกเพศทุกวัยได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามีคำสอนของพระบรมศาสดานำทางชีวิตไปสู่หนทางที่ถูกต้องและดีงาม

ในห้วงเวลาอันเป็นมงคลณลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้ประดิษฐานองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระและคณะพระสังฆาธิการได้เมตตาประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเป็นปฐมฤกษ์ก่อนที่คณะประธานเอกได้แก่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริพร้อมด้วยคณะประธานรองทั้ง4คณะได้แก่กัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรวาสนาเรืองรัตน์ลิขิตคุณพ่อทวีโรจนสิทธิ์วิไลและครอบครัวกัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกุลและครอบครัวและกัลยาณมิตรพรโชคเจริญรัศมีได้น้อมนำรัตนชาติโปรยลงบนแท่นศักดิ์สิทธิ์ด้วยความปลาบปลื้มสุขใจอย่างไม่มีประมาณที่ได้รวมสืบสารปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ด้วยการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงผู้ผืนแผ่นดินไทย

ทุกพิธีกรรมดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยคณะประธานบุญพิธีได้รวมใจเทคอนกรีตณเสาเข็มเจาะมหามงคลเป็นปฐมฤกษ์ไว้รองรับองค์พระเจดีย์ก่อนจะได้ประกอบพิธีกดปุ่มเทคอนกรีตณเสาเข็มเจาะมหามงคลท่ามกลางเสียงสวดชยันโตจากคณะพระสังฆาธิการร้อยกว่าวัดที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้องาบุญนับเป็นบุญยสถานแห่งแรกในการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยใช้เสาเข็มเจาะซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงขององค์พระเจดีย์ศูนย์รวมแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีของมหาชนทุกเพศทุกวัย

ปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีดำเนินอย่างงดงามท่ามกลางมหาสมาคมของพุทธบริษัทที่รวมใจเป็นสมานฉันท์และสำเร็จได้ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วนทุกท่านในที่นี้คือผู้มีบุญที่มีหัวใจยิ่งใหญ่มีเป้าหมายอันสูงสุดดุจเดียวกันในการปักหลักและแผ่ขยายคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลด้วยตระหนักว่าคำสอนของพระพุทธองค์คืออมฤตธรรมที่จะนำพาโลกไปพบกับสันติภาพและสันติสุขที่แท้จริง

ค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นมหากุศลมหามงคลที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันส่งเสริมและก็สนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาเรียกได้ว่าการเทคอนกรีตเจาะเสาเข็มข้าง

0: ้นะคะเป็นเสาเข็มมงคลแห่งแรกที่ทำให้ทุกท่านนั้นหล่อล้อมรวมกันค่ะหล่อล้อมจิตใจให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันบุญใหญ่บุญอัศจรรย์แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไปค่ะ
1: ใช่ครับการตอกเสาเข็มเพื่อเป็นแกนกลางให้พระเจดีย์มั่นคงก็เปรียบเสมือนเป็นการตอกเสาหลัก
0: ให
1: ้พระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่แล้วก็มีพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้มแข็งแล้วก็อยู่คู่กับโลกใบนี้เป็นเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับชาวโลกต่อไปนะครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมกันอนุโมทนาบุญทบทวนถึงภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในประมวลภาพมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กับพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันครับ
0: เชิญค่ะ

0: ครับเป็นภาพมหากุศลในการตักบาตรพระ10,000รูปนานาชาติแล้วก็ใจกลางนครหาดใหญ่เลยเราจะเห็นได้ว่ามีพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นนี่เป็นสัญญาณของความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันนี้ที่พุทธบริษัท4รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับโดยการนำของคณะสงฆ์พระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในวันนั้นครับ
1: ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ไปร่วมสั่งสมบุญใหญ่แบบนี้นะบิ๊กบุญแบบนี้อย่าได้พลาดกันเลยนะคะเพราะครั้งหน้าจัดที่ไหนยังไงเดี๋ยวทาง เราก็จะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญรอบโลกกันต่อเลยค่ะเราจะไปกันที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิชัยชยาภิวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโกเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันสวดมนต์เสร็จแล้วท่านประธานสงฆ์ค่ะก็นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นร่วมบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจก่อนที่สาธุชนทุกท่านนั้นจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล5ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยมีคุณสินีนาถสิริทูลเป็นประธานนำกล่าวและถวายผ้าบังสกุลแด่คณะสงฆ์โดยอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณไมเคิลสเตอร์นค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีคุณแม่บุญเรืองเรืองมาลัยเป็นประธานและมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือคุณปราณีเรืองมาลัยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกค่ะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อด้วยคณะสงฆ์สวดมนต์ชัยมงคลคาถาท่านประธานงานบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้ตั้งใจที่จะมาสั่งสมบุญตามลำดับภาพที่ได้เห็นและจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ร่วมกันกรวดน้ำนะคะรับพรพระก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันบันทึกภาพในประวัติศาสตร์นะคะและร่วมกันประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานที่เกิดขึ้นค่ะและพิธีกรรมในภาคบ่ายนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมดังภาพที่เห็นนี้นะคะเรียกได้ว่าปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็สร้างความสุขความสงบเบิกบานใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
0: ครับนี่นะครับเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลนะครับไม่ว่าจะทวีปไหนก็ตามแต่ว่าทุกท่านก็ยังมีหัวใจที่รักในบุญรักในพระพุทธศาสนาสั่งสมบุญสร้างบารมีสร้างความเบิกบานใจกันอย่างเต็มที่เลยนะครับจากที่ชิคาโกนะครับมาอนุโมทนาบุญกันต่อกับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายปาล์มบีชจัดกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยพระอาจารย์อธิพงษ์ธรรมสาโรเดินทางถึงศูนย์กลางพิธีพร้อมคณะสงฆ์เมตตานำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล5จากนั้นประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือคุณสมบูรณ์นาคหนุนคุณภูนศรีด่านวณิชพีเอชคุณประภาพรคาเดรอนคุณจามอนพงปลื้มปิติชัยและครอบครัวนะครับตามด้วยพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคือคุณสังกัสใจเด็ดคุณโรเบิร์ตชาร์ลเฮนส์คุณอิสระพงคุณอิสระพงสามหมอคุณมาลีแดงต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยประธานนำกล่าวคือคุณปาริชัดทรานคุณวันทวินสุบันและคุณเพนพิมพ์คลอฟจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแล้วก็กองบุญด้านต่างๆนะครับก่อนที่จะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์และรับพรจากคณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไป พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าพรรษานี้ก็คือพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อความสว่างไสวแห่งปัญญาตลอดทั้งพรรษาในการเข้าถึงธรรมซึ่งมีประธานบุญพิธีประจำสัปดาห์ก็คือคุณปาริชัตทรานคุณวันทวินสุบันและคุณเพนพิมคลอฟและปิดท้ายกิจกรรมกันด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ครับนอกจากนี้แล้วสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสสะสมชั่วโมงแห่งการหยุดนิ่งตลอดทั้งพรรษาในภาคบ่ายอีกด้วยนะครับซึ่งในช่วงท้ายทุกท่านร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแห่งความปลื้มปิติใจเพื่อเก็บไว้ระลึกนึกถึงบุญที่เกิดขึ้นครับนี่ครับเป็นภาพกิจกรรมงานบุญที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับของวัดพระธรรมกายปาล์มบีชครับ
1: ค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ค่ะก็ได้ร่วมกันจัดพิธีบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนรวมถึงพิธีทอดผ้าป่าบำรุงนะคะทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติเบิกบานใจแล้วก็ความอบอุ่นของสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านแม้อากาศในนครซิดนีย์ค่ะจะหนาวเย็นเพียงใดนะคะแต่ศรัทธาและความตั้งใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีของสาธุชนนั้นกลับเปล่งประกายยิ่งกว่าความหนาวของฤดูหนาวค่ะโดยภายในงานบุญนี้นะคะคณะสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งอยู่ภายในก่อนที่จะได้ร่วมกันค่ะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานก็จะเป็นการนั่งสมาธินะคะกลั่นกายวาจาใจดังภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ตามแต่ทุกท่านค่ะก็อบอุ่นหัวใจที่ได้มาร่วมกันนะคะสั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาและจากนั้นค่ะก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีนะคะถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือคุณดามวีรศรและคุณจตุพงศ์ขายของสำหรับภาคบ่ายค่ะก็ได้มีการร่วมกันทอดผ้าป่านะคะบำรุงวัดประจำเดือนสิงหาคมโดยมีคุณกนกสอนเขื่อนเพชรและคุณจีดาภาชัยธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประธานคือคุณสุวรรณีอเนกวิสุทธิวงศ์และคุณร่มธรรมจันทนันค่ะตามด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตประธานนำกล่าวคือคุณกรพัศรนาราชจรุนทรัพย์ซึ่งอีกไม่นานนี้นะคะอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้ค่ะซึ่งเรียกว่าอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์อาคารแห่งนี้เกิดขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาและก็ความเสียสละเป็นการสั่งสมบูรณ์ของสาธุชนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและก็ชาวออสเตรเลียนะคะผู้ที่แสวงหาความสุขความสงบจากทุกมุมโลกค่ะและภาพบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะทุกท่านก็ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญนั่นก็คือการตักบาตรค่ะตักบาตรนะคะเตรียมข้าวของนะคะข้าวปลาอาหารแห้งนะคะอย่างประณีตที่จะมาร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมถึงค่ะก็จะได้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสร้างคนดีสู่สังคมรวมถึงให้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในประเทศออสเตรเลียสืบต่อไปนะคะซึ่งณตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ

0: โฮจิมินห์ประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาโดยมีชาวญี่ปุ่นนะครับชาวท้องถิ่นแล้วก็หลายๆท่านเลยที่มีความสนใจในการเรียนรู้หลักพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาได้มาฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมรักษาศีล8พร้อมทั้งรับฟังธรรมจากพระอาจารย์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
1: เชิญค่ะ

0: ปลื้มปิติใจนะครับเห็นภาพชาวญี่ปุ่นชาวท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับที่สนใจในการเข้ามาร่วมการบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16สิงหาคมเลยนะครับเรียกได้ว่าเกือบ10วันตีซะ10วันเลยนะครับณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิงิประเทศญี่ปุ่นครับเราจะได้เห็นการฝึกฝนอบรมตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิการปฏิบัติธรรมรักษาศีล8แล้วก็ UG5 นะครับแสดงความรักความเขาเรียกว่าฝึกในการทำความสะอาดจัดของให้เป็นระเบียบต่างๆนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาเลยก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
1: ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่แต่ละท่านก็ยังต้องมีภารกิจอะเนาะแต่ว่าเลือกที่จะมานะคะปฏิบัติธรรมเลือกที่จะมาพักกายมาพักใจที่จะได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาแก้วในครั้งนี้ค่ะและแต่ละท่านที่ได้เข้ามานี้ก็เชื่อได้ว่าผลของการปฏิบัติธรรมแต่ละท่านนั้นก็ต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะยิ่งตรงกับช่วงฤดูแห่งการเข้าพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมก็

0: ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าก็ขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าจากคุณครูแม่ใหญ่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้รักในการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมะภายในอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตบุคคลผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะเปลี่ยนไปด้วยชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องความคิดคำพูดและการกระทำจะมีแต่ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์โดยก่อนอื่นในช่วงเวลานี้เราจะมาปรับใจกันก่อนนะคะเพื่อให้พร้อมในการรองรับการปฏิบัติธรรมกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะหลวงพ่อว่าการเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆต้องใช้สุจิปุลิหรือตาดูหูฟังเขียนซักถามกลับไปค้นคว้าขนาดท่องตำรากันมากๆติวแล้วติวอีกตั้งแต่ติวอ่อนจนกระทั่งติวเข้มผลสอบออกมายังตกดูซิยากขนาดไหนแต่การศึกษาวิชาธรรมกายไม่ต้องใช้อะไรเลยสมุดดินสอปากกาไม่ต้องใช้อุปกรณ์การเรียนก็ไม่มีมีแต่กายาวาหนาคืบกว้างศอกมีใจเป็นศูนย์กลางกายวิธีการก็มีหยุดกับนิ่งแค่นี้เองเดี๋ยวก็ไปรู้ไปเห็นได้แถมไม่ต้องใช้สมองด้วยแค่ทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์คือลืมความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ยิ่งให้เหมือนหุ่นยนต์มากเท่าไหร่ยิ่งเรียนได้ดีเท่านั้นแต่ถ้ายังมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องคิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ยังเรื่องมากอย่างนี้ยากนานนะจ๊ะทำตัวให้เหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองหยุดกับนิ่งเฉยๆเดี๋ยวความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วเข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดกับนิ่งใจถึงจะละเอียดก็แค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรมากมายให้ไว้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า47ถึง48คุณผู้ชมคะถ้าทุกท่านสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านเคยปรารภไว้ว่าความสงสัยทั้งปวงก็จะสิ้นไปจากผู้ไม่รู้ก็จะกลายเป็นผู้รู้ถ้าทุกคนลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังทำอย่างถูกวิธีและมีความสม่ำเสมอก็จะสามารถเข้าถึงได้ทุกคนและช่วงเวลานี้ถึงเวลาสว่างถึงเวลาธรรมกายเวลาที่ดวงใจใสๆจากทั่วทุกมุมโลกจะได้พร้อมใจกันหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญและขอให้ทุกท่านเข้าถึงความสุขภายในกันทุกท่านนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: ครับผมแล้วครับสำหรับช่วงเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้รักษากายวาจาและใจให้ผ่องใสทำใจให้เป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่ตลอดทั้งวันและให้เราได้ปฏิบัติธรรมใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันให้ได้ในภาคสายนี้เลยนะครับในช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญ์ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของพระอสีติมหาสาวกก็คือพระมหาสาวกผู้ใหญ่นี่นะพระเถระผู้ใหญ่80องค์ที่มีชื่อเสียงหรือมีคุณธรรมคุณวิเศษในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราจะมาอยู่กันที่องค์แรกเลยที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอสีติสาวกองค์แรกที่เราจะกล่าวถึงคือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับท่านดีเวลาเราสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรตอนท้ายๆก็จะได้ยินคำชัดเจนเลยว่าอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโญนั่นไงคือประวัติของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะองค์นี้แหละเนื้อหาสาระท่านจะเป็นอย่างไรประวัติของท่านนั้นมีปรากฏอยู่ในอัตถกถาขุททกนิกายอัปทานภาคหนึ่งเถระประธานพุทธวักนะอัญญาโกณฑัญญะเถระเถราประธานพูดง่ายว่าก็คือประวัติความเป็นมาของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ยินว่าพระเถระนี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายก่อสร้างบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแก่วิวัตตะในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าปฐมุตระได้บังเกิดในตระกูลของกหบดีมหาศาลในหังสาวดีนครถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งฟังธรรมอยู่ในสำนักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้รัตตัญญูรู้แจ้งธรรมก่อนนี่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีไอดอลหรือมีต้นแบบมีแบบอย่างท่านนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเกิดในยุคของปฐมพุทธรัตน์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสเดินทางเข้าไปฟังเทศฟังธรรมและในจังหวะนั้นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าปฐมพุทธระนั้นก็ได้แต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเรียกว่าตั้งให้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้รัตตัญญูรู้ราดีรู้ราตีนานแล้วก็รู้แจ้งธรรมก่อนคนอื่นเขาโอ้เห็นแล้วมันประทับอกประทับใจอยากได้ตำแหน่งนี้เหลือเกินพูดง่ายว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งไม่ยอมเป็นที่สองรองใครอย่างนั้นนะอยากฟังธรรมบรรลุธรรมก็ต้องเป็นที่หนึ่งพอได้ยิน พอเห็นองค์นี้ปุ๊บนี่มันประทับใจพอได้เห็นเหตุการณ์ที่ปฐมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งอย่างนั้นในศาสนาของพระองค์แม้ตนเองก็ปรารถนาฐานันดร นั้นจึงยังมหาทานให้เป็นไปตลอด7วันพออยากได้เสร็จปุ๊บเขารู้หลักวิชานะไม่พออยากได้แล้วก็โอ้ไปบุญบานศาลกล่าวไม่ใช่วิธีการที่จะได้ตำแหน่งนี้ขึ้นมามันต้องสร้างบุญสร้างบารมีท่านก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ไปขบฉันหรือว่าทำทานตลอด7วันแด่พระผู้มีภาคเจ้ามีภิกษุสงฆ์ 100,000 เป็นบริวารเห็นไหมทำบุญทั้งทีถวายทานเลี้ยงพระทีเป็นแสนแสนบางคนในยุคนี้ก็โอ้ยมันเป็นไปได้หรือนิมนต์พระมาเป็นแสนจะเอาเงินที่ไหนจะเอาข้าวของที่ไหนถวายโอ้หลายงานที่เราทำมาก็นี่แหละก็เป็นหลักแสนนะตักบาตรภิกษุสามเณรเป็นแสนเป็นล้านก็ทำมาแล้วให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้มันมีจริงมันได้เป็นเรื่องของการคิดจินตนาการแต่การใดบางคนมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วนึกว่าเอ้ยมันตัวเลขมันเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้

ตอนเนี้ยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์100,000รูปถวายทาน7วันจากนั้นก็ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในรัตตัญญูแล้วก็ให้รู้ธรรมก่อนคนอื่นเขาฝ่ายพระศาสดาทรงเห็นความปรารถนาของเขานั้นไม่มีอันตรายคือพระเจ้าปฐมุตระท่านก็ตรวจตราด้วยอนาคตังสยานเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้นี่จึงทรงพยากรณ์สมบัติอันจะมีเขาทําบุญทั้งหลายตลอดชีวิตเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วเมื่อมหาชนชักชวนกันให้ประดิษฐานพระเจดีย์เขาให้สร้างเรือนแก้วไว้ในภายในพระเจดีย์และให้สร้างเรือนแก้วอันมีค่าจำนวน1,000ลายล้อมพระเจดีย์เขาทำบุญทั้งหลายอย่างนี้จุติจากชาตินั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์ทั้งหลายในการแห่งพระผู้มีพระเจ้าพนามว่าวิปัสสีดูดิสร้างบารมีในยุคของปฐมุตระแม้พระองค์ปรินิพพานแล้วก็มีโอกาสได้สร้างพระเจดีย์สร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระองค์โอ้โหทุ่มเทสร้างอย่างยิ่งใหญ่อลังการถ้าเป็นคนยุคนี้เขาว่ามันทำไมติดวัตถุสร้างใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ก็ไม่รู้ว่ามันหนักอะไรใครเนาะก็เขาสร้างด้วยความศรัทธาสร้างในที่ของเขาเราก็รื่นชมอนุโมทนาเพราะนี่มันเป็นความศรัทธาที่เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัยคราวนี้พอเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งมาถึงยุคของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดเป็นกุฎุมพีชื่อว่ามหากาลนี่พวกเราเคยร่มคุ้นละพอได้เกิดมาเป็นมหากาลเนี่ยได้ฉีกท้องข้าวสาลีในนามีประมาณ8กรีดแล้วให้จัดปรุงข้าวปลายาดน้ำนมไม่เจือด้วยข้าวสาลีที่ถือเอาแล้วใส่น้ำผึ้งเนยใสและน้ำตาลกรวดลงไปน้ำในข้าวปลายาดนั้นแล้วได้ถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่เขาฉีกท้องข้าวสาลีถือเอาแล้วถือแล้วคงเต็มบริบูรณ์อย่างเดิมนี่ไงโอ้โหไปมีน้อง มีพี่น้องกันนะเนี่ยมหาการกับคุณจุลการเนี่ยก็ไปแบ่งที่นากันนะคงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วเรื่องเนี้ยจากนั้นก็ตนเองก็ฉีกเหมือนคล้องข้าวที่มันกำลังออกรวงจะเริ่มจะออกรวงเนี่ยจากนั้นก็รีดเอาน้ำนมมาถวายพระพอฉีกมาเท่าไหร่ด้วยกำลังบุญมันก็กลับไปเหมือนเดิมข้าวนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมในเวลาข้าวสาลีเป็นข้าวเม่าได้ทานชื่อว่าเลิศด้วยข้าวเม่าในเวลาเกี่ยวได้ทานเลิศในการเกี่ยวในคราวทำขนิดได้ทานอันเลิศในคราวขนิดในคราวทำให้เป็นฟ่อนเป็นต้นได้ให้ทานอันเป็นเลิศในคราวเป็นฟ่อนได้ให้ทานอันเป็นเลิศในคราวขนข้าวเข้าลานได้ให้ทานอันเลิศในคราวทำให้เป็นลอมได้ทานอันเลิศในคราวตวงได้ทานอันเลิศในคราวขึ้นฉางได้ทานอันเลิศ9ครั้งในหน้าข้าวกล้าครั้งหนึ่งอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้คือกว่าจะเก็บกว่าจะเกี่ยวกว่าจะเอาขึ้นเล้าขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้เสร็จเนี่ยนะโอ้ถือโอกาสได้ถวายทานทุกครั้งถึง9ครั้งแล้วข้าวก็ไม่ได้เสียหายด้วยโอ้โหยิ่งทำข้าวก็ยิ่งงอกงามไปบุญอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะกำลังบุญที่เกิดขึ้นจากการได้ถวายถูกเนื้อในบุญมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นประธานในยุคนั้นไงข้าวกล้าแม้นั้นก็ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเห็นไหมโอ้ยิ่งทำยิ่งถวายยิ่งขึ้นยิ่งงอกยิ่งงามเลยเขาทำบุญทั้งหลายตลอดชีวิตด้วยอาการอย่างนี้จุติจากชาตินั้นบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้มาบังเกิดในตระกูลของพราหมณ์มหาศาลในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าโทนวัตถุนี่เริ่มเกิดมาในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้แล้วในที่ไม่ไกลจากนครกบิลพัสดุ์อยู่ไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์นะก่อนหน้าพระผู้มีพระเจ้าของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นเขาได้มีนามอันมาตามโคดว่าโกณฑัญญะคือสมัยนั้นเขาจะเอาชื่อโคดเนี่ยเป็นตัวตั้งในการตั้งชื่อลูกชื่อหลานพูดง่ายว่าเอานามสกุลเนี่ยโคตรก็คือนามสกุลเป็นตัวตั้งนะแล้วก็ค่อยต่อชื่อเข้าไปโกณฑัญญะเนี่ยก็ได้ชื่ออย่างนั้นคล้ายๆชื่อโคตรของท่านเขาเจริญวัยเรียนจบไตรเพศและมีความสำเร็จในลักษณะมนต์ทั้งหลายคือพราหมณ์เขาก็มีวิชาอาคมมีมนต์มีการดูลักษณะทำนายทายทักอะไรของเขาก็ตามแนวทางของพราหมณ์เขาในยุคนั้นสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายจุติจากดุสิตบุรีบังเกิดในราชมณฑลของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชในกบิลพัสดุ์บุรีในวันเฉลิมพระนามของพระราชกุมารนั้นเมื่อเขาเชิญพราหมณ์108คนเข้ามาเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าสุทโธทนะเชิญพราหมณ์108คนเข้ามาพราหมณ์8คนเหล่าใดอันเขาเชิญเข้าไปยังท้องพระโรงเพื่อพิจารณาพระลักษณะคือ108ท่านเนี่ยมาเลี้ยงอาหารนะจากนั้นก็คัดเอาเด็ดๆ8ท่านที่ว่ามี

วิชาเรื่องการดูแลลักษณะพูดง่ายว่าดูโง่เฮงดูหมอดูต่างๆที่ว่าเก่งๆเนี่ยคัดมา8คนเท่านั้นในบรรดาพราหมณ์8คนนั้นโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นผู้หนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งหมดถึงแม้8คนมีแต่แบบแก่ๆมีเค้าเรียกว่าระดับอาจารย์ปู่อาจารย์ตาทั้งนั้นมีแต่โกณฑัญญะพราหมณ์นุ่มๆหนุ่มกว่าพวกเลยแต่ว่าวิชาแก่ไงก็ถูกคัดไปด้วยพราหมณ์ทั้งหมดเห็นความสำเร็จแห่งพระลักษณะของมหาบุรุษตกลงใจว่าท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าโดยแน่แท้จึงเที่ยวคอยดูการออกคุณอันยิ่งใหญ่คือในบรรดาพราหมณ์8คนนั้นโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นผู้หนุ่มกว่าพราหมณ์ทั้งหมดนะคราวนี้พระโกณฑัญญะนี่เห็นเลยว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วก็รอการออกบวชของพระโพธิสัตว์ของเราแต่ฝ่ายพราหมณ์อีก7คนนั้นก็ชู2นิ้วบอกถ้าอยู่ครองคฤหัสถ์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โกณฑัญญะชูนิ้วเดียวเลยต้องออกบวชเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเชื่อมั่นในวิชาตนเองมากก็รอคอยว่าเมื่อไหร่สิทธัตถะจะออกบวชก็จะออกบวชตามฝ่ายพระโพธิสัตว์เจริญด้วยบริวารหมู่ใหญ่ถึงความเจริญด้วยลำดับถึงความแก่กล้าแห่งพระญาณแล้วจึงเสด็จออกมหาพิเนศกรมในพรรษาที่29คือเจ้าชายสิทธัตถะเราจนกระทั่งอายุ29ปีจึงออกทรงผนวดที่ฝั่งแม่น้ำอโนมานทีเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาโดยลำดับแล้วเริ่มบำเพ็ญเพียรในการนั้นโกณฑัญญะมานพรู้ว่าพระมหาสัตว์ทรงผนวดแล้วจึงพร้อมกับพวกลูกของพราหมณ์ผู้ทำนายพระลักษณะมีวัปปะมานพเป็นต้นมีตนเป็นที่5พากันบวชแล้วเข้าไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์โดยลำดับบำรุงพระโพธิสัตว์นั้นอยู่6พรรษาเกิดเบื่อและอาเพราะพระโพธิสัตว์นั้นสวยพระกายอาหารหยาบจึงได้หลีกไปยังป่าอิสิปตนบริกทายวันตอนนั้นน่ะตนเองก็รอคอยนะแต่พราหมณ์ทั้ง7คนนั้นน่ะเขารอไม่ไหวเขาตายไปแล้วแต่ก็สั่งลูกหลานเอาไว้โกณฑัญญะพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าออกบวชหรือสิทธัตถะออกบวชก็รีบไปตามลูกหลานของ7พราหมณ์นั่นแหละก็ได้มาทั้ง4ท่านมารวมตนเองเป็น5นั่นไงก็ได้มาตั้งแต่วัปปะพัทธิยะมานะมะอัจฉิเนี่ยรวบรวมมาเสร็จปั๊บจากนั้นก็เดินทางไปคอยอุปถากดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าสิทธัตถะแต่สุดท้ายสิทธัตถะทรมานสังขารร่างกายจนทนไม่ไหวแล้วก็ล้มเลิกแล้วก็ย้อนกลับมาขบฉันพระทหารเพราะนึกถึงในช่วงที่ตนเองมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมในช่วงอายุประมาณ7ขวบที่ออกไปพิธีแรกนาขวัญ นั่งอยู่ใต้ต้นว่านั่นนะแล้วก็เหมือนได้ปฐมมรรคได้ปฐมฌานมีความสุขก็เข้าใจตรงนั้นแหละจะต้องเป็นหนทางตรัสรู้แต่การที่เราจะพร้อมอดข้าวปลาอาหารไม่มีเลี้ยวมีแรงเนี่ยมันจะเอากำลังไหนมาปฏิบัติธรรมก็เริ่มกลับมาขบฉันพระทหารหยาบโอ้โหปัญจวัคคีย์มีอัญญากณฑัญญะเฝ้ารอคอยติดตามมา6ปีก็นึกว่าจะบรรลุธรรมด้วยการทรมานสังขารให้ยิ่งยวดสุดๆนั่นคือความเข้าใจเขาไงพอเห็นพระพุทธเจ้าหรือสิทธัตถะกลับมาขบฉันก็คิดว่าโอ้ยคงไม่เป็นแล้วล่ะพระพุทธเจ้าล้มเลิกความตั้งใจแล้วโอ้เสียวิชาเราเลยคงคิดอย่างนั้นนะอุตส่าห์พยากรณ์ไว้ยังไงก็ต้องหนึ่งเดียวบรรลุแน่ก็รีบพากันหนีเลยนะผิดหวังหวังผิดก็ผิดหวังไปอย่างนั้นน่ะก็หนีไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันปล่อยให้สิทธัตถะอยู่พระองค์เดียวสิทธัตถะก็บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรอยู่จนกระทั่งลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้พระกำลังกายและเพราะทรงบริโภคพระกายอาหารหยาบจึงประทับนั่งบนอัปปราชิตบัลลังก์ที่ขวงไม้มหาโพธิ์นี่ท่านพูดรวบรวมนะในวันเพ็ญเดือน6ทรงเหยียบย่ำกระหม่อมแห่งมารทั้ง3เป็นอภิสัมพุทธเจ้าแล้วทรงยับยั้งอยู่ที่โพธิมณฑสถาน7สัปดาห์ทรงทราบความแก่กล้าแห่งญาณของปัญจวัคคีย์แล้วจึงเสด็จไปยังอิสิปตนมฤคทายวันในวันเพ็ญเดือน8แล้วตรัสพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์เหล่านั้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาพระโกณฑัญญะเถระพร้อมกับพรหม18โกฏดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลครั้นในดิถีที่5แห่งปักท่านได้ทำให้แจ้งพระอรหัตด้วยอนัตตลักษณะสูตรเทศนาเนี่ยอันนี้ท่านรวบรวมให้เห็นว่าเห็นไหมหลังจากที่ปัญจวัคคีย์หนีไปอิสิปตนมฤคทายวันแล้วสิทธัตถะก็ตั้งใจบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรจนกระทั่งมาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นนะที่ว่าไปนั่งใต้ต้นสีมหาโพธิ์หรือต้นอสัตถพฤกษ์โพใบฝ่ายมารมาก็ประจนมารสุดท้ายก็พ่ายแพ้จากพระองค์ไปพระองค์ก็เลยได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเนี่ยก็ใคร่ครวญอยากจะไปโปรดใครดีทีแรกนึกถึงอลาระดาบทอุทกดาบท

็รู้ว่าท่านละสังขารไปเกิดเป็นพรหมแล้วเหลือแต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่มันเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นผังหรือเป็นบทสำเร็จที่ท่านตั้งความปรารถนาว่าจะต้องบรรลุธรรมก่อนใครไงท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเห็นก็เสด็จไปแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วองค์ที่ได้บรรลุองค์แรกก็คืออัญญาโกณฑัญญะสมปรารถนาที่ตั้งความปรารถนามาตั้งแต่ยุคของปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าขอให้บรรลุก่อนใครเลยแล้วก็เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านรู้ราตรีนานก็สมปรารถนาอย่างนี้พระโกณฑัญญะเถระนั้นครั้นบรรลุอรหัตอย่างนี้แล้วคิดว่าเราทำกรรมอะไรได้จึงได้บรรลุโลกุตระสุขเมื่อใคร่ครวญดูก็ได้รู้ว่าปุพพกรรมของตนโดยประจักษ์เมื่อจะแสดงอปทานแห่งการประพฤติในการก่อนด้วยอำนาจอุทานด้วยความโสมนัสจึงกล่าวคำว่าคือท่านก็ย้อนอดีตชาติเอ๊ะเรามาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมก่อนคนอื่นเขาได้มาเป็นสาวกพระพุทธเจ้าอย่างนี้เกิดจากบุญอะไรเนาะก็ย้อนกลับไปดูในอดีตชาติของตนซึ่งในประวัติของท่านนั้นมาปรากฏอยู่ในขุททกนิกายอัปทานภาคที่1นะในสุตตันตปิฎกเล่มที่24นี้เรื่องเนื้อเรื่องมันว่าด้วยอัญญาโกณฑัญญะเถระประธานพวกนี้ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองท่านได้กล่าวได้เล่าเอาไว้อย่างนี้ว่าเราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระเชษฐบุรุษของโลกเป็นนายกประวัติของท่านนั้นมาปรากฏอยู่ในขุททกนิกายอัปทานภาคที่1นะในสุตตันตปิฎกเล่มที่24นี้เนื้อเรื่องมันว่าด้วยอัญญาโกณฑัญญะเถระประธานพวกนี้ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองท่านได้กล่าวได้เล่าเอาไว้อย่างนี้ว่าเราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระเชษฐบุรุษของโลกเป็นนายกอย่างวิเศษบรรลุพุทธภูมิแล้วเป็นครั้งแรกเทวดาประมาณเท่าไหร่มาประชุมกันที่ควงไม้โพทั้งหมดแวดล้อมพระสัมพุทธเจ้าประนมอัญชลีไหว้อยู่เทวดาทั้งปวงมีใจยินดีเที่ยวประกาศไปในอากาศว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงบรรเทาความมืดมนอันตรการแล้วทรงบรรลุแล้วเสียงอันบรรลือลั่นของเทวดาผู้ประกอบด้วยความร่าเริงเหล่านั้นได้เป็นไปว่าเราจักเผากิเลสทั้งหลายในศาสนาของพระสัมพุทธเจ้าเรารู้ได้ฟังเสียงอันเทวดาทั้งหลายเปล่งแล้วด้วยวาจาร่าเริงแล้วมีใจยินดีได้ถวายภิกษาก่อนเทวดาพระศาสดาผู้สูงสุดในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วประทับนั่งณถ้ำกลางหมู่เทวดาได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเราออกบวชได้7วันแล้วจึงได้บรรลุโพธิญาณพัดแอนเป็นปฐมของเราเป็นเครื่องยังชีวิตที่เป็นไปของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เทพบุตรได้จากดุสิตมาณที่นี้ได้ถวายภิกษาแก่เราเราจักพยากรณ์เทพบุตรนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าปฐมุตระก็บอกว่าพระองค์ตรัสรู้นะพอออกบวชปุ๊บแล้วตรัสรู้ผู้ที่ได้ถวายทานเป็นท่านแรกนะเรียกว่าเป็นปฐมอาหารหรือเป็นปฐมภัตตาหารเลยเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้เนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นเทพบุตรที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อถวายก็ควรจะเป็นกำลังฤทธิ์ของเทวดาทำให้เป็นของหยาบเนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าขบฉันแล้วเสวยแล้วก็ได้พยากรณ์กับเทพบุตรเราจากพยากรณ์เทพบุตรนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจักเสวยเทวราชสมบัติอยู่ประมาณ 30,000 กับจะได้เป็นหัวหน้าเทวดาหรือเป็นกษัตริย์ปกครองเทพนะ 30,000 กับจักครอบครองไตรทิพย์ครอบงำเทวดาทั้งหมดเคลื่อนจากเทวโลกแล้วจักถึงความเป็นมนุษย์จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสวยสมบัติในมนุษย์โลกนับพันครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอ้ปกครองในโลกทั้ง4นี่นี่โอ้นับเป็นพันๆชาติเลยนะในแสนกับพระศาสดาพระนามพระโคดมโดยพระโคดซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจักเสด็จอุบัติในโลกผู้นั้นเคลื่อนจากไตรทศแล้วจักถึงความเป็นมนุษย์จักออกบวชเป็นบรรพชิตอยู่6ปีแต่นั้นในปีที่7พระพุทธเจ้าจักตรัสจตุราภิอริยสัจภิกษุมีนามชื่อว่าโกณฑัญญะจักทำให้แจ้งเป็นปฐมนี่ไงพยากรณ์เลยว่าภิกษุชื่อโกณฑัญญะเนี่ยจะเป็นผู้ตรัสรู้หรือว่าบรรลุธรรมเป็นคนแรกเลยเมื่อเราออกบวชได้บวชตามพระโพธิสั

ความเพียรเราได้ทำดีแล้วเราบวชเป็นบรรพชิตเพื่อต้องการจะเผากิเลสเพราะสัพพัญญูพุทธเจ้าเสด็จมาตีกลองอมฤตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในป่าใหญ่กับเราด้วยดังนี้คือท่านก็เกิดระลึกนึกถึงชาติของตนเองสร้างบารมีเสร็จผู้ก็ปลื้มปิติยินดีบัดนี้เราบรรลุอมตะบทอันสงบระงับอันยอดเยี่ยมนั้นแล้วเรากำหนดรู้อสวะทั้งปวงแล้วไม่มีอสวะอยู่คุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งแล้วพระพุทธศาสนาเราทำให้เสร็จแล้วชะนี้แลทราบว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้นี่ก็เป็นประวัติโดยย่อที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นท่านระลึกชาติไปเห็นการสร้างบารมีของท่านแล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดโดยส่วนใหญ่นั้นด้วยความที่ท่านสั่งสมบุญบารมีก็จะเวียนว่ายอยู่ความเป็นเทวดาความเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้หรือเป็นพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าประเทศราชต่างๆคือพูดง่ายเป็นผู้นำแล้วก็ความปรารถนาความตั้งใจในชาติแรกๆของท่านที่อยากจะได้ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นหรือบรรลุธรรมก่อนบุคคลอื่นตามที่พระพุทธเจ้าปฐมุตระพยากรณ์ไว้ตรงนั้นจนกระทั่งท่านทำสำเร็จแล้วหลังจากที่ท่านได้บวชเป็นพระภิกษุนะฟังพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยการต่อมาพระศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ในพระเจตวันมหาวิหารเมื่อจะทรงแสดงความที่พระเถระเป็นผู้รู้แจ้งธรรมก่อนเพื่อนจึงทรงตั้งพระเถระนั้นไว้ในเอตทัคคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัญญาโกณฑัญญะนี้เป็นเลิศแห่งภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นรัตตัญญูรู้ราตรีนานไอ้คำว่ารัตตัญญูรู้ราตรีนานเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยมันคืออะไรนะรัตตัญญูรู้ราตรีนานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ท่านก็ขยายความกันไปว่าไอ้คำว่ารัตตัญญูรู้ราตรีนานก็คือเป็นผู้เก่าแก่รู้การนานมีประสบการณ์มากรู้เหตุการณ์มาก่อนถ้าเทียบของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็พูดง่ายว่าท่านเป็นองค์แรกเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะนี่ไม่ใช่โมคคัลลาสารีบุตรนี่ก็คืออัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาเลยจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้รู้ได้เห็นก่อนบุคคลอื่นก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ราตรีนานรู้เหตุการณ์รู้เรื่องราวมาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือได้ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นได้รู้เรื่องราวกว่าบุคคลอื่นเขาพระอัญญาโกณฑัญญะเถระนั้นประสงค์จะหลีกเลี่ยงความพินอบพิเทาที่พระอัครสาวกทั้งสองกระทำในตนคือหลังจากที่บวชมาแล้วด้วยความที่ท่านบวชมาก่อนในทางศัพท์ในทางพระท่านเรียกว่าเป็นพันเตก็ที่เวลาพระต้องเคารพกันด้วยความเป็นพันเตอาวุโสใครที่บวชก่อนแม้แต่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งก็ต้องให้ผู้นั้นเป็นพี่เรียกว่าเป็นพันเตต้องให้ความเคารพนับถือกันต้องกราบไหว้สักการะบูชากันขั้นการเวลาต่อมาเนี่ยมีพระสาวกบวชตามมามากมายจนกระทั่งมาถึงอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือโมกขลาสาลีบุตรท่านมาบวชปุ๊บโมกขลาสาลีบุตรเป็นเหมือนอัครสาวกซ้ายขวาที่คอยสนับสนุนส่งเสริมงานพระพุทธเจ้าได้อย่างดีเยี่ยมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นเหมือนที่เลี้ยงนางนมประมาณเนี้ยนะทั้งโมกขลาสาลีบุตรเนี่ยคอยประคับประคองกันคอยประคับประคองพระภิกษุลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าพระภิกษุที่บวชมาในพระพุทธศาสนาพอสององค์นี้บวชท่านบวชมาในภายหลังแต่ตำแหน่งของท่านนั้นได้ตำแหน่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพราะท่านปรารถนามาอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องตำแหน่งแล้วเนี่ยคนก็จะให้ความนับถือพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาโมกขลาสารีบุตรมากกว่าอัญญาโกณฑัญญะแต่อัญญาโกณฑัญญะนั้นเป็นพระเถระที่มีพรรษามากกว่าดังนั้นโมกขลาสารีบุตรเมื่อมาเจออัญญาโกณฑัญญะก็ต้องแสดงความเคารพเพราะหน้าที่การงานหรือตำแหน่งนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าคุณธรรมนั้นส่วนหนึ่งอย่าไปปะปนกันนะไม่ใช่บางคนโอ้ยข้าพเจ้ามียศถาบรรดาศักดิ์แม้พรรษาน้อยพอพระเถระผู้ใหญ่มาก็กลางยืดใจและใส่อย่างนี้ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยหน้าที่การงานมันก็คือหน้าที่การงานที่รับผิดชอบให้กับสังคมหมู่คณะไปส่วนพระวินัยที่ต้องเคารพกันตามอาวุโสพันเต

เอก็ต้องว่ากันไปตามนี้พระอัญญากณฑัญญะท่านก็เข้าใจบทบาทตรงนี้ว่าทุกครั้งที่โมคคัลลาสารีบุตรมาเจอท่านก็ต้องมากราบสักการะท่านแม้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อจะเปิดโอกาสให้โมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยท่านทํางานได้เต็มที่ไม่ต้องมาคอยจะทําอะไรก็ต้องมาขออนุญาตท่านอัญญากณฑัญญะนะครับอะไรงี้ไงท่านก็แล้วก็อีกประการหนึ่งและการอยู่เกลื่อนกล่นในเสนาสนะใกล้บ้านท่านไม่ค่อยชอบอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเพราะว่าเสียงอะไรต่างมันเสียงดังอะไรเงี้ยท่านไม่ค่อยชอบคนวุ่นวายไม่ชอบความวุ่นวายและมีความประสงค์จะอยู่ด้วยความยินดีในวิเวกต้องการปลีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำสำคัญแม้แต่การทำปฏิสันถานแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายผู้เข้ามายังสำนักของตนว่าเป็นเหตุเนิ่นช้าจึงทูลลาพระศาสดาเข้าไปยังหิมวันตประเทศอันช้างฉัตรทันทั้งหลายบำรุงอยู่ได้อยู่ที่ฝั่งฉัตรทันถึง 12,000 พรรษาเนี่ยท่านมีเหตุผลของท่านนะหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้โมคคัลลาสารีบุตรนั้นทำงานอย่างเต็มที่สองท่านไม่ชอบความวุ่นวายในบ้านในเมืองสามท่านไม่ชอบที่จะต้อนรับปฏิสันถารญาติโยมทำให้ท่านเสียเวลาอย่างนั้นนะทำเวลาถ้าพูดปัจจุบันบอกเสียเวลาหยุดเวลานิ่งเวลาเรียนเวลาตั้งสมาธิอะไรเงี้ยท่านก็เลยขอโอกาสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งป่าหิมพานต์มันอยู่ป่าที่ลึกมากและประชาชนไปกันยากมากพอไปอยู่ตรงนั้นท่านก็ได้ช้างนพญาช้างฉัตรทันหรือช้างตระกูลฉัตรทันเนี่ยพากันอุปถัมภ์อุปถากหาผลหมากรากไม้มาถวายท่านพูดง่ายว่าหนีคนไปอยู่กับสัตว์หนีคนไปอยู่กับสัตว์มีช้างเป็นช้างป่าเนี่ยดูแลอุปถากอยู่แล้วจำพรรษาอยู่ที่ป่าหิมพานต์ที่ฝั่งสัตทันเนี่ยที่มีช้างสัตทันคอยอุปถัมภ์อุปถากดูแลนี่อยู่ถึง12พรรษานะไม่ได้อยู่พรรษาเดียวนี่ท่านไปอยู่จริงๆจังๆอย่างนั้นเป็นพระป่าไปเลยหลีกเล้นหลีกจากหมู่คณะไปพระเถระอยู่ที่นั่นด้วยอาการอย่างนี้วันหนึ่งท้าวสักกะเทวราชเสด็จเข้าไปหาทรงไหว้แล้วยืนอยู่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าคือตอนนั้นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยก็รู้สึกอยากจะเข้าไปสนทนาเข้าไปหาพระผู้ทรงเขาเรียกทรงภูมิทั้งคุณวุฒิวัยวุฒินะหมายถึงว่าร่างกายของท่านอายุสังขารก็แก่แต่ว่าความรู้ภูมิรู้ของท่านเนี่ยโอ้โหมากมายแม้ไปอยู่ป่าอยู่กับสัตว์อย่างนั้นนะด้วยความที่เป็นพระอรหันต์แล้วท้าวสักกะก็เข้าไปไหว้จากนั้นก็ตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดังจะขอโอกาสขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงธรรมแก่กระผมก็ไปขอให้พระอัญญากณฑัญญะแสดงธรรมให้ฟังหน่อยเถิดในขณะที่ท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจักมาก่อนแล้วก็ได้บรรลุเป็นคนแรกพระเถระจึงแสดงธรรมแก่ท้าวสักกะอันมีห้องแห่งอริยสัจ4นี่ไงแสดงอริยสัจ4ถูกไตรลักษณ์กระทบประกอบด้วยสุญญตาวิจิตด้วยในต่างๆยังลงสู่อมตะด้วยพุทธลีลาท่านพอแม้เป็นพระผู้เฒ่าอยู่ในป่าอย่าคิดว่าไม่มีความรู้นะโอ้พรรณนาเรื่องของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเป็นยังไงทุกมันมาจากไหนสมุทัยคืออะไรนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงมรรคเบื้องต้นทำกลางที่สุดยังไงอะไรโอ้มันมีความลึกซึ้งละเอียดนะถ้าถามพวกเราปัจจุบันอริยมรรคมีองค์4อริยสัจสี่นะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันตรัสรู้ทำให้คนบรรลุอรหันต์อย่างไรบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไรมีกระบวนการการอย่างไรนี่มันก็ตอบยากนะถ้าคนไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติก็ตีความกันไปอย่างนั้นแหละพอตีความเสร็จเอ้าเรายังก็ยังเป็นปุถุชนเหมือนเดิมก็บอกว่าเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เข้าใจอริยมรรคมีองค์8กันหมดแล้วนี่ท่องกันได้หมดเลยนะว่าอริยสัจ4คืออะไรอริยมรรคมีองค์8คืออะไรแต่ทำไมมันไม่บรรลุสักทีล่ะโสดากันหรือยังสกิทาคากันหรือยังอรหัตกันหรือยังนะอนาคากันหรือยังอรหัตกันหรือยังก็ยังไม่บรรลุเอ้าทำไมก็รู้กันแจ่มแจ้งหมดแล้วนี่นักบรรยายนักพยากรณ์ทั้งหลายพูดกันเป็นฉากฉากฉากทำไมก็ยังไม่บรรลุโสดาสกิทาคานาคาเพราะอะไรเห็นไหมเพราะไม่เข้าใจแจ่มแจ้งจริงๆว่าทั้งอริยสัจ4อริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเอามาพูดมาคุยมาเขียนเป็นตำรับตำราอย่างเดียวนั่นพอ
อัญญากลทัญญะเถระท่านขยายความไปโอ้โหละเอียดยิบ

จนกระทั่งท่านใช้คําว่าประดุจพระพุทธเจ้าแสดงเองเลยใช้คําว่าด้วยพุทธลีลาท้าวสกะทรงสดับธรรมนั้นแล้วเมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของตนจึงได้ทรงกระทําการสรรเสริญว่าดูดิท้าวสกะฟังแล้วมันปลื้มก็เลยประกาศความสรรเสริญว่าเรานี้ได้ฟังธรรมอันมีรสใหญ่อันมีรสใหญ่ยิ่งจึงเลื่อมใสยิ่งนักพระเถระแสดงธรรมอันคลายกําหนัดไม่ยึดมั่นโดยประการทั้งปวงดังนี้โอ้มันปลื้มต้องออกปากชมอย่างนี้เลยพระสกะเทวราชพระเถระอยู่ที่ฝั่งฉัตรทัน12พรรษาเมื่อการจะปรินิพพานใกล้เข้ามาจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาขอให้ทรงอนุญาตการปรินิพพานแล้วณที่เดิมนั่นแหละก็ปรินิพพานแล้วแหละนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของท่านอัญญาโกณฑัญญะพระอสีติมหาสาวกองค์ที่1ที่เราได้นําประวัติความเป็นมาเป็นไปของท่านมาให้เห็นถึงการสร้างบารมีแล้วก็วัดปฏิบัติอันนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านไปอยู่ป่าอยู่ตรงนั้นก็อยู่12พรรษาแล้วก็นิพพานก็เข้าใจว่าตอนที่ท่านกว่าจะรอพระพุทธเจ้าออกบวชสมมุตินะว่าตอนที่ไปพยากรณ์พระพุทธเจ้านั้นอายุ20ปีสิทธัตถะเพิ่งเกิดแล้วก็รอมาอีก29ปีถ้าท่านออกบวชพร้อมพระพุทธเจ้าอีกก็คืออายุ49 49รอมาอีก6 49บวก6เป็นเท่าไหร่ล่ะนะแล้วก็ต่อมาอีก12ปีเนี่ยท่านก็มีอายุขัยยืนยาวประมาณนี้ถ้าคำนวณอายุตีไปคร่าวๆก็น่าจะประมาณ60กว่า70ประมาณนี้จากนั้นท่านก็นิพพานที่ป่านั่นเองนี้ก็เป็นเรื่องราวพระอสีติมหาสาวกองค์ที่1อัญญาโกณฑัญญะส่วนคราวหน้าเราจะเป็นพระอสีติมหาสาวกองค์ที่2เป็นใครมีข้อวัดปฏิบัติมีคุณธรรมมีคุณวิเศษมีการสร้างบารมีเป็นมาอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปสำหรับวันนี้อนุโมทนาสาธุการให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระฤกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการ

ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายกันเรื่อยไปขณะที่กำลังเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏนั้นเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตให้กับตนเองได้อยากเป็นอะไรก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุทั้งสิ้นโดยเริ่มจากการสั่งสมบุญบารมีเป็นหลักเพราะบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมีบุญสำเร็จทุกอย่างถ้าบุญบารมีเต็มเปี่ยมกิเลสอาสวะก็หมดเมื่อนั้นดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันทุกอนุวินาทีให้มีจิตใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าที่สร้างบารมีอย่างเต็มที่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกลมหายใจของเราก็ควรมีแต่การสั่งสมบุญบารมีตามเยี่ยงอย่างท่านขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยใจของเราก็จะได้ถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยรองรับมรรคผลนิพพานเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่มาในเถราประทานว่าเราอยู่เป็นเครื่องลาดใบไม้ณภูเขาหิมวันได้ยังจิต

ให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพุทธะผู้กำลังแสดงธรรมในกัปที่92แต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งบุญกรรมจากเถรคาถานี้เราจะเห็นได้ว่าเสียงมีอานุภาพต่อจิตใจดังเช่นพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประดุจเสียงจากนิพพานการสื่อสารทำให้โลกไร้พรมแดนแต่การสื่อสารที่มีเสน่ห์มากก็คือการพูดด้วยวาจาไพเราะจับใจหากใครมีเสียงที่ไพเราะกังวานนุ่มนวลก็สนอหูของผู้ฟังใครๆก็อยากจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งทำให้เกิดความสบายหูแก่ทุกๆคนยิ่งถ้าพูดดีก็มีพลานุภาพมากขึ้นไปอีกดังนั้นเสียงดีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ฟังอย่างมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำของชาวโลกที่นำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารพระสุรเสียงของพระองค์มีอานุภาพยิ่งใหญ่ที่สามารถน้อมน้าวใจผู้ฟังให้ยังลงสู่กระแสธรรมจนได้บรรลุธรรมาภิสมัยถ้าใครเอาเสียงดีที่ตนเองได้มาตั้งแต่กำเนิดกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นธรรมภาสิทธิ์บุญบารมีก็เพิ่มมากขึ้นถ้าอยากมีเสียงดีไพเราะสนหูของผู้คนก็ต้องรู้จักประกอบเหตุที่มาแห่งเสียงดีคือต้องกล่าววาจาสุภาษิตที่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันก็ให้รู้จักสั่งสมบุญอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยดังเช่นพระอรหันตเถระรูปหนึ่งท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสงฆ์ในด้านเสียงดีมีนามโสนะเสียงของท่านไพเราะก้องกังวานไม่แหบไม่พร่าสนอโสดของผู้ฟังซึ่งท่านได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างไรก็ขอให้ติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทมุตระพระอรหันต์ท่านนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งอาศัยอยู่ในหังสวัสดีนครและได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายท่ามกลางมหาสมบัติอันโอฬารวันหนึ่งท่านมีบุญได้เห็นพระบรมศาสดาซึ่งแวดล้อมไปด้วยพระขีณาสพ 100,000 องค์กำลังเสด็จเข้ามาในเมืองโดยพุทธลีลาอันน่าเลื่อมใสเมื่อได้เห็นดังนั้นท่านก็บังเกิดความปีติเลื่อมใสขนลุกขนพองถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้ท่านได้ยืนประนมมือรับเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์จนหมดขบวนเช้าวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนบริวารไปวัดเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีเสียงดีมีถ้อยคำไพเราะท่านเศรษฐีอยากได้ตำแหน่งนั้นบ้างจึงตั้งใจว่าในอนาคตการในภพชาติสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเกิดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เลิศ

ทางด้านเสียงดีเหมือนอย่างพระอรหันตเถระรูปนี้ด้วยเถิดเมื่อท่านเศรษฐีฟังพระธรรมเทศนาจบก็ได้เข้าไปกราบอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดให้ไปฉันภัตตาหารที่คฤหาสน์ของตนเองครั้นถวายครบ7 วันจึงได้กราบทูลขอพรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายกของโลกโดยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอข้าพระองค์เป็นผู้เลิศด้านเสียงดีมีวาจาไพเราะสนโสดเหมือนอย่างพระภิกษุที่เลิศด้านเสียงดีที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ด้วยเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยญาณทัศนะแล้วจึงตรัสพยากรณ์ว่าในอนาคตการในยุคสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเธอจักได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเสียงดีมีถ้อยคำอันไพเราะเมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังคำพยากรณ์เช่นนั้นก็มีความปลาบลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากแม้ว่าตำแหน่งที่จะได้รับยังอยู่อีกหลายกับแต่ท่านกลับรู้สึกว่าจะได้รับตำแหน่งอันเลิศนั้นในวันรุ่งขึ้นทีเดียวและหลังจากนั้นท่านก็ขวนขวายทำบุญสั่งสมบารมีทับทวีเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะบุญคือการพูดแต่ถ้อยคำสุภาษิตและคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นคำพูดที่ชักนำให้แสวงบุญสร้างบารมีท่านก็จะขวนขวายทำให้มากเป็นพิเศษกว่าบุญอย่างอื่นจนตลอดชีวิตด้วยผลบุญในชาตินั้นได้ส่งผลให้ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวบาปอกุศลซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ทุกขติไม่มีโอกาสได้ช่องเลยต่อมาในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านนั้นได้มาเกิดสร้างบารมีแล้วก็ออกบวชเพื่อบ่มเนกขัมมะบารมีซึ่งบุญที่ท่านปลื้มเป็นพิเศษในขณะบวชเป็นพระในชาตินั้นก็คือได้เย็บจีวรถวายเพื่อนพระภิกษุการเย็บจีวรในยุคที่ไม่มีเครื่องจักรไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะจ๊ะฉะนั้นท่านจึงปลื้มปิติในบุญนี้มากเป็นพิเศษต่อมาท่านจะบังเกิดในยุคที่โลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ได้บุญที่ท่านสั่งสมเอาไว้มากจึงได้พยุงให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่แต่ในหนทางแห่งการสร้างความดีและยังส่งผลให้ท่านได้รับบุญซ่อมคันกรดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกุลครนครประจำรัฐอวันตีญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าโสนกุติกันนะเพราะท่านมีตุ้มหูที่มีราคาแพงถึง1 โกฏถ้าเทียบได้ก็ประมาณ10 ล้านบาทของเงินในยุคนี้เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่มระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมืองบุญก็ได้นำพาให้มาพบกับพระมหากัจจายนะเถระจึงมีโอกาสฟังธรรมจากท่านครั้นฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าได้สมาทานศีลและยังได้ปวารณาตัวเป็นโยมอุปถากอีกด้วยต่อมาเศรษฐีหนุ่มเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์จึงขอบรรพชาเป็นสามเณรแต่ยังไม่สามารถบวชเป็นพระ

พระองค์ให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านได้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่ไพเราะมากหลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุเดียวกันในด้านมีน้ำเสียงไพเราะสมปรารถนาดังที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้มีปัญญาท่านจะตั้งเป้าหมายชีวิตกันข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะการจะไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นต้องมีฉันทะมีความเพียรพยายามจากนั้นก็ต้องมันประกอบเหตุให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนชีวิตการสร้างบารมีของท่านโสณเถระที่ท่านเป็นเลิศในด้านเสียงดีกว่าใครๆเราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนดังนั้นลูกๆทุกคนต้องรู้จักประกอบเหตุแห่งการมีเสียงไพเราะเอาไว้ซึ่งเหตุที่จะทำให้เสียงดีนอกจากแรงอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวาจาสุภาษิตพูดจริงมีประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นวาจาไพเราะและพูดถูกการประการสำคัญทุกถ้อยคำที่พูดควรเป็นวาจาที่สร้างสรรค์น้อมนำใจผู้ฟังให้ยังลงสู่กระแสธรรมเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อพูดได้อย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นวาจาที่สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกมุนิกะชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีอายุยืน

0: ใน16แคว้นที่ปรากฏอยู่ในพระสุตตตันปิฎกของชมพูทวีปนั้นโกศลคือชนอารยันที่ยิ่งใหญ่ไม่ด้อยไปกว่ามคธรัฐซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเลือกเป็นดินแดนตรัสรู้และประกาศพระพุทธศาสนามาก่อนและสงฆ์สะพานในพระอารามเชตวันแห่งมหานครสาวัตถีนครหลวงของโกศลก็คงความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจำนวนพุทธสถานทั้งหมดเช่นกันพระพุทธศาสดาทรงตรัสชาดกหลายพระชาติที่นี่ชาดกแต่ละเรื่องมักจะมีเหตุมาจากพระสงฆ์สาวกแล้วทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานแก้ไขเหตุนั้นให้ดังพุทธกาลสมัยนี้มีภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งอุปสมบทมานานหลายปีเกิดรุ่มร้อนต้องการลาสึกไปวิวาห์มีครอบครัวภิกษุรูปนี้ถูกกิเลสแห่งอิสตรีเข้าครอบงำจิตใจจนนอนนั่งไม่เป็นสุขแม้ยับยั้งชั่งใจด้วยสำนึกดีชั่วรู้หมดก็ยังอดใจไม่ไหว
1: ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อใดก็มิอาจลบน้องนางออกไปจากใจได้เลย
0: ด้วยสตรีตัวต้นเหตุซึ่งเป็นสาวแก่ที่หลงเหลือจากการแต่งงานมิได้ลดราภูปฏิพัทธ์ต่อท่านเลยสักเวลา
2: ใกล้เวลาทำวัดเย็นแล้วน้องจำใจกลับบ้านก่อนนะจ๊ะหลวงพี่พรุ่งนี้น้องจะมาใหม่นะจ๊ะ
0: เปรียบได้ว่าตะวันขึ้นเมื่อใดนางนั้นก็ดุดออกมาหายพร้อมแสงตะวันเมื่อนั้นเหตุนี้ทำความกระสับกระส่ายแก่ภิกษุท่านนี้ยิ่งหนัก
1: เช้านี้จะได้เจอกับน้องหญิงอีกแล้วดีใจจังเลย
3: อ้าวขันติไว้หน่อยขันติไว้หน่อยหลวงน้องเอ้ย
2: หลวงพี่ขาน้องจัดหาภัตตาหารให้เรียบร้อยแล้วเทนนี้มีต้องฉันในโรงทานนะจ๊ะเดี๋ยวน้องถวายที่กุฏิเองรับรองอร่อยกว่าที่ตักบาตรเช้านี้แน่ๆจ้ะ
4: ผู้หญิงอะไรไม่รู้จักดีชั่วน่าตำหนิจริงๆเลย
0: ความวุ่นวายใจเป็นมารร้ายของการปฏิบัติพระธรรมเหตุดังนี้พระพุทธเจ้าสดับแล้วทรงประทานพุทธโอวาทแก่ภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุมิใช่แต่บัดนี้ที่หญิงผู้นี้ทำเธอพินาศเมื่อก่อนนั้นเธอถึงกับสิ้นชีวิตในวันวิวาห์ของหญิงนี้มาแล้วบัดนั้นองค์พระศาสดาทรงตรัสมุนิกะชาดกขึ้นแสดงให้เห็นบุรพกรรมไว้ดังนี้ในชนบทนิคมหนึ่งเมื่ออดีตชาติยังมีชาวนากับบุตรสาวเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการทำนาและกสิกรรมอย่างขยันขันแข็งโดยมีโคใหญ่คู่หนึ่งเป็นกำลังสำคัญ
4: พ่อจ๋าลูกเตรียมข้าวไว้ให้พ่อทานกลางวันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
5: จ้าเดี๋ยวพ่อจะเอาหญ้าให้โคก่อนแล้วก็จะออกไปแล้วเจ้าอ่ะวางไว้ตรงนั้นเถอะ
0: โคสีนินเป็นผู้พี่ชื่อมหาโลหิตโคสีน้ำตาลเป็นน้องชื่อจุลโลหิตทั้งสองใช้แรงงานแบกบรรทุกทำไร่ไถนาช่วยเหลือชาวนามิได้เกียจคร้าน
5: ไปเจ้าโคทั้งสองถึงเวลาทำงานของเราแล้ว
0: โคทั้งสองออกจากคอกไปยังทุ่งนาพร้อมเจ้าของตั้งแต่เช้าตรู่และจะทำงานอยู่กลางทุ่งกว้างนั้นอย่างเหน็ดเหนื่อยจนตะวันตกดินเมื่อเหนื่อยล้าโคสีน้ำตาลผู้น้องจะบ่นตัดพ้อในความอยุติธรรมของชาวนาทุกครั้ง
5: ตะวันจะตกดินละไปกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวข้าจะหาหญ้าอ่อนอร่อยอร่อยให้พวกเจ้ากินนะ
6: เหนื่อยจริงๆเลยทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเนี่ยเกิดเป็นโคนี่มันลำบากจริงๆเจ้าอย่าบ่นไปเลยนะมันเป็นหน้าที่ของเรา

0: บางวันหากยังต้องบรรทุกสิ่งของกลับบ้านอีกจุลโลหิตก็มักต่อว่าต่อขานกระทบไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวนาอีกตัวหนึ่งอยู่เสมอ
1: เจ้านายเราเนี่ยก็จริงๆเลยไม่มีความยุติธรรมพี่ดูสิเราหรือทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำเสร็จงานแล้วต้องแบกของกลับบ้านอีกแต่เจ้านั่นน่ะสบายทั้งวันวันๆน่ะไม่ต้องทำอะไรเลยได้กินดีอยู่ดีกว่าเราซะอีก
2: เรากับเขาก็เป็นสัตว์คนละชนิดเจ้าจะเอาไปเทียบกันได้ยังไง
1: พี่ก็ดูเอาเถอะเราทั้งสองกันทำงานหนักแทบตายหาเลี้ยงทุกคนแต่มีอาหารแค่ย่าแห้งให้กินมันไม่ยุติธรรมเลย
2: ทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะจุลโลหิตอะไรคือความไม่ยุติธรรมหร
1: ือก็เจ้าหมูมุนิกะนั่นน่ะสิวันๆน่ะเอาแต่นอนหลับได้กินข้าวกินถั่วมันน่าน้อยใจเจ้านายไหมล่ะใช้งานเราแต่เช้าจนมืดค่ำไม่เคยให้กินอาหารดีๆสักมื้อเดียว
0: มุนิกะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวที่ครอบครัวชาวนาเลี้ยงไว้ด้วยอาหารและการดูแลดีกว่าโคทั้งสอง
3: เป็นหมูนี่สบายจริงๆเลยเราไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเจ้าโคทั้งสองนี่แหละนะบุญภาวาสนาส่งของอย่างนี้มันแข่งกันไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
0: มุนิกะได้รับการบำรุงจนอวบอ้วนและโตขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งโตมันก็ยิ่งกินอาหารมากขึ้นสิ้นเปลืองขึ้นแต่ทั้งชาวนาและลูกสาว

0: ตมันก็ยิ่งกินอาหารมากขึ้นสิ้นเปลืองขึ้นแต่ทั้งชาวนาและลูกสาวก็ไม่ได้บ่นหรือตำหนิมันเลยแม้แต่น้อย
1: โอ้ยอิ่มโอ้ยยิ้มไม่ไหวแล้วนอนดีกว่านายหญิงไม่ดีกับเราจริงๆเลยหาอาหารดีๆมาให้กินทุกวันงานการก็ไม่เคยใช้สบายสบาย
0: ความเป็นอยู่ของหมูมูนิกะแตกต่างกับโคทั้งสองของชาวนายิ่งนักด้วยเหตุนี้จึงทำให้จุลและโลหิตเกิดความไม่พอใจแต่โคผู้พี่ก็เตือนสติน้องให้ลดความทุกข์ตัดความริษยาไปในคืนหนึ่ง
2: น้องพี่อย่าได้อิจฉาเจ้ามูนิกะมันเลยอาหารดีๆนั่นน่ะมันไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กำลังมันกินเพื่อตายจริงเหรอพี่จริงสิเจ้าคอยดูเถอะพรุ่งนี้จะมีงานมั่นของคุณหนูเขาต้องยิ่งปลนเปลอเจ้ามูนิกะให้อ้วนขึ้นไปอีก
3: เขาคงเตรียมไว้ข้าเป็นอาหารฉลองงานแต่งวันข้างหน้าแน่ๆหุยคิดแล้วเสียวไส
0: ้ของนิคมชนบทนั้นมีแขกมาร่วมงานไม่มากนักเสร็จพิธีแล้วก็พากันกลับไป
4: วิวาห์ของเราใกล้เข้ามาแล้วนะ
5: จับพี่น้องตื่นเต้นจังเลย
6: ใกล้ถึงวันแต่งลูกสาวเราละต้องขุนเจ้ามูนิกาให้อ้วนอีกสักหน่อย
0: ยิ่งใกล้วันวิวาห์บุตรสาวชาวนาก็เร่งบำรุงเจ้ามูนิกาเป็นการใหญ
1: ่โอ้ยกินจนท้องจะแตกอยู่แล้วนายหญิงนี่น่ารักจริงๆเลยหานั่นหานี่ไม่ให้กินตลอดนายหญิงจ๋ามูนิกะรักนายจังเลย
0: ไม่กี่วันหลังการขุนมาอย่างดีหมูของชาวนาก็อ้วนพีจนเต็มที่เจ้ามูนิกะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีลูกสาวชาวนาคอยหาอาหารดีๆมาบำรุงคอยอาบน้ำขัดถูให้ทุกครั้งที่อากาศร้อน
5: มาม้าเจ้ามูนิกะมาอาบน้ำนะเนื้อตัวเจ้าจะได้สะอาดสะอ้าน
1: ฮ่าเย็นสบายจังชาติก่อนเราต้องเคยมีบุญคุณกับนายแน่ๆเลยเขาถึงตอบแทนเราขนาดนี้สบายตัวเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็น
0: และแล้ววันหนึ่งมูนิกะก็ถูกปล่อยออกมาจากคอวันนี้คือวันเตรียมอาหารเพื่องานวิวาห์ในวันรุ่งขึ้นนั่นเอง
1: โอ้ทำไมวันนี้เราถูกปล่อยออกมาจากคอกล่ะหรือว่านายหญิงจะพาเราไปเที่ยวนะ
6: ผูกมูนิกะไว้กับเสาแล้วใช่ไหมลูก
5: จ้าพ
7: ่อโอ้โหตัวขาวอวบน่ากินนะเนี่ยเชื่อได้เลยมั้ยจ๊ะนาย
1: วันอะไรกันทำไมมีคนมามากมายแล้วต้มน้ำร้อนกันทำไมเนี่ยวายแล้วนั่นนายใหญ่กับนายหญิงพาใครมาน่ากลัวจังเลย
0: และแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงตามคำพูดของโคมหาโลหิตที่บอกไว้แก่น้องมูนิกะถูกจับมัดกับหลักเชือดหมูด้วยมือนายหญิงที่มันรักนักหนานั่นเองหมูอ้วนของชาวนากรีดร้องตั้งแต่ถูก

0: ทำไมนายหญิงทำกับมูนิกะอย่างนี
1: ้และแล้วเนื้อและไขมันของมูนิกะได้กลายเป็นอาหารหลายชนิดสำหรับงานฉลองพิธีวิวาในวันต่อมานับว่าเป็นประโยชน์เดียวที่ตอบแทนแก่นายผู้เลี้ยงดูมันอย่างแสนจะคุ้ม
2: อร่อยอร่อยอร่อยอาหารนี่รสเยี่ยมมากเลยหมูนี่ก็นุ่มลิ้นกำลังดีเลยอร่อยจริง
3: เออกินเต็มที่เลยนะเพื่อนยังมีอีกเยอะ
4: เห็นโทษของการกินมากๆหรือยังบัดนี้มูนิกะกินจนวิบัติไปแล้วเราจงพอใจหญ้าแห้งๆที่เหมาะสมกับเราเถอะอายุจะได้ยืนยาว
5: จ้ะพี่จะว่าไปหญ้าแห้งนี้มันก็อร่อยเหมือนกันเนอะ
1: โคจุลโลหิตผู้น้องเห็นสัจธรรมที่หมายถึงความจริงอันเป็นธรรมดาดังนี้ก็ไม่มีทุกข์น้อยใจชาวนาอีกต่อไปโคทั้งสองตั้งใจทำงานตอบแทนชาวนาและบุตรสาวอย่างปกติสุขจนหมดอายุไขสิ้นชีวิตตามกันไปตามวาระกรรมเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมุนิกะชาดกจบลงก็ทรงเทศนาอริยสัจสี่ให้ภิกษุที่ถูกกิเลสจากสตรีรุกรานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาความทุกข์ให้กลายเป็นสิ่งธรรมดาบรรลุโสดาบันคือแจ่มแจ้งในความจริงข้อนี้ได้ในบัดนั้นในพุทธกาลสมัยสุกรชื่อมุนิกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้พ่ายกิเลสรูปนี้โคจุลโลหิตกำเนิดเป็นพระอานนท์พุทธอนุชาโคมหาโลหิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้ามามุนิกะสปิอาตุรันนานิพุญญชติอัปโปสะสุโกภุสังขาทะเอตังทีคายุลักขณังเจ้าเหยริษยาหมูมุนิกะเลยมันกินอาหารอันทำเดือดร้อนจงเป็นผู้ขวนขวายน้องกินแต่แกลบหญ้าแห้งเถิดนี่เป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้อายุยืน

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอร่ามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้

0: ข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี้
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเรนะ
1: อิมินาสการเรนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง

0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคนะ

0: ังพันเตมะยัง
1: อัจโยโน
0: อ
1: ั
0: จโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่งกายวาจาใจ
0: ซึ่งกายวาจาใจ
1: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
0: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
1: อุกาสา
0: อุกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได
0: ้นับจะประมาณมิได
1: ้พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
0: ์และพระอริย

0: ยสงกับสมมุติสง
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร

0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
0: อในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นครูประชาอาจารย์
0: ครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี้

0: เหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เทอญ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายจะถึงกับให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเหมือนเราเปลือกตานิดนิดหลับตาพริ้มพริ้มอย่าบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะต้องหลับตาเบาๆพอสบายๆต้องสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายจริงๆผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายอย่างสบายๆปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาโรงเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งดังกล่าวนะจ๊ะใจจะได้เกลี้ยง

ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจจะได้เกลี้ยงเกลี้ยงใจจะได้ใสใสอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งอะไรเลยนะจ๊ะในทุกสิ่งต้องห้องว่างเพราะฉะนั้นสำรวจตรวจตาดูใจของเรานะจ๊ะอย่าให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งในเรื่องอะไรทั้งสิ้นใจจะได้ใสใสสะอาดบริสุทธิ์ใจจะได้ใสใสนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในทำความรู้สึกว่าใจหยุดอยู่ในกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวผู้ที่มาใหม่ต้องศึกษาและก็จดจำฐานที่7นี้เอาไว้ให้ดีนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญคือนอกจากจะเป็นที่ไปเกิดมาเกิดของเรานะจ๊ะหรือที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านเรียกว่าเกิดดับหลับตื่นมาเกิดใจก็ต้องหยุดอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ของบิดาคือตอนเราเป็นกายละเอียดเราเข้ามาทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงทางซ้ายชายทางขวาแล้วก็มาตามฐานต่างๆเลื่อยมาเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็เดินโดดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราไว้เพราะฐานที่7นี้คือที่มาเกิดของเราเวลาจะละโลกใจก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เคลื่อนออกไปตามฐานต่างๆจนกระทั่งถึงปากช่องจมูกเวลาเรานอนหลับใจเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มต้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเกิดดับหลับตื่นล้วนเกี่ยวข้องกับฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ทั้งสิ้นและที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพอท่านทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันแหละท่านไม่ได้บรรลุธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตก็จะไม่ลุกจากที่พอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านเนี่ยจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละจะหยุดนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสกลมครอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ใหญ่ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ

หรืออย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีของแต่ละพระองค์ไม่เท่ากันธรรมดวงแรกที่บังเกิดขึ้นเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าธรรมตรงนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดังกล่าวนี้นะจ๊ะเมื่อท่านเห็นธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์แรกของใจไม่ช้าท่านก็เห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในโดยใจของท่านเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณและความบริสุทธิ์ของใจท่านก็นิ่งอย่างเดียวในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างดวงนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนธรรมดวงนี้ก็ขยายออกแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ปรากฏขึ้นผุดขึ้นมาจากตรงกลางเรียกว่าดวงศีลใจท่านก็นิ่งอยู่ในกลางดวงศีลก็มีดวงสมาธิผุดขึ้นมาที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะใจท่านก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งไปเรื่อยๆกลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาหยุดในกลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติผุดเกิดขึ้นมาในกลางนั้นนะจ๊ะหยุดในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะก็เป็นดวงใสๆเหมือนกันแต่ใสยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นธรรมหกดวงนี้ก็จะยิ่งกลั่นจิตกลั่นใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะเหมือนกับตัวท่านนั่งสมาธิขัดสมาธิอ่านหน้าออกไปทางเดียวกันกระตวงท่านนะจ๊ะสงบนิ่งเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์กายภายนอกของพระองค์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษว่างงามแล้วกายมนุษย์ละเอียดงามยิ่งกว่านั้นเพราะสดใสสว่างเพิ่มขึ้นท่านก็จะหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละเรื่อยไปเลยจากกายมนุษย์ละเอียดท่านก็เข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดในกลางกายทิพย์ก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเข้าถึงกายรูปพรหมโดยผ่านดวงธรรมทั้งหกดวงนะจ๊ะปัจจัยหยุดในกลางรูปพรหมท่านก็เข้าถึงกายอรูปพรหมที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากกายรูปพรหมก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูกายที่เป็นองค์พระลักษณะสวยงามหนักยิ่งขึ้นกายใสเป็นแก้วใสเกินใสใสกว่าเพชรใสใสแต่ว่าเนียนตาละมุนใจจะใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษมีเส้นพระศกและเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรอยู่บนพระวรกายที่สวยงามหนักยิ่งขึ้นอริยบทสมาธิหน้าตักหย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยใสบริสุทธิ์พอถึงกายธรรมนี้ท่านกับเล่งอุทานว่าอโหพุทโธโอ้

กายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยที่สวยงามมากกายใสบริสุทธิ์มีรัศมีสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหลายๆดวงท่านทั้งเปลี่ยนกฎาว่าโอ้โหพุทโธกายผู้รู้เป็นอย่างนี้ผู้ตื่นเป็นอย่างนี้ผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้ไม่มีทุกข์เจืออยู่ในกายธรรมโกฏภูใสบริสุทธิ์ท่านก็นิ่งดอบไปในกลางกายธรรมโกฏภูก็เห็นดวงธรรมอยู่ในกลางนั้นซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเหมือนคลังปริยัติธรรมพอถึงตรงนี้ท่านก็เปล่งอุทานว่าโอ้โหธรรมโมโอ้พระธรรมเป็นอย่างนี้ในกลางดวงธรรมนี้ก็เข้าถึงกายธรรมละเอียดซ่อนอยู่ภายในท่านก็เปล่งอุทานว่าโอ้โหสังโฆโอ้สังฆรัตนะที่ทรงจำรักษาธรรมรัตนะเอาไว้นี่เป็นอย่างนี้เองงามมากทั้งสามอย่างนี้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะว่ากายนี้เนี่ยเป็นกายที่มีอิสรภาพมีแต่สุขอย่างเดียวเป็นสุขที่ยั่งยืนเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการของชีวิตมีอนุภาพมากจึงเหมาะที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือเป็นที่ที่ควรจะนึกถึงเพราะนึกถึงท่านแล้วมีแต่ความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่การเห็นแจ้งรู้แจ้งแห่งตลอดในธรรมนั่งปวงท่านจะเข้าไปเป็นชั้นๆอย่างนี้จากกายธรรมโคตรภูก็เข้าถึงกายธรรมระโสดามันนาตาข้าวาสูงห้าวากิเลสเครื่องลอยลัดก็ค่อยๆหลุดล่อนไปถูกขจับแวบหายไปเรื่อยๆสังโยชน์อะไรต่างๆเหล่านั้นค่อยๆเจือจางไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมระโสดาบันก็มีกายธรรมระสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบฝ่าซ้อนอยู่เป็นกายที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในกลางกายธรรมระสกิทาคามีก็เข้าถึงกายธรรมระนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์กิเลสก็ยิ่งเจือจางลงไปบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกิเลสก็ยิ่งจางไปเรื่อยๆพอหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็ตกสู่ไปตามลำดับเข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์นาทัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์เสร็จกิจ16ไม่ตกกันนานนิพพานไม่ที่ไปกิเลสอาสวะต่างๆก็แวบหายหมดเลยที่เขาบังคับบัญญาให้อยู่ในกรอบของวัฏสงสารให้เวียนว่ายได้เกิดในภพทั้งสามหลุดไปหมดเลยเมื่อเขาถึงกายธรรมอรหัตตผลใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นไปเรื่อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็ทำแบบนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่7ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ได้บรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็นำมาสั่งสอนแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ทำตามก็มีผู้มีบุญบารมีทำได้ไปตามกำลังแห่งบารมีตั้งแต่ได้บรรลุอรหัตผลก็มียันละมากถึงพระอนาคาพระสกิทาคามีโสดามันหรือเข้าถึง

กายธรรมโคตรภูเป็นโคตรภูบุคคลผู้ที่มีสภาวะครึ่งทางคือเหนือจากความเป็นปุถุชนพ้นจากสภาวะนั้นแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกจำชัดอยู่ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาทุกระยะบทก็จะชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ตลอดเวลาผู้มีบารมีย่อนลงมาก็ได้เข้าถึงสมาบัติ8เป็นฌานลาภีบุคคลหรือย่อนลงมาก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้จึงมีความสำคัญมากเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมาเพื่อการนี้อย่างเดียวคือการทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์สลัดตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่สุขล้นล้วนนี่คือวัตถุประสงค์ชีวิตมาเกิดเพื่อการนี้การทำพระนิพพานให้แจ้งแต่ที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะพยามารเขาเอาธาตุ

ซึ่งทราบควรเป็นสวมซ้อนไร้ใช้บังคับมนุษย์ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเลยว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรแล้วเขาก็เอาเครื่องกันจิตไม่ให้สว่างเป็นนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมาหุ้มเอาไว้พยายามเอานิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่เรื่องกามฉันทะติดในเรื่องเพศเรื่องสมบัติมุ่งให้ใจบกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นใจได้มืดตลอดหลับตาแล้วมืดไม่เห็นอะไรเลยเขาก็จะได้บังคับบัญชาได้ให้ไปทำกรรมสร้างกรรมแล้วก็ปรับคดีมีวิบากกรรมให้วนเวียนเวียนว่ายจะเกิดอยู่ในภพทั้งสามมีภพภูมิต่างๆรองรับวิบากกรรมต่างๆวนเงินไปอยู่อย่างนี้นับภพนับชาไม่ถ้วนอานิวรณ์ทั้งห้าทั้งกามฉันทะความพยาบาทความสงสัยความฟุ้งเคลิบเคลิ้มอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนะจ๊ะมอห่มเป็นเครื่องกั้นจิตคือกลั้นไม่ให้ใจของเราหยุดไปติดกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะได้มืดพอมืดแล้วก็ความคิดก็จะแตกต่างไปจากสิ่งที่ดีแตกต่างจากพระอริยเจ้าคือความคิดที่ถูกนิวรณ์ห้าหุ้มเนี่ยก็จะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแรงต่างเหล่านั้นเป็นต้นคิดแบบผู้ไม่รู้จนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละท่านสอนวิธีที่จะเอาเครื่องกั้นจิตให้มืดนี่เนี่ยออกไปด้วยวิธีการทำสมาธินำใจกลับเข้ามาสู่ภายในพยายามเข้าเอาใจของมนุษย์ออกไปสู่ภายนอกท่านก็ทำกลับตลบัดสวนทางกันให้มาหยุดมันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในความสว่างก็เกิดขึ้นหลับตาแล้วไม่มืดความสว่างทำให้มีการเห็นเกิดขึ้นเห็นภาพในความสว่างคือภาพที่เป็นความจริงของชีวิตที่แท้จริงวัตถุประสงค์ของชีวิตจริงๆก็เห็นแจ่มออกมาเช่นเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นนะจ๊ะดังได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละเป็นชั้นๆเข้าไปภายในซ้อนๆกันอยู่อย่างนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่ต้องรู้ธรรมชาติของใจก่อนว่าใจเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนบอบบางเราจะไปใช้ความรุนแรงไม่ได้จะไปบังคับให้หยุดให้นิ่งไม่ได้ของที่บอบบางต้องใช้ความละมุนความละมุนละไมของใจที่ซอฟๆนุ่มๆค่อยๆประคองใจวางใจอย่างเบาเหมือนขนนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วตกอยู่บนพื้นผิวน้ำไม่ได้ทำให้น้ำกระเพื่อมเลยใจของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆประคองแล้วก็วางใจอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือง่ายกว่านี้อีกก็คืออยู่บริเวณกลางท้องทำความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะโดยกำหนดแลนด์มาร์ค

ายที่ยึดที่เกาะของใจว่าตรงไหนคือฐานที่เจ็ดแล้วก็กำหนดภาพขึ้นมาในใจควรจะเป็นของใสๆนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆกลมรอบตัวหยุดนิ่งตั้งอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะกลางท้องเราเนี่ยหรือจะนึกเป็นภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวก็ได้ที่ใสๆหรือภาพที่เราคุ้นเคยที่เราชอบนึกไว้ในกลางกายขนาดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กที่เรารู้สึกสบายนึกง่ายๆต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายตั้งใจใสๆตั้งใจเย็นๆตั้งนึกอย่างเบาๆละเอียดอ่อนละมุนละไมค่อยๆบรรจงนึกนะจ๊ะไว้ในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจวันนี้ก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนึกได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกอยู่ในกลางกายไปก่อน

ใจเย็นๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งดีแล้วสภาพของใจจะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ไปให้ลูกทุกคนค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างนุ่มๆเบาๆสบายๆในใจใสๆใจเย็นๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือ

ัลยาณมิตรปิยดันท์บุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
1: ธัมมะชยะมหาเถระสะ
0: ทเวอสีติ
1: ทเวอสีติ
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตตะสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตตะสัจจะสิกขายะ
0: โสตะทัสนูปกะระนานิ
1: โสตะทัสนูปกะระนานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสนูปกะระนานิ
1: โสตทัสนูปกะระนานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับอุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนายแพทย์วุฒิ

0: ันเหล่าบริพัตรและกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสุภจีศรีเกตเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สะปะริวาลานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สะปะริวาลานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมรับตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมาธิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นตั้งใจรับพรพระกันนะ
5: ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

วรรณพรไตรเนตรกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตรเนตรกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วิโรจน์จิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรแพทย์หญิงลัดดาวันห้อเผ่าพันธ์กัลยาณมิตรเด็กชายวริศจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสวนียถาภูธานนท์กัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงธนัชพรจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรจันทนาจิระภกานนท์กัลยาณมิตรวิชากรจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรสุวรรณาทองฤทธิ์กัลยาณมิตรมลิกาจิระพัฒนกุลกัลยาณมิตรสุภัตราตรียกูลกัลยาณมิตรหลิวหั่นเจากัลยาณมิตรวงศพัฒน์แก้วโชติกัลยาณมิตรสิริเพ็ญศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรกัลยาณมิตรสิริพันธ์ศรีพลแพ้วกัลยาณมิตรจิตติมามานะชัยรักษ์กัลยาณมิตรนายแพทย์วุฒิพันธ์เลาบริพัตรกัลยาณมิตรอภิญญาชนสยองกัลยาณมิตรสุกัญญาเรืองเจริญธรรมกัลยาณมิตรอเล็กฟรานซิสโกฟิโดล่ากัลยาณมิตรจิตรดาเกตทองกัลยาณมิตรอานภัทรเกียรตินวนันกัลยาณมิตรเจียมจันทร์เตชะวุฒิวัฒน์กัลยาณมิตรสุทินจันเพ็ญกัลยาณมิตรยุวดีแซ่โกยกัลยาณมิตรลัดดางามจิตนุกูลกัลยาณมิตรอาภัสราจรัสวิวัฒน์พรธนากัลยาณมิตรพิรุณช่วยเต็มกัลยาณมิตรสิกิจอุดมคุณากรกัลยาณมิตรรัตนวันจุลเนตรกัลยาณมิตรประภาสกิจกำจายกัลยาณมิตรชยุทธพันทรัพย์กัลยาณมิตรธนกฤตจูทการกัลยาณมิตรวรจิตมานะชยรักษ์กัลยาณมิตรวรดาตั้งสืบกุลกัลยาณมิตรอรพันธ์สุชาติกุลวิทย์กัลยาณมิตรประวินีคุณวงศ์กัลยาณมิตรนัตติยาสุวรรณเนกกัลยาณมิตรบุญพินในพาณิชย์กัลยาณมิตรสุภิชยาสุขเรือนกัลยาณมิตรนุวดีอำนาจเกษมกัลยาณมิตรพรเพ็ญแต่งเจริญพาณิชย์กัลยาณมิตรชวีวันสิริจันทร์สว่างกัลยาณมิตรอาทิตยากองผาสุขกัลยาณมิตรจิดาภาสุภาวิมลกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงรัตลภัทรกองผาสุขกัลยาณมิตรอริสานินประกอบกุลกัลยาณมิตรฤดีดวงคำกัลยาณมิตรโคสกะโอสายไทยกัลยาณมิตรทิพวรรณเล้าโสภาพิรมกัลยาณมิตรกัญจนาพรตอนรักกัลยาณมิตรปณิดาสิทธิพันธ์กัลยาณมิตรธัญพัฒน์เกษมทิติพันธ์กัลยาณมิตรวงจิตราธัญญการสกุลกัลยาณมิตรรัตนาพรผาบุตรกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงนฤมลพิสุทธิมานกัลยาณมิตรภิริยพรธรรมะปัญญาพรกัลยาณมิตรนิตยาเตชาภิสิทธิ์กัลยาณมิตรปาริชาติลิ่มกังวานมงคลกัลยาณมิตรอาทิตยาโภคโชคโภคาสมบัติกัลยาณมิตรสุภัตราเสนีวงศ์ณอยุธยากัลยาณมิตรปราโมทลัคนาภิชนชัดกัลยาณมิตรนิตยาศรีวสุธากัลยาณมิตรปฐมใจคุณานุรักษพงศ์กัลยาณมิตรภูวดิษฐ์เอกพานุพัฒน์กัลยาณมิตรสิริพินคุณานุรักษพงศ์กัลยาณมิตรประภาพรมีอุดมพงศ์กัลยาณมิตรเรณูเฉกแสงทองกัลยาณมิตรนาฏฤดีบุญญารัตพันธ์กัลยาณมิตรจารุวรรณปัญจะกัลยาณมิตรพลตำรวจเอกวราสิทธิ์พรเลิศกัลยาณมิตรดวงทิพย์วงชัยกัลยาณมิตรบางอ่อนริดำรงกัลยาณมิตรจิราพันธ์รพีธัญพัฒน์กัลยาณมิตรนลินพัฒน์ศรีพัฒนพรกัลยาณมิตรวิภาพรกำพลพาณิชวงศ์กัลยาณมิตรแพทย์หญิงสุวิมลคุณาธิคมกัลยาณมิตรวิภาดาสินภูลผลกัลยาณมิตรนายแพทย์กฤตมุขโอมพรนุวัฒน์กัลยาณมิตรสุชาผาผงขอเรียนเชิญครับ

ของท่านได้ในระยะร้อยโยชน์ด้วยตลอดนี่กับที่3,400ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีเดชานุภาพมากแม้ในภพชาติสุดท้ายก็ได้บังเกิดในเรือนอันมีตระกูลเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ที่ชนทั้งปวงปรารถนาครั้นออกบวชก็เป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้เร็วได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายกลายเป็นผู้มีทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ที่สามารถมองเห็นบุพกรรมทั้งสิ้นด้วยจักขุญาณอันบริสุทธิ์นี้คือประจักษ์พยานอันแสดงถึงภารณิสงส์แห่งพุทธบูชาที่ไม่อาจขนานับปริมาณแห่งบุญได้แม้การบูชาด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของทุกท่านในครั้งนี้ก็ดุจเดียวกันหากเรายังจิตให้เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสย่อมบันดาลผลอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดขึ้น

เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์ในใจบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ

พอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ตรวจตาดูทั้ง

ลี่ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยในคนในสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเราปลดเราปล่อยเราวางทั้งหมดแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องถ้าเราผ่อนคลายได้จริงๆนะจ๊ะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งหลับตาให้เป็นให้เปลือกตาเปลือนิดๆจนกระทั่งเราไปสนใจลูกตาเลยเนี่ยมันจะทำให้ใจมันลงไปตรงกลางกายเราได้ง่ายแต่ฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆก็ชำนาญขึ้นใจมันก็จะไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปเองเลยจะหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายและเราไม่ต้องทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจมันนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นเดี๋ยวข้างในร่างกายเราจะเป็นโพรงมันจะกลวงมันจะโปร่งโล่งว่างโล่งว่างไปเองเลยกายก็จะค่อยๆเบาขึ้นสบายขึ้นคือมันหลุดจากหยาบไปอยู่ข้างในที่โล่งๆหลุดจากกายหยาบไปน่าจะสบายใจจะใสๆใจจะเย็นๆปริมาณของความปิติสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองอย่างสบายๆจนกระทั่งตัวมันหายไปเหมือนไม่มีร่างกายนะเหมือนร่างกายแล้วกลืนไปกับบรรยากาศใจจะนิ่งนุ่มเยือกเย็นใสใสอย่างน้อยก็จะอย่างนี้นะจ๊ะยิ่งแต่เรานิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆทำจนคุ้นเคยมันก็หลุดไปได้เร็วถึงที่โล่งกลางอวกาศโล่งโล่งแสงสว่างก็ค่อยค่อยเกิดสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางจนกระทั่งถึงยามเช้ายามสายถึงเที่ยงวันสว่างเย็นเย็นใสใสเดี๋ยวก็ใจก็หล่นลงไปนะ

มีดวงใสใสลอยขึ้นมาใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสจะไม่ทราบว่าจะไปเปรียบกับอะไรเนี่ยจะใสสวยงามมากอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์ว่างมาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความอบอุ่นใจเนี่ยความเบากายเบาใจความปิติภาคภูมิใจความเป็นใหญ่ในตัวเองเนี่ยความเป็นอิสรภาพอยู่ในตัวนะมันจะใสใสเย็นเย็นสว่างสว่างเรานิ่งเรื่อยไปนิ่งในกลางดวงหรือกลางสิ่งที่พุทธผ่านมาให้เราเห็นนะนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะนิ่งนิ่งใสใสเหนือใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆไปในแนวดิ่งลงไปเนี่ยจะขยายรอบตัวใจจะดิ่งนิ่งกันไปเรื่อยผ่านดวงผ่านกายอะไรต่างๆกระทั่งถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสใสยิ่งกว่าเพชรอย่างน้อยก็เป็นอย่างที่ว่าไว้เนี่ยแต่จะใสมากมากสว่างเจิดจ้ามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ในอริยบทสมาธิท่านนั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนอยู่ในอริยบทของผู้ไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นแล้วนิ่งสงบอย่างเดียวยิ่งแต่เรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งเห็นนั่นชัดใสสว่างเลยเดียวจากเห็นไกลๆก็เห็นไกลๆกระทั่งเคลื่อนก็ไปสู่ภายในท่านนิ่งไปในกลางกายท่านพอเรานิ่งสนิทก็เป็นหนึ่งเดียวเลยใสบริสุทธิ์นี่แหละที่พึ่งที่ระลึกของเราแหละพรรษานี้อย่างน้อยก็ต้องเอาให้ได้อย่างนี้เห็นดวงเห็นองค์พระอะไรอย่าง

ต้นจึงจะเรียกว่าพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะจ๊ะซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตัวของเราเองได้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆดังกล่าวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงได้พอถึงนั่นแหละเราก็นิ่งอย่างเดียวเลยนิ่งใสๆฝึกซ้ำๆให้สนิทให้ติดให้เลยในกลางท่านน่ะติดเป็นหนึ่งเดียวกันเลยให้เรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเพ่งไปจ้องไปลุ้นอะไรเนี่ยทำเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวเบาๆนุ่มๆ

นี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมกันอันมยังมุตสาภาควาโตอุปภาคนม

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำ

0: หน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักสุ
1: ทั้งมังสะจักสุ
0: ทิพยะจักสุ
1: ทิพยะจักสุ
0: ปัญญาจักสุ
1: ปัญญาจักสุ
0: สัมมันตจักสุ
1: สัมมันตจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: และธรรมจักสุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์
1: ทุกพระองค
0: ์จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจัยโยโหโต
1: นิพพานปัจจัยโยโหตุ
0: สัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเชนรคังวันตาวิสัพพโสเตทลตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569วันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันธรรมชัยแล้วลูกๆเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะมาร่วมงานกันหรือยังวันธรรมชัยเป็นวันแห่งชัยชนะที่หลวงพ่อได้เกิดใหม่ในเพศสมณะตอนนั้นอายุ25ปีจริงๆหลวงพ่อตั้งใจจะบวชตั้งแต่เด็กชอบอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือธรรมะอ่านแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีจริงไหมจึงเริ่มแสวงหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่หลายปีในที่สุดบุญบันดาลเมื่ออายุ19ก็ได้พบครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่รู้หนังสือแต่ทันทีที่ท่านปิดเปลือกตา

โลกและจักรวาลชีวิตในอดีตปัจจุบันและสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตอยู่ในสายตาที่ปิดสนิทของท่านน่าอัศจรรย์ทีเดียวท่านเป็นผู้หญิงรูปร่างผอมบางตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ดวงตาสุกใสเหมือนดวงตาของบัณฑิตนักปราชญ์ที่มีความรู้อยู่ลึกๆภายในพอเห็นแล้วรู้เลยว่านี่แหละครูบาอาจารย์ของเราก็เลยยอมตนเป็นศิษย์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาวันที่มาพบคุณยาอาจารย์ท่านก็พูดประโยคที่หลวงพ่อไม่ค่อยเข้าใจว่าคุณคือคนที่หลวงพ่อวัดปักน้ำให้ไปตามมาเกิดในสมัยสงครามโลกตอนนั้นฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรแต่ก็รับฟังเอาไว้หลังจากนั้นคุณยายก็สอนให้เจริญสมาธิภาวนาหลวงพ่อมีความสุขมากก็ยิ่งรู้สึกอยากจะบวชมากขึ้นจึงกราบขออนุญาตคุณยายว่าผมอยากบวชจังเลยยายคุณยายท่านก็บอกว่าคุณยังบวชไม่ได้คุณไปเรียนหนังสือให้จบซะก่อนไปเป็นบัณฑิตทางโลกแล้วค่อยมาเป็นบัณฑิตในทางธรรมถ้าเรียนจบแล้วยายถึงจะบวชให้ในระหว่างนี้ให้คุณรักษาศีล5ถ้าหากว่าวันพระมีศรัทธาจะถือศีล8ก็ตามใจคุณจะสนุกสนานอะไรก็ตามสะดวกแต่ว่าต้องปฏิบัติธรรมทุกวันหลวงพ่อก็อยู่ในโอวาทของท่านฟังท่านครั้งเดียวหลวงพ่อเอามาใช้ได้ตลอดชาติเลยพอจบการศึกษาแล้วคุณยายท่านบอกว่าจบแล้วรีบมา

0: ควรจะใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีสมกับที่ได้ตั้งใจมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาศึกษาวิชาธรรมกายคุณยายท่านให้หลวงพ่อเลือกวันบวชเองเลยว่าจะเลือกเอาวันไหนเป็นวันธรรมชัยจึงเลือกวันพระขึ้น15ค่ำพรรษาหลังตรงกับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512พอเรื่องขึ้นอีกวันหนึ่งก็สร้างวัดเลยสำคัญนะวันนี้ถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวัดพระธรรมกายวันธรรมชัยจึงเป็นวันแห่งชัยชนะโดยธรรมไปทุกชาติใครจะชนะด้วยกันก็มาถึงยุคที่คนมีศีลธรรมนำไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะนิรันดรใครมาวันธรรมชัยก็จะชิตังเมหมด
1: สาธุ
0: ดังนั้นเรามาชิตังเมกันมาเข้าขบวนผ้าป่าและมาสวดธรรมจักรจะได้ชิตังเมทั้งทางโลกและทางธรรมไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะ
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยเดินตามพ่อ

0: ธุคิดถึงพ่อกันไหมจ๊ะ
1: คิดถึงครับ
0: พ่อมีหลวงพ่อจึงมีพวกเราในวันนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งการที่เรามารวมกันสร้างบารมีนี่หลวงพ่อบอกมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องที่เราได้อธิษฐานตามกันมาสร้างบารมีกันแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนและมโนปฏิฐานที่ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อที่ได้มาบวชเข้าสู่ร่มผ้ากาโสพัสเนี่ยปฏิบัติธรรมกันที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าให้ปฏิบัติธรรมทุกวันไม่ขาดคำสั่งเดียวใช้ได้ตลอดชาติแล้วหลวงพ่อก็บอกให้พวกเราปฏิบัติธรรมทุกวันอย่าให้ขาดเลยคำสั่งเดียว
1: ครับ
0: ใช้ตลอดไหม
1: ใช้ตลอดครับ
0: ตลอดชาติเลยนะ
1: ครับ
0: สาธุแล้วหลวงพ่อก็มีมโนปฏิฐานที่มีพระทางมหายานเคยมาคุยกับหลวงพ่อคุยกับหลวงพ่อทั้งสองเนี่ยแล้วท่านมารู้มโนปฏิฐานของหลวงพ่อของวัดเนี่ยบอกโอ้นี่ไม่ใช่ญาณเล็กๆแล้วแต่นี่คือมหาญาณที่ยิ่งใหญ่เลยลองฟังมโนปฏิฐานของพ่อที่ประกาศไว้ที่พาดำดูเอาไหม
1: ครับผม
0: นี่ประกาศมากี่ปีแล้วอ่ะ40กว่าปีเกือบ50ปีแล้วตั้งแต่ปี2520ให้เรานึกนะว่าหลวงพ่อกำลังยืนอยู่ที่ผาดำเลยดอยสุเทพปุยไปหน่อยหนึ่งมองมาอย่างเมืองเชียงใหม่มองมาอย่างชาวโลกทั้งหลายแล้วท่านก็ตั้งมติฐานว่าถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าจะอยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย

0: ขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งแก่สรรพสัตว์เทอญ
1: สาธุ
0: นี่คือมโนปฏิฐานที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านประกาศไว้ณผาดำแห่งขุนเขาดอยสุเทพปุยเมื่อพุทธศักราช2520ลงหน้าอ่านมโนปฏิฐานนี้ที่ไหนอ่านมักจะไม่ค่อยจบ เราโชคดีนะที่ได้มาเจอครูบาอาจารย์แบบนี้ซึ่งไม่ใช่เจอกันง่ายเลยเพราะว่ามโนปฏิฐานนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ได้ฟังกันง่ายๆจะนับว่าเป็นบุญกุศลของพวกเราที่ได้มารู้มโนปฏิฐานที่หลวงพ่อประกาศไว้ณผาดำแล้วก็สิ่งต่างๆที่ท่านทำมาตลอดเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเราทั้งหลายผู้เป็นลูกๆที่ได้มาร่วมสร้างบารมีตลอดมาตั้งแต่วันแรกเลยเราจำกันได้ไหมว่าวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ที่เราได้ย่างก้าวเข้ามาสู่หมู่คณะนี้ได้มาร่วมปณิธานกันได้มาร่วมสร้างบารมีกันเราใช่ไหมที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมมีแต่หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายนี่แหละที่บอกว่าเราเกิดมาเพื่อ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พร้อมๆกัน
1: 072เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: สาธุเราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไปนี่เราคำสามากี่วันแล้ว
1: 24วันครับ
0: โอ้เกือบเดือนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อีกกี่วันจะออกพรรษา
1: 64วันครับ
0: อีก64วันแป๊บเดียวเนาะที่คุณยายบอกหลวงพ่อเรียนจบแล้วรีบๆมาบวชเพราะว่าชีวิตในโลกมาเหลือน้อย100ปีไม่ยาวหรอกแป๊บเดียวท่านเองพุทธเจ้าท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับน้ำค้างที่ค้างอยู่บนใบไม้อะพอแดดตะวันขึ้นแดดส่องมาแป๊บเดียวมันก็หายมันระเหยหายไปหมดหรือเหมือนเราเอาก้อนหินโยนลงไปในสระน้ำจ้ำก็เกิดเป็นวงกลมรัศมีขยายกว้างไปกระทบตลิ่งแล้วก็หายไปผิวน้ำก็ยังเรียบสงบเหมือนเดิมหรือเหมือนเราเอาไม้ไปขีดลงบนผิวน้ำพอยกไม้ขึ้นมารอยไม้นั้นก็หายไปชีวิตเราไม่ยืนยาวเลยเราสิ่งที่เราแสวงหามาทั้งชีวิตเลยเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกตีลันฟันแทงตีต่อยกันเอาเป็นเอาตายกันสุดท้ายแล้วเมื่อเราละจากโลกนี้ไปเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่เคยแสวงหากันสิ่งที่ติดตัวเราไปในภพชาติหลังจากชีวิตนี้แล้วเนี่ยคืออะไรมีอะไรบุญกับบาปเท่านั้นที่ติดตัวเราไปได้ถ้าเราอยากมีความสุขเราก็สร้างบุญถ้าเราไม่กลัวความทุกข์ก็สร้างกรรมไปสร้างบาปไปหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของเราออกแบบได้เราอยากจะเป็นอะไรในอนาคตในภพชาติต่อไปออกแบบเองเลยไม่ใช่พรหมลิขิตไม่ใช่ฟ้าลิขิต

0: ไม่ใช่เทวดาลิขิตไม่มีใครลิขิตทั้งสิ้นไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาลิขิตหรอกแต่ว่ากรรมของเราที่ทำกรรมของเราที่ทำนั่นแหละจะลิขิตชีวิตของเราในวันนี้เรามาสร้างบุญใหญ่กันมาสร้างมหาทานบารมีกันมาจุดเทียนใจกันสิ่งนี้จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเรายิ่งได้อธิษฐานตามที่หลวงพ่ออธิษฐานไว้ได้นำอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะรู้เลยว่าผังชีวิตของเราในอนาคตนั้นสมบูรณ์พร้อมล้อมคอกเรียบร้อยทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติทั้งทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติก็ขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบูชาพระ
1: ถวายปัจจัยก่อนครับ
2: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนที่จะถวายปัจจัยสร้างมหาทานบารมีได้มาตั้งแถวรอที่แนวกลางศูนย์กลางพิธีได้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับ
1: ครับได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะสร้างมหาทานบารมีของเรานะครับหลังจากที่เราต้องแมนนี่มันนี่มานี่ตอนนี้มาแล้วเราก็มาสร้างมหาทานบารมีให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นี่นะอ่ะมาเลยครับตั้งแถวเลยครับจะลองกี่แถวครับวันนี้เอากี่แถวแล้วไปทางไหนบอกให้ชัดเจนเพราะว่ามีราวผ้าป่าอยู่นะนะครับสี่แถวแล้วก็เข้าฝั่งละสองเพราะเรามีเตรียมราวพระป่าไว้วันธรรมชัยเนาะจะเข้าทีละสี่ไม่ได้เลยเนาะเอาข้างละสองอ่ะตั้งแถวก่อนตั้งแถวก่อนดูหน้าดูตาผู้มีบุญก่อนที่เป็นยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะเราเป็นส่วนถีเราเป็นส่วนถีนะไม่ใช่เศรษฐีเศรษฐีนั้นจิ๊บๆก็เราต้องส่วนถีพอเราให้มาตลอดเลยเนี่ยใครให้เกิน10ปีแล้วมั้งครับเกิน10ปียกมือหน่อยคือมาวัดเกิน10ปีอ่ะโอ้เกินโอ้โหเกิน20ปีโอ้เกิน30ปีเออมีไหม40ปีมันยังมีเนาะโอ้ยเป็นเพื่อนกันได้เอาพร้อมยังเอาพร้อมชูหน่อยเอาละครับพร้อมนะศูนย์ก็บอกกล้องบอกว่าโบกให้หน่อยโบกให้หน่อยโบกหน่อยโบกหน่อยโบกหน่อยเอออ่ะ0 7 2รวยสาธุแยกซ้ายขวาฝั่งละ2เลยครับอ่ะได้เวลารวยเสบียงบุญของเราติดตามไปครับพบกับชาติเนาะสาธุสาธุอ่ะต่อแถวไม่ได้เลยใจปลื้มๆก็ทำคณะทำนะครับเนยนะครับสาธุสาธุตามมาเลยตามมาเลยซ้ายขวาแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับ

0: ครับ
1: ใครปลื้มขอให้รวย
0: สาธุ
1: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะ
0: สาธุ
1: ขอให้มหาทานบารมีที่เราทำในครั้งนี้และที่ผ่านมาให้ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งทันกันทุกคนเลยนะ
0: สาธุ
1: หลวงพ่อทัตตะบอกว่าที่สุดแห่งธรรมต้องมีพวกเราทุกคนนะ
0: สาธุ
1: ห้ามตกห้ามหล่น
0: ครับ
1: ไปด้วยกันมาด้วยกัน
0: ครับ
1: นะแม้เราจะไม่ใช่เป็นเลือดสุพรรณแต่เราก็ไปด้วยกันได
0: ้ครับ
1: นะก็ขออนุโมทนาบุญเดี๋ยวเราบูชาพระกันนะนึกถึงบุญอันนี้ให้ดีนะแล้วน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อในวันธรรมชัยของท่านนะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ให้ได้ติดตามติดท่านไปให้ไปรู้ไปเห็นในวิชาธรรมกายเช่นท่านทุกประการให้เป็นผังติดตัวเราไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ

0: มีสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้มีบุญกันเยอะ

0: เยอะทุกท่านทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: แล้ววันธรรมชัยตรงกับวันที
1: ่27สิงหาคมครับ
0: เป็นวันพฤหัสพวกเรามาวางผังแห่งชัยชนะโดยธรรมด้วยกันทุกคนให้เป็นผังชัยชนะโดยธรรมติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ
1: นะเตช

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วคร
0: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: ศูนย์

0: ไหมอ่ะ
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้

ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนเด็กที่หนีวัดสู่พระที่สร้างวัดในใจคนโอ้โหคมคมคมนี่เนอะบทเพลงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความสุ

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระพีรพงศ์ปัญญาธิโกประธานสงศูนย์อบรมโยชนนครปฐมครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะดีจ้า

0: ผมขอเล่าเรื่องราวชีวิตของผมให้หลวงพ่อฟังสักหน่อยนะครับองค์อื่นห้าฟังนี่ก็บอกให้หลวงพ่อฟัง
1: อยากฟังด้วย
0: คือเรื่องนี้เริ่มต้นจากเด็กชายคนหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เกิดมากับวัดแต่ไม่อยากเข้าวัดฟังดูย้อนแย้งนะ
1: ใช
0: ่แต่นี่แหละคือชีวิตของผมจริงๆเรื่องราวเริ่มจากโยมพ่อของผมที่จะเดิมตั้งใจเข้าวัดเพียงเพื่อจับผิด
1: จ
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่เคยที่ถูกๆไม่อยากจะจับ
1: ไม่อยากจ
0: ับอยากจับผิดตามข่าวลือว่าวัดแย่งที่ชาวนาเมื่อปี2530แต่สุดท้ายกับกลายเป็นผู้นำบุญตัวยงถึงขั้นได้เป็นประธานศูนย์กรมิตรจังหวัดนครปฐมนครแรกของเมืองไทย
1: ใช่คร
0: ับ นครปฐมเรียกได้ว่าไปจับผิดแต่กลับติดใจจับผิดแต่ติดใจกลับไปติดใจตกหลุมรักวัดพระธรรมกายเข้าเต็มๆเลยครับนี่ภาพครอบครัวสมัยที่มาวัดตอนนั้นผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกอยู่เลยครับ นี่โยมแม่นั่นโยมพ่อนั่นโยมพี่ชายนี่จ้ะสาธุจ้าแล้วพ่อครับผมขอสารภาพจากก้นบึ้งหัวใจเลยนะครับว่าการมาวัดในวัยเด็กนั้นผมไม่ปลื้มเอาเสียเลยสักนิดไม่ปลื้มก็ขาดทุนดิ
1: ใช่ขาดทุนตั้งแต่เด็กเลยคร
0: ับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ควรปลื้มไหม
1: ควรปลื้ม
0: กี่ปลื้มสองปื้มพอไหม
1: ไม่พอ
0: สาม
1: ไม่พอ
0: ต้อง
1: แสนปื้ม
0: โอ้ยอย่างน้อยแสนเนอะ
1: ใช่คร
0: ับ ผมไม่ปื้มมันเสียเลยสักนิดถามว่าทำไมเนี่ยล่ะครับก็ลองนึกภาพถึงเด็กตัวกระเปี๊ยกอายุ5-6 ขวบนั่งเรียนมาเหนื่อยล้าทั้งสัปดาห์เอ๊ะ5-6 ขวบก็เรียนกันแล้วพอถึงเย็นวันศุกร์ที่คนจะได้ไปสนุกสนานตามประสาเด็กกราบต้องถูกโยมพ่อจูงมือลากตัวขึ้นรถไปสวดมนต์นั่งสมาธิที่ศูนย์ทุกสัปดาห์โอ้สุดยอดโยมพ่อเลยเป็นผู้ให้แสงสว่างยิ่งสัปดาห์ไหนตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ต้องถูกไล่เข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อเตรียมตัวไปบูชาข้าพระถ้าวันไหนวัดมีงานบุญใหญ่แล้วก็ต้องลุยกันยาวจนถึงเย็นเดินก็ไกลเพราะตอนนั้นท่านยังเป็นเด็กน้อยอยู่เดินไกลจนขาแทบหลุดหลุดไหม
1: ไม่หลุด
0: จากสะพานหลังคาจากไปยังลานดำโอ้ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเพียงผืนดินแดงโล่งฝุ่นคลุ้งทุกอย่างก้าวโอ้ยังจำภาพได้เนาะโอ้เก่งผมปลื้มมากเลยเนาะผมเคยยกมือไหว้อ้อนวอนขอพ่อเลยอ้อนวอนเลยนี่คงปลื้มเนาะอ้อนวอนขอพ่อว่าพ่อไม่ไปวัดบ้างได้ไหมครับโอ้เข้าใจอ้อนนะแต่คำตอบที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากยมพ่อผู้เป็นสุดยอดกัลยาณมิตรตอบสั้นๆ

สองคำไม่ได้ไม่ไปวัดบ้างได้ไหมครับไม่ได้เนี่ยขอกี่ครั้งก็ไม่สำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าการถูกลากมาวัดแบบร้อยทั้งร้อยไม่เต็มใจในวันนั้นกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของวันนี้โอ้เราทุกครั้งที่ผมนึกย้อนกลับไปเนี่ยหัวใจกับพองโตด้วยความปลื้มที่ได้เห็นภาพวัดในยุคที่คนรุ่นหลังไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วจ้าเดี๋ยวนี้อยากจะดูก็ไม่เห็นคนมารุ่นนี้ก็ไม่เห็นรุ่นเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วทั้งสภาหลังคาจากลานทำดินสีแดงที่ไร้วิหารคดสภาธรรมกายสากลหลังใหม่แบบชั้นเดียวนั่งพื้นซาแลนด์นี่เนาะโดยเฉพาะภาพที่ผมปลื้มที่สุดคือตอนเทศฐานรากมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อปี2539ที่โยมพ่อแบกผมไว้บนบ่าลุยเดินฝ่าสายฝนแต่ผมก็นำลงมาไม่ยั้งดูความรักบุญของโยมพ่อและต้องการปลูกฝังลูกให้สั่งสมบุญนี่นะจ๊ะลุยเดินฝ่าสายฝนแต่ผมก็นำลงมาไม่ยั้งต่อคิวส่งถังปูนและใครเรามีโอกาสได้ต่อคิวส่งถังปูนบ้างยกมือสาธุสาธุสาธุโอ้ทุกครั้งที่เห็นภาพที่ผมปลื้มทุกทีครับพี่เจ้า

0: ักรบกองทัพ
1: ใครในห้องนี้ได้มีโอกาสได้ไป
2: เทฐาน
1: รากบ้างจ๊ะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆจะดูหน้าใครไม่ได้ยกโอ้นิ่งๆนะนิ่งๆนิ่งๆสาธุสาธุสาธุอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่โยมพ่อปลูกฝังไว้อย่างสม่ำเสมอคือประโยคที่ท่านพูดกรอกหูผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบวชให้พ่ออย่างน้อยหนึ่งพรรษานะลูกนะ
2: สาธ
1: ุอย่างน้อยหนึ่งพรรษ
2: านะลูกนะ
1: ตอนนี้ผมฟังผ่านหูเหมือนเพลงฮิตที่เปิดซ้ำจนจำเนื้อได้ทุกคำแต่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งประโยคนี้จะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลในผมคือใครยกมือสิจ๊ะโอ้ยสาธุโอ้สุดยอดนะแล้วพ่อครับชีวิตผมกำลังรอยด้วยกลีบกุหลาบณช่วงเวลานั้นนะแต่แล้วพายุใหญ่ที่ชื่อวิกฤตเศรษฐกิจ IMF ปี2540ก็ถล่มครอบครัวผมเต็มๆยอมพ่อเคยบอกว่านอกจากยอมแม่พี่ชายและผมแล้วท่านไม่เหลืออะไรอีกเลยในชีวิตนี้ครอบครัวพลิกผันจากสถานะคนรวยเป็นคนเคยรวยในช่วงข้ามคืนโอ้มันเร็วขนาดนั้นเลยนะแม้ยังมาวัดทุกอาทิตย์ทุกเดือนแต่ในใจผมก็เริ่มเหินห่างไหลไปตามกระแสโลกเรียนแล้วก็ทำงานโชคดีที่ไม่หลงไปกับอบายมุขเพราะรากฐานที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กยังแน่นพออยู่นี่เน
2: า
1: ะกระทั่งคืนหนึ่งเวลาเที่ยงคืนจำเวลาจำเวลาได้โทรศัพท์จากโยมแม่ดังขึ้นแค่เห็นชื่อสายก็รู้สึกใจไม่ดีทันทีเพราะปกติโยมพ่อโยมแม่นอนแต่หัวค่ำถ้าโทรมาตอนนี้ต้องมีเรื่องสำคัญแน่พอรับสายเสียงสั่นเครืองโยมแม่ก็ดังขึ้นว่าทำใจดีๆทำใจดีๆไว้นะพ่อเสียแล้วคือพ่อเดินทางกลับแล้วก็พูดเหมือนฟ้าผ่ากลางใจผมเลยครับเสาหลักของครอบครัวจากไปอย่างไม่มีสัญญาเตือนล่วงหน้าแม้แต่น้อยหลังจากพิธีทำบุญให้โยมพ่อเสร็จประโยคที่โยมพ่อพูดซ้ำๆก็ผุดขึ้นมาในหัวผมทันทีบวชให้พ่ออย่างน้อยหนึ่งพรรษานะลูกนะบังเอิญเหลือเกินว่าช่วงนั้นวัดกำลังเปิดโครงการบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษาพอดีนี่ท่านว่าบังเอิญเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นบุญบันดาลวัดกำลังเปิดโครงการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษาพอดีผมจึงสมัครทันทีโดยไม่ลังเลแต่แรกผมตั้งใจแน่ๆจะบวชครบ1พรรษาตามที่โยมพ่อขอแล้วก็จะลาสิกขาไปเป็นกองเสบียงและอาสาสมัครที่ดีผมบวชในโครงการสมบทหมู่กรรมศาสตร์100,000 รูปปี2553ครับ

กระทั่งช่วงท้ายโครงการมีกิจกรรมให้พระธรรมทายาทพอวารณาอยู่ช่วยงานพระศาสนาแล้วมีกระดาษให้เลือกว่าจะอยู่ช่วยเหลือหลวงพ่ออีกหนึ่งโครงการหรือช่วยหลวงพ่อไปหลายๆโครงการผมมองกระดาษแล้วอึ้งครับคงปิตินุ๊กปลื้มเนาะแต่บอกว่าอึ้งในใจคิดว่าแล้วช่องที่

นี่เนาะโอ้ก็ยังไม่ได้เปิดช่องนั้นอันนี้ช่องให้บวชแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจผมคิดว่าในเมื่อไม่มีตัวเลือกกองเสบียงแล้วจะเอาแค่หนึ่งโครงการไปทำไมเอามันตลอดไปซะกันแล้วกันโอ้เพราะว่าเราเกิดมา

0: แล้วพ่อครับมานานหลังจากนั้นผมก็ได้รับการชักชวนจากพระครูไบดิกาอัตสุจิตโตให้กลับมาช่วยสร้างบารมีที่บ้านเกิดของตัวเองคือศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
1: สาธุ
0: พอผมมาถึงก็ต้องเจอความท้าทายถึงสองเด้งเด้งแรกคือการเบิกศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
1: สาธุ
0: ศูนย์ในวันนั้นยังเป็นสวนมะพร้าวเก่า
1: อ
0: ร่อยเนาะ
1: เ
0: พราะที่ส่วนใหญ่เป็นดินแดงๆวันไหนฝนตกลงมาก็ต้องถอดรองเท้าเดินสำหรับผมที่ไม่เคยเบิกอะไรมาก่อนเลยนี่คือประสบการณ์ใหม่ที่จำไปทั้งชีวิตครับนี่ป้ายศูนย์ป้ายแรกหอฉันศูนย์นครปฐมช่วงบุกเบิกโอ้ดีนะสวยนะหลังคาหลังศาลาหลังแรกเดินไปสวนมะพร้าวเก่ายุคบุกเบิกนี่จ้ะเด้งที่สองคือหน้าที่ที่ผมเลือกดีตัวเองนั่นคือการเป็นพระอาจารย์เทศสอนเหตุผลก็เพราะตอนบวชเป็นพระธรรมทายาทผมประทับใจสุดๆกับพระอาจารย์ทิติจันทปัญโยที่ท่านเทศน์ได้เก่งทั้งฟังง่ายถูกใจคนรุ่นใหม่อย่างผมสุดๆเลยครับผมเลยฮึกเหิมคิดในใจว่าถ้าท่านเทศน์ได้ผมก็ต้องได้สิครับกับเป็ดยังเทศได
1: ้เป็ดยังเทศได้
0: นี่นะ
1: มะเขือก็เทศ
0: มะเขือเทศ
1: มะขามก็เทศ
0: มะขามเทศ
1: กระจอกก็เทศได
0: ้กระจอกเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทศได
1: ้เทศได
0: ้แต่ความจริงกระโผดร้ายกว่าที่คิดไปเยอะมากพอขึ้นไปเทศสอนเด็กจริงๆเด็กก็ส่งเสียงให้กำลังใจคือเสียงโห่ดังแล้ว

นะอาการเด็กเฮกันใหญ่เลยเหตุผลง่ายๆที่เป็นอย่างนั้นคือผมเทศไม่รู้เรื่องครับคือเด็กฟังไม่รู้เรื่องเลยนะระวังครับก็เนื่องจากผมจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มามันคุ้นเคยกับคุยกับคอมมากกว่าคุยกับคนแม้จะเจ็บใจจะแทบร้องไห้แต่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายนะครับเราเล่าถึงคำสอนหลวงพ่อที่ก้องอยู่ในใจว่าจะให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงในยุคของเรานั้นหาคนไม่อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่านครปฐมไม่ใช่จังหวัดธรรมดาแต่เป็นแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับมหาปุญจนียาจารย์ทั้งสององค์คือหลวงปู่และคุณยายการได้มาทำหน้าที่บนแผ่นดินนี้คือบุญพิเศษของชีวิตผมจึงลุกขึ้นสู้ไปหอบหนังสือที่สอนเรื่องการพูดภาษาคนให้รู้เรื่องนี่นะนี่ไม่ใช่พูดไม่รู้ภาษาเอามากองเต็มโต๊ะเลยโอ้นี่มีหลายเล่มเนาะทั้งหนังสือด้าน presentation รวมถึงนั่งดูวิดีโอเทศสองเราพ่อเราพ่อจะรูปต่างของวัดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเป็นต้นแบบแล้วค่อยปรับจนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวของผมเองจนพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับถูกต้องก็ต้องทำอย่างนี้นะใจที่เคยโดนเด็กโหไล่ก็แสดงได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มหาเทศใช่ไหมแสดงเป็นสนใจเด็กผู้นั่งเงียบใช่แต่นี่โอ้โหนี่กลายเป็นพระอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศสอนประจำทุกเดือนเป็นจำนวนถึง14โรงเรียนนี่น่าจะเคยโดนเด็กๆโหไล่เนี่ยกลายเป็นพระอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้งประเทศสอนเป็นประจำถึง14โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐมเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดทำหน้าที่พระอาจารย์เทศสอนธรรมะแก่เยาวชนในจังหวัดนครปฐมเห็นแล้วปลื้มเนี่ยเห็นแล้วปลื้มเนาะมันน่าปลื้มเลย

0: คือมันก็น่าปลื้มเลยจ้ะจากที่เคยโดนเด็กๆโหไล่เน
1: ี่
0: ยกลายเป็นอาจารย์ที่มีโรงเรียนเครือข่ายต่างประเทศสอนประจำทุกเดือนเป็นจำนวนถึง14โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐมเลยมันน่าปลื้มอย่างเนี้ยโอ้อัศจรรย์โหนี่ใจท่านสู้มากเลยหนึ่งในความปลื้มใจที่สุดคือการได้ไปสอนที่โรงเรียนวัดบางปลาซึ่งผมและทีมงานตั้งชื่อว่าโรงเรียนของหลวงปู่แล้วก็ได้พาเด็กนักเรียนตัวน้อยๆมาเป็นอาสาสมัครในโครงการธรรมยาตราจะเห็นแววตาเด็กๆ เป็นประกายตื่นตาตื่นใจกับพระเจดีย์และประติมากรรมยานาคอันวิจิตรอนุสรณ์สารบางปลาท้ายผมได้โอกาสทอนในการต่อยอดเทศให้เด็กๆได้ซึมซับธรรมะดีๆเพิ่มเติมอีกด้วยครับสุดยอดนี่ชวนนักเรียนโรงเรียนวัดบางปลามาร่วมรับบุญในโครงการธรรมยาตราครับนี่ครับอีกภารกิจหนึ่งที่ผมภูมิใจคือการอบรมละเนรทุกปีเลยสำหรับสามเณรเนี่ยผมยังพอนำประสบการณ์ที่เทศสอนเด็กนักเรียนมาประยุกต์ใช้ได้ครับแต่สำหรับการอบรมพระนี่สิมันสิยากมากต่างจากการสอนเด็กโดยสิ้นเชิงผมก็เลยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยครับก็โอเคนะเพราะใจท่านสู้แต่ผมก็พบว่ายิ่งสอนพระก็ยิ่งเหมือนได้ทบทวนมโนปณิธานของตัวเองไปด้วยเหมือนสอนตัวเองไปด้วยเลยนี่แม้บางทีจะรู้สึกหนักหนาบ้างเพราะพระไม่ใช่เด็กแต่แล้วก็ที่เขามาบวชก็มักจะมีอายุมากกว่าผมแต่ก็คิดว่านี่คือบุญใหญ่และเป็นบุญอาสาธารณะบุญที่ไม่ใช่ใครๆก็ทำได้เพราะคนที่จะสร้างพระได้ก่อนหนึ่งต้องฝึกตัวเองให้เป็นพระก่อนใช่จ้ะแล้วก็ไม่ใช่พระที่ไหนก็ได้ต้องเป็นพระที่มีคุณสมบัติเป็นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงได้แล้วผมก็ฮึบลุยไปเลยครับเรื่องเหนื่อยก็ธรรมดาถ้าไม่เหนื่อยจะเอาบารมีมาจากไหนเนาะนี่ผ่านการอบรมเป็นพระอาจารย์มา16ปีแล้วนะจ๊ะจากจุดเริ่มต้นมีที่มีพระ4รูปโยม5คนวันนี้ศูนย์อบรมโยมจันทกรทมีพระ21รูปโยม13คนและอุปสมบทพระไปแล้ว440รูปสาธุจ้ะบรรพชาสำเนียไปแล้ว 1,200 รูปอบรมเยาวชนไปกว่า 18,000 คนและยังมีหน่วยงานราชการมากว่า7สถานที่

0: นี่ศูนย์นครปฐมจัดโครงการรวมสามเณรทุกปีครับดีจังเลยเนี่ยให้ทำต่อไปนะจ๊ะนี่จ้ะจัดโครงการสมบัติหมู่ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างพระเป็นพระแท้ครับเพราะว่าธรรมการมีงานบุญใหญ่ผมและทีมงานมาช่วยรับบุญอยู่เบื้องหลังงานทั้งเตรียมงานและเก็บงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับสาธุจ้าสาธุศูนย์รองรับการอบรมโครงการต่างอย่างต่อเนื่องทั้งจากชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานราชการครับโอ้ดีมากนะจ๊ะทำต่อไปนะจ๊ะทำต่อไปแล้วก็กราบเมื่อมองย้อนกลับไปบนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาผมนี่ก็ใจคำว่าชีวิตไม่แน่นอนไม่มีใครเลยว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันโอ้โอ้ฟังแล้วหยองเลยเหมือนที่เกิดกับโยมพ่อของผมที่ท่านจากไปโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยเพราะฉะนั้นในวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าสร้างบารมีให้เต็มที่ใช่จ้ะถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะเราการไปอย่างเมื่อผ่านไปแล้วอาจจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกจ้ะไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองครับส่วนตัวผมเองก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะสืบสานงานของหลวงพ่อและภารกิจที่โยมพ่อได้ทำค้างไว้ให้สำเร็จ
1: สาธุ
0: คือจากโยมพ่อผมเป็นประธานศูนย์กรวิทย์นครปฐมส่วนการที่ผมจะกล้าขึ้นเป็นประธานศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมสืบต่อไปครับศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมเนาะนี่จ้าทำต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ต้นกล้าของพ่อ

0: ยา
1: ตลอด10ปีที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมคิดถึงหลวงพ่อมากโอ้

แม้กายห่างใจก็ไม่เคยห่างเราตกลังที่เตรียมบทเทศผมจะค้นคำสั่งหลวงพ่อเป็นแนวทางเสมอแล้วพบว่าคำสั่งหลวงพ่อนั้นอุ๊ยอยู่เหนือกายเวลาจริงๆครับเราจะหยิบประยุกต์เนี่ยก็ยังใช้เทศสอนก็ยุคนี้ได้อย่างไม่ล้าสมัยแต่ภาษาใช้ยังงดงานแจ่มแจ้งจนคนฟังถึงกับอึ้งหลวงพ่อครับพอผมเห็นหน้าหลวงพ่อครั้งแรกผมปลื้มปิติจนพูดไม่ออกนี่ก็พูดตั้งเยอะแล้วดีใจที่หลวงพ่อดูหนุ่มและแข็งแกร่งเป็นระบบรับสายลูกๆทุกคนไปหลวงพ่อแข็งแกร่งอยู่ไปที่เพื่อนกับพวกผมอย่างนี้ตลอดไปนะครับรักหลวงพ่อล้นใจ

0: านไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธ

ย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและ

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุง

0: ติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พอจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียน

เรียนเรื่องครอบครัวจะเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
ยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและจะก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าเ
ภายในตัว

ตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีมีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่โลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทุ่มใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้ถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้ง
ีกทั้งยืนยัน

ในการบรรลุธรรมของพระเดชพระหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเรา

ก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกัน

ธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนะมะการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้อง

0: ขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดใด
0: ความปรารถนาใดใด
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ผ
1: ู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ไหนที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ